0: คุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobsที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
2: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
1: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือกันจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการฉ้อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
3: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration ครับก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุม World Bank IMF ในปีนี้นะครับ
1: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่ การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
2: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
0: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงนั้นเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
7: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยมั้ยมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
5: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
4: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
0: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
12: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวิโบของในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวิโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอี สามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังที่อาคองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตต์ประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
0: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลายสิบปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการอาร์กติกโอเพ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิชราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมเพิ่มได้42คะแนนจากผลงานอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8ของพุทธภูมินาคแป้นที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองจงลี่ในขณะที่โกเมสุประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึก4เกม2027และเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทโชติไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลตอตีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิชิตสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
14: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคล เช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่งานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube

0: แต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราชโอวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลัง
2: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0902927444 0902927444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่09029274440902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไป

0: เอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ห้องนั้นสว่างนวลด้วยแสงนีออนขนาด40แรงบนเพดานสามารถสังเกตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ในพริบตาซึ่งก้าวเข้ามาพื้นห้องปูไว้ด้วยพรมน้ำมันสีเหลืองและเก้าอี้ชุดรับแขกไว้สีเลือดหมูซึ่งตั้งอยู่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนักส่วนประกอบรกตาอย่างอื่นๆไม่มีจนมองดูเหมือนห้องกว้างนั้นเกือบจะว่างเปล่าคนสองคนยืนประจันอยู่เบื้องหน้าเขาในแบบเรียงหน้ากระดานคนหนึ่งเป็นจีนวัยหนุ่มชะกันอีกคนหนึ่งอยู่ในวัยกลางคนจมูกโด่งคิ้วดกและตาคมเส้นหนวดเฟิร์มอยู่บนริมฝีปากหนากว้างแต่งสากลสีสันแบบอเมริกันด้วยกันทั้งคู่และขณะนี้จับตาไม่กระพริบมายังเขาผู้ซึ่งยืนซ้อนหลังโชเฟอร์ก้าวพ้นธรณีประตูเข้ามาทั้งสองคนไม่มีคนใดคนหนึ่งแสดงท่าว่าจะเป็นคาสตาฟาผู้ที่เขาหมายจะได้พบเลยความผันแปรเช่นนี้สะกดเขาให้นิ่งงันอยู่กับที่ทุกส่วนของประสาทตื่นพร้อมที่จะเผชิญกับทุกเหตุการณ์อันจะเกิดขึ้นตาของเขาสัมผัสกับสายตาของคนทั้งคู่ขณะที่ริมฝีปากเปิดเฉออกไปในระยะซึ่งห่างกันไม่เกิน5ก้าวนี้เป็นระยะเผาขนปล่อยเขาสะเทือนครับเสียงเตือนเหมือนประโยคแรกย้ำมาอีกจากชายวัยกลางคนผู้ซึ่งเปิดยิ้มเหมือนจะต้อนรับการมาของเขาตั้งแต่แรกเริ่มคุณเห็นไหมว่าเขากลัวต่อเหตุการณ์จนกระทั่งหน้าเขียวและสำคัญฝ่าอะไรก็คือเราเป็นมิตรกับคุณไม่ใช่ศัตรูชีพชูชัยหัวเราะออกมานิดนึงจ้องหน้าคนทั้งสองไม่กระพริบตาก่อนอื่นฉันอยากจะรู้ว่านายคาสตาฟาเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนและทำไมนายสองคนจะมาคอยต้อนรับฉันแทนอยู่แบบนี้ผู้นั้นหัวเราะเบาๆแต่จีนหนุ่มที่ยืนกอดอกอยู่ข้างๆส่งสายตากระด้างมาเผชิญเขาโดยไม่กระพริบเช่นเดียวกันบุรุษผิวเหลืองนายนั้นมีปลายคิ้วทั้งสองปาดเฉขึ้นไปข้างบนตาเล็กเรียวแต่คมไวราวกับตางูคางเหลี่ยมตัดท่าทางจะไม่ชอบยิ้มหรือหัวเราะนักแต่ในสายตาของชีพชูชัยดูจะมีความหมายน้อยกว่าคนมลายูอาวุโสที่ก้มศีรษะให้เขาอย่างสุภาพ
1: โปรดอย่าได้กังวลเรื่องนั้นเลยครับเราพร้อมแล้วที่จะให้ความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างโดยแจ่มแจ้งแก่คุณแต่คุณจะไม่ให้เกียรติเชื่อเราบ้างเชียวหรือว่าเราไม่ใช่ศัตรูของคุณ
0: เสียงห้าวนั้นเบาที่สุดมีกังวานขบขันและกึ่งจะเยาะนิดๆผู้พูดสาดประกายตาดำใหญ่ยากจะคะเนจับมายังเขาราวกับสายตาของนักการพนันชั้นยอดซึ่งอ่านไพ่ในมือของคู่ต่อสู้ชีพผลักโชเฟอร์ที่เขายึดเป็นโลกกำบังเข้ามากระเด็นออกไปทางหนึ่งทันทีและมันก็ดูเหมือนจะไม่จำเป็นสำหรับเขาแล้วยาเมื่อมองเห็นคนเพียงสองคนภายในห้องนั้นได้ถนัดเจ้าของห้องคนเดิมก้มศีรษะให้แก่เขาอีกครั้งโบกมือไล่คนขับรถออกไปแล้วก็ก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวหนึ่งผมชื่ออับดุลกาเดผู้แทนของคณะกู้ชาติมาลายูและนี่ผายมือมาทางสุภาพบุรุษกำยำผิวเหลืองผู้ยืนเคียงข้างเขาก็คือกุยฮั่นผู้แทนของหน่วยโจรจีนเพียงเท่านั้นเขาก็มองเห็นโดยทะลุโปร่งว่าบุรุษใต้ดินทั้งสองคือคนของคณะกู้ชาติมาลายูที่ส่งให้เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือลำเลียงคนของคณะกู้ชาติซึ่งถูกส่งเข้ามาช่วยจางซูเหลียงแต่แรกกลับคืนออกไปนั่นเองแต่ให้ตายเถอะคาสตาฟาเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนและหมอนั่นมีจุดประสงค์เช่นไรที่ล่อเขาเข้ามาพบกับคนทั้งสองนี่ริมฝีปากของเขาเม้มสนิทเลือดฉีดขึ้นหน้าจนร้อนเผาคาสตาฟาเล่นกลกับเขาเข้าให้อีกแล้วก่อนที่เขาจะปริปากออกมาเช่นไรอับดุลกาเดก็กล่าวต่อมาโดยเร็วเมื่อเราแนะนำตัวของเราเองอย่างเปิดเผยกับคุณและแบบนี้คุณย่อมจะทราบและก็เข้าใจดีเราเข้ามาในประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือคนของเราทุกคนซึ่งถูกส่งเข้ามาก่อนให้หลุดพ้นจากอำนาจของจางซูเหลียงโดยลำเลียงเล็ดลอดกลับไปให้หมดทุกคนเท่าที่เราจะช่วยได้ขอจะถามสักครั้งเถอะวันไหนนักเล่นกลที่ชื่อคาตาฟาเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหนให้เขาออกมาพบฉันหน่อยได้ไหมเสียงของเขาห้วนกระด้างอย่างฉุนเฉียวกุยฮั่นสะบัดแขนที่กำลังกอดอกอยู่ออกมาอย่างไม่พอใจในอาการของเขาแต่อับดุลกาเดจับไหล่ร้างไว้กล่าวปนยิ้มเยือกเย็นต่อมาผมรู้ดีว่าคุณคือใครรู้แม้กระทั่งว่าอุปนิสัยใจคอของคุณเป็นยังไง
1: ถ้าคุณรับรองว่าคุณจะไม่ทำอะไรเขาละก็บางทีอีกสักครู่คุณอาจจะได้พบคัสตาฟากลัวคุณมากจนไม่อาจจะเผชิญหน้าในขณะนี้ได้ความจริงเขาไม่ได้คิดที่จะเล่นกลอะไรกับคุณหรอกทว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องกระทำจนคุณอาจจะพิจารณาไปอย่างผิวเผินว่าเขาเล่นกลเอากับคุณความจำเป็นอันนั้นก็คือผมต้องการพบคุณเพื่อผลงานของเราทั้งสองฝ่ายหมายถึงอะไรทำลายล้างเล็บครุฑและจางสูเหลียงให้พี่นาฏไปหรือคุณจะปฏิเสธว่าสิ่งนี้ไม่ใช่งานของคุณชีพชูชัยยืนนิ่งอยู่กับที่นานสมองทำงานขนาดหนักคัสตาฟาก่อเหตุแล้วบัดนี้เป็นอันว่าบุคคลทั้งสองได้ทราบแล้วว่าเขาเป็นนักสืบของกรมสืบราชการลับแม้ว่าทั้งสองจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเล็บครุฑก็ตามทีเหตุการณ์ต่อไปมันจะเป็นเช่นไรเหลือที่จะเดาความคิดของเขาในขณะนี้มีอยู่อย่างเดียวคืออยากจะเด็ดหัวคัสตาฟาออกซะในที่สุดเขาถอยไปทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ชิดมุมตัวหนึ่งควักบุหรี่ออกมาจุดสูบอัดควันหนักหน่วงลงปอดแล้วพ่นเป็นทางขาวโพลงขึ้นไปสู่เพดานห้องทำเสียงเป็นปกติลงเอาละอับดุลกาเดและก็กุยฮั่นฉันเข้าใจแล้วเรามาว่ากันถึงเรื่องงานของเราเถอะอับดุลกาเดผู้เฝ้าสังเกตดูเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วพรายไปด้วยรอยยิ้มเหลือบไปสบตากุยฮั่นผู้ซึ่งเปิดริมฝีปากแสแยะออกมาเป็นครั้งแรกคนทั้งสองซุดนั่งบนเก้าอี้ตรงข้ามกับเขาผมขอย้ำอีกครั้งนึงวันในการมาประเทศไทยของเราคราวนี้เราไม่ได้เข้ามาก่อกวนเป็นปรปักษ์กับกฎหมายบ้านเมืองของคุณเลยเขาพงกศีรษะรับหากว่าเรามุ่งเข้ามาดังเช่นที่เราได้เรียนคุณทราบแล้วและเรามั่นใจว่าทางหน่วยสืบราชการลับไทยคงจะยินดีสนับสนุนแผนการนี้ของเราเพราะมันเป็นการสะดวกได้เพิ่มขึ้นในอันที่จะริดรอนกำลังของเล็บครุฑตลอดจนกระทั่งทำลายล้างให้มันหมดสิ้นไปซึ่งเราพร้อมอยู่แล้วที่จะให้ความร่วมมืออย่างสุดกำลังเท่าที่เราจะช่วยได้เลยทีเดียวคุณก็ทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหาทางการเมืองมันซ่อนเร้นเกี่ยวโยงกันอยู่ในการที่บุคคลสำคัญของเราเข้ามาติดร่างแหของจางซูเหลียงอยู่ในประเทศไทยนี่เล็บครุฑป้ายสีอันโสกปรกไว้ให้แก่พวกเรามากมายและในขณะนี้เราเร่งรีบที่สุดในอันที่จะชำระล้างมลทินนั้นออกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์อุดมการณ์ของพวกเราก็คือการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในดินแดนอันเป็นถิ่นของเราไม่ได้ก่อกวนรีดนาทาเรนในแบบโจรแผ่นดินเช่นที่เล็บครุฑกระทำอยู่ทุกวันนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่ครับในการที่พวกเราซึ่งเมื่อแรกหลงผิดถลำตัวเข้ามาติดแห่ร้ายของเล็บครุฑและก็พึงจะเปลี่ยนตัวหลีกพ้นไปเสียหลังจากที่เราได้รู้สึกว่าตนถูกต้มตุ๋นก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงได้ส่งพลพรรคใต้ดินของเราเข้ามานับแต่เรารู้ตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือนำคนของเราหนีเล็ดลอดกลับคืนไปแต่ปรากฏว่างานของเราได้ผลน้อยเหลือเกินเพราะถูกขัดขวางจากเล็บครุฑล้มเหลวไปครั้งแล้วครั้งเล่าคนหลายชุดหลายเหล่าเข้ามาล้มตายอยู่ในประเทศไทยไม่ได้หยุดย่อนนั่นก็แปลว่าหูตาของเล็บครุฑเห็นได้ไกลกว่าพวกคุณแต่เราไม่เคยละความพยายามเลยผมกับกุยฮั่นถูกส่งเข้ามาเป็นระลอกหลังที่สุดและในคราวนี้เรามีหวังเต็มเปี่ยมที่จะลำเลียงคนของเราออกไปให้ได้ในการเข้ามาของเราครั้งนี้เราพร้อมด้วยกำลังคนและก็อาวุธกระจายออกดำดินไว้ทุกจุดพร้อมอยู่ทุกขณะที่จะปะทะกันและก็แย่งชิงคนของเราออกจากอำนาจของจางซูเหลียงขณะนี้พลพรรคใต้ดินของคณะกูชาดมาลายูเข้ามาตรึงอยู่เต็มถึงเทพแล้วล่ะรอแต่เพียงโอกาสที่จะช่วยคนของเราเท่านั้นเราตรึงพวกเล็บครุฑเราคุมเชิงจางซูเหลียงและหาทางช่วยเหลือนำคนของเราหนีไม่ใช่ว่าเข้ามาเพื่อมุ่งก่อกวนหรือปะทะกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเป็นข่าวใหม่สำหรับเขาที่ได้รับจากผู้แทนของคณะกู้ชาติและโจรจีนและการพบคุณในคืนนี้เราก็เพื่อปรึกษางานนัดแนะเพื่อการร่วมมืออับดุลกาเดสรุปชีพชูชัยขยับตัวเล็กน้อยอาการภายนอกของเขาเป็นปกติสภาพแต่ภายในตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวในแผนการของคณะกู้ชาติซึ่งดำเนินเข้ามาซ้อนรอยเล็บครุฑอันจะกลายเป็นเหตุการณ์ยุ่งเหยิงสับสนอย่างบอกไม่ถูกต่อไปบุคคลสำคัญที่สุดซึ่งเรามุ่งจะช่วยเหลือเป็นอันดับแรกก็คือตัวกูปริดาหันนำทั้งอับดุลกาเดและกุยฮั่นกล่าวขึ้นพร้อมกันด้วยเสียงอันหนักแน่นแต่ปัญหามันอยู่ที่ขณะนี้เธอถูกควบคุมแข็งแรงที่สุดอยู่ในกลางใจอาณาจักรเล็บครุฑ หนทางที่จะติดต่อกันเกือบเรียกได้ว่าตันสำหรับเราชีวิตของปรีดาฮานัมเป็นชีวิตที่ทรงคุณค่าที่สุดของคณะกู้ชาติและเราทุกคนจะไม่กลับคืนไปแม้แต่สักคนเดียวหากนำเธอกลับไปไม่ได้เราได้มองหาลู่ทางอยู่หลายวันแล้วละมันมืดแปดด้านที่จะได้เธอกลับคืนมาอย่างปลอดภัยที่สุดมองเห็นอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละคือการช่วยเหลือของคุณและจากเหตุผลข้อนี้แหละจึงเป็นหน้าที่ของคาตาฟาที่จะนำคุณมาเพื่อพบและก็ตกลงกับพวกเราเขาพยักหน้าซ่อนความคิดชนิดหนึ่งซึ่งผุดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนไว้ในสีหน้าอย่างมิดชิดดับบุหรี่ในมือลงที่เขี่ยและรับแก้ววิสกี้จากมือของอับดุลกาเดซึ่งส่งมาให้ถือไว้พวกคุณต้องการยังไงเขาถามอย่างเสียงในขณะที่สมองอันตันทึบอยู่เมื่อครู่เริ่มจะแจ่มจ้าไปด้วยแผนพิสดารงานของคุณเป็นงานที่ยิ่งไปกว่าใต้ดินอยู่แล้วในขณะนี้คุณก็สามารถเข้าถึงใจกลางของเล็บครุฑถึงจางซูเหลียงและทุกคนในวงการยังอยู่แต่เพียงตะล่อมหลักฐานอื่นๆเพื่อให้แน่นแฟ้นและก็หาทางจู่เข้าทำลายล้างเท่านั้นแหละเราต้องการได้รับความร่วมมือจากคุณในข้อที่ว่าคุณสามารถใกล้ชิดกับตัวกูปรีดาฮานัมในขณะนี้ได้มากกว่าใครอื่นเราต้องการให้คุณเป็นตัวกลางในระหว่างการติดต่อของเรากับปรีดาฮานัมและหาหนทางอย่าเมื่อได้โอกาสนำเธอหนีเล็ดลอดออกมาจากกองบัญชาการใต้ดินของจางซูเหลียงเพื่อมอบต่อให้แก่มือของพวกเราต่อจากนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราเองที่จะนำเธอหนีเล็ดลอดออกนอกประเทศไทยต่อไปคุณเพียงแต่นำเธอออกมาให้พ้นจากมือของจางซูเหลียงเท่านั้นคิ้วดกของเขากระตกเข้ามาจนเกือบจะจดกันเหมือนจะใช้ความคิดหนักกัดริมฝีปากแน่นแต่รอยยิ้มอย่างสมคเนมันปรากฏอยู่ภายในทำเป็นลังเลอยู่นานแกล้งถามต่อไปว่าการมาของคุณทั้งสองปรีดาฮานัมพอจะทราบบ้างหรือเปล่าเธอทราบบ้างเหมือนกันในการมาถึงของพวกเราและก็แผนที่จะช่วยเหลือแต่ไม่สามารถจะติดต่อกับพวกเราได้ถนัดนักหรือจะเรียกได้ว่าไม่สามารถจะติดต่อมาถึงเราเลยก็ได้แล้วคุณแน่ใจเหรอว่าการมาของคุณในคราวนี้จางซูเหลียงจะไม่ละแค่ละคายและก็หาทางกำจัดคุณเสมือนคนก่อนๆที่ล่วงหน้าเข้ามาแล้วอาการสะดุ้งสะเทือนเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งสองมองเห็นได้ชัดดูจะไม่พอใจกับคำถามเช่นนั้นเลยกุยหั่นหัวเราะเสียงแปร่งส่วนอับดุลกาเดเปิดยิ้มขัดๆมันเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นการพนันอับดุลกาเดเป็นคนตอบอย่างชัดเจนเล่นเราได้เดิมพันไว้แล้วด้วยชีวิตของเราไม่ใช่เพราะเล็บครุฑเท่านั้นนะที่มีอำนาจการมาของเราในคราวนี้เราก็มาด้วยอำนาจผมได้บอกคุณไว้แล้วไงคนและก็อาวุธของเราขนาดนี้วางไว้แล้วเกือบทุกจุดประจันหน้าคุมเชิงอยู่กับพวกเล็บครุฑโดยที่พวกมันค้นหาตำแหน่งไม่พบแต่เรามองเห็นอย่างถนัดที่สุดว่าแต่ขอให้ผมได้ทราบการตกลงใจของคุณเขาดื่มวิสกี้จนเกลี้ยงแก้วแล้วส่งมือออกไปให้อับดุลกาเดจับทางฉันน่ะไม่มีอะไรจะต้องลังเลเลยอับดุลที่รักบุคคลทั้งสองยิ้มออกมาอย่างปิติจับมือเขาบีบแน่นและในขณะนั้นม่านลูกปัดด้านหลังก็ถูกแหวกออกคาสตาฟาปรากฏกายเข้ามาอย่างลึกลับกล่าวขึ้นว่าผมมั่นใจเช่นนั้นจึงได้เชิญคุณมาที่นี่คุณชีพโอ้คาสตาฟาเขาทักปนหัวเราะตาเป็นประกายจับอยู่ที่คาสตาฟาโชคดีจริงที่ไม่โผล่มาก่อนหน้านี้สักเล็กน้อยไม่อย่างนั้นอาจจะมีการตกลงกันไปอีกอย่างนึงคาสตาฟาหัวเราะออกมาดังๆครั้งหนึ่งแล้วก้าวเข้ามาร่วมวงด้วยแผนที่อันแสดงถึงทิศทางการนำตัวปรีดาฮานัมหนีจากพวกเล็บครุฑถูกกางออกไปพร้อมทั้งคำอธิบายโดยละเอียดจากอับดุลกาเดเป้าหมายสำคัญอยู่ที่เรือซึ่งจะจอดคอยรับยังตำแหน่งต่างๆแล้วแต่เหตุการณ์กระทันหันอาจจะที่กรุงเทพสมุทรปราการหัวหินหรือชุมพรตามสภาพปัญหาอยู่แต่เพียงว่าขอให้ได้ตัวปรีดาฮานัมออกมาพ้นอุ้งมือของเล็บครุฑโดยถ่ายมาสู่ความคุ้มครองของพลพรรคใต้ดินที่รอคอยอยู่ก่อนแล้วเท่านั้นการนำหนีออกนอกประเทศเป็นปัญหารองที่ไม่มีอะไรจะต้องกังวลนักแผนที่นั้นแสดงให้เห็นถึงกำลังคุ้มกันต่อต้านซึ่งเรียงรายไว้เป็นระยะหากว่าเกิดการปะทะแย่งชิงขึ้นในระหว่างเล็บครุฑและพวกกู้ชาติซึ่งมันจะเป็นไปอย่างดุเดือดถึงเลือดที่สุด
0: ไม่มีเส้นทางรถไฟเพื่อมุ่งลงใต้แสดงไว้ในแผนที่แปลว่าแผนการหนีโดยอาศัยรถไฟไม่อยู่ในแนวทางเลยจะอย่างไรก็ตามอับดุลกาเดียแถลงว่าหากพ้นเขตชุมพรลงไปแล้วอำนาจติดตามของเล็บครุฑไร้ความหมายความหนักใจอีกประการหนึ่งอยู่ที่หมายสั่งจับตัวของกรมตำรวจเป็นอุปสรรคในการหนีซึ่งจะต้องคำนึงถึงอยู่มากเหมือนกันเพราะไม่เพียงแต่เล็บครุฑเท่านั้นที่จะขัดขวางการเดินทางของหล่อนยังมีตำรวจอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนั่นเป็นแผนของอับดุลกาเดและโจรจีนที่เตรียมจะส่งตัวปรีดาฮานัมกลับมาลายูและได้แสดงให้เขาดูส่วนแผนการที่จะส่งปรีดาฮานัมกลับมาลายูของเขาได้ถูกกำหนดขึ้นไว้แล้วในลักษณะหนึ่งและเป็นการแน่นอนในข้อที่ว่าอับดุลกาเดกุยฮั่นคาสตาฟาปรีดาฮานัมหรือแม้กระทั่งจอมบงการจางซูเหลียงเองก็หมดโอกาสที่จะล่วงรู้ได้มันเพิ่งจะเป็นแผนการที่ผุดแจ่มแจ๋วขึ้นในสมองของเขาเมื่อได้เผชิญกับอับดุลกาเดและกุยฮั่นนั่นเองฉันอนุญาตให้เธอกลับได้เพียงคนเดียวเท่านั้นแหละปรีดาฮานัมเขาพึมพำอยู่ในส่วนลึกของหัวใจขณะที่ยิ้มเหี้ยมเกรียมจับอยู่บนริมฝีปากแล้วบัดนี้หนทางอันเคยมืดมิดสำหรับฉันได้สว่างขึ้นแล้วละในสิ่งที่ฉันได้รับรองกับเธอไว้เป็นสัจจะปฏิญาณที่ฉันจะต้องทำแล้วก็ทำด้วยมือของฉันเองตำแหน่งที่เขาได้มาเผชิญกับอับดุลกาเดและกุยฮั่นโดยแผนการลวงให้มาของคัสตาฟานั้นบัดนี้ดูจะเร้นลับเกินกว่าที่หูตาของเล็บครุฑหรือจางซูเหลียงจะตามมาพบและอย่างน้อยที่สุดรังชั่วคราวแห่งนี้ก็จะต้องได้รับการคัดเลือกอย่างเหมาะสมที่สุดแล้วในอันที่จะลี้ภัยจากปวงอินทรีร้ายเพื่อการชุมนุมหารืองานสำคัญอันเป็นปรปักษ์กับเล็บครุฑเพราะอับดุลกาเดก็ดีกุยฮั่นก็ดีหรือแม้แต่คัสตาฟาเองก็ดีย่อมซึมซาบอยู่เต็มหัวใจแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหากเหตุการณ์เช่นนี้แว่วไปถึงจอมบงการจางซูเหลียงมันย่อมมีความหมายอยู่อย่างเดียวว่างานซึ่งกำลังจะก่อจุดดับลงไปก่อนโดยเร็วพลันพร้อมๆกับชีวิตของเขาทั้งสามซึ่งจะเรียงแถวกันไปสร้างอุดมการณ์กู้ชาติอยู่ในภพหน้าโดยอภินิหารของเล็บครุฑซึ่งแผดทำลายล้างมาเสียก่อนคืนนั้นชีพชูชัยใช้เวลาอยู่ที่นั่นไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงเต็มเพื่อรับทราบและทำความเข้าใจกับคนสำคัญทั้งสองเกี่ยวกับแผนงานอับดุลกาเดได้เปิดเผยบางสิ่งบางอย่างที่เขายังไม่รู้ให้ทราบแต่ก็คงจะมีอีกหลายอย่างเหมือนกันที่บุคคลซึ่งเต็มไปด้วยไหวพริบและลับลมคมในทั้งคู่ไม่ได้เปิดเผยออกมาโดยหมดเปลือกไม่มีความไว้วางใจที่เชื่อมั่นใดๆได้เลยในการที่เขาจะมอบให้แก่อับดุลกาเดและกุยฮั่นหัวหน้าหน่วยใต้ดินทั้งสองอย่างน้อยที่สุดสายตาอันชำนาญจัดเจนของมนุษย์อย่างชีพชูชัยก็พอจะเตือนตัวเองได้ว่าบุคคลที่เขาได้พบทั้งคู่มีอะไรที่เขาจะต้องระมัดระวังอยู่อย่างเข้มงวดกวดขันทั้งสองคนคงจะไม่ย่อนไปกว่าคัสตาฟาเจ้าเล่ห์เท่าใดนัก
2: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับ นี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคอนไข้ดีขนาด
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึก
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ยังว่าบ่มีดอก
2: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
3: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
2: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อๆ
1: เออแล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
5: ่กะเห็นละเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
4: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งติลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อ
6: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: บ้องไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090 292 7444 090 292 7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนิน

0: บกับลูกไส้ลายอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแซมเปเปปากแปแปป่าแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: ี่น้องเอ้ยท่านได้ยินคำเว้าขมในในอย่าเฝ้าจมล่างเถอะขมขี่เพียภายหน้าหากสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเถอะกินหลับก่อยยังสิโอเมนเอาหาม ามาแล้วมาเอาแนวไปไวมาเอาในเนาะไปหวาน มาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไวท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนางฮานครับโคศกไทยบานหน้าบันบานดังปีปีปากแปะแปะเว้าเวเว
1: เดี๋ยวนี
0: ้ขันกลมก๋อกลมก่อยขึ้นตั้งนางฮานตะหมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับน้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้เอื่อยพี
1: ่
0: น้าบ่าวน้าสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้
1: อ
0: ยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำอ่อยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยเด้อครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันเขามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานเบอร์ที่เฮาสามารถซื้อสารเว้าจาทักทายกันเขามาได้เพิ่งได้รับแจ้งมาล่าสุดครับก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่จารีตอุดรปิดตำนานกระเทยเทาบ่าวขี่ข้านนะครับเจ้าของงานเพลงนะฮะดังในอดีตว่าสันทไปนะวันนี้ก็ได้รับข่าวจากอาจารย์ธนินทร์อุดรเรคคอร์ดครับบอกว่านะพี่จารีตอุดรก็จากไปด้วยอาการสงบครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของจารีตอุดรนำนะครับและก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปถึงครอบครัวของพี่จารีตอุดรด้วยกันละกันนะครับเหลือไว้แต่เสียงเพลงเหลือไว้แต่แนวดีๆล่ะครับอีพออีแม่เนาะเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับจารีตอุดรครับเบาบอยฝากเพลงนี้นะครับเพื่อเป็นความรำลึกคิดฮอดคิดถึงกันนะครับผู้เบาขี่ข้านจารีตอุดรครับตำนานที่เพิ่งปิดไปนะครับ

0: นี่คือผู้เบาขี่คานนะครับเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
1: ค่ะเพลงจารีอุดรเนาะมูลเฮาฟังน่ะเนาะ
0: ครับผม
1: สวัสดีค่ะแล้วก็เฮากินข้าวเดี๋ยวจะเบาม
0: าจังได๋อีแม่ฟังจากมือถือครับฟังจากมือถือผมไม่รู้เลยครับผมไม่รู้ข้อมูลเลยพอดีเพิ่งได้ข้อมูลมาเมื่อกี้ครับไม่แน่ใจ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือแล้วจ้ะนี่ฮะ
0: ผมไม่รู้ครับแม่ผมไม่รู้ครับผมไม่ได้สนิทชิดเชื้อกับพี่เขาขนาดนั้นครับ
1: ไม่ได้ยินเลย
0: จ้าๆโอเคครับแม่หวัดดีครับเดี๋ยวพยายามจะหาข้อมูลให้เดซิเวลสู่ฟังเด้อนะครับก็ฮู้จักไอเล่าผิวเผินแต่ว่าถ้าสนิทกันก็จะเป็นเพื่อนแกนะครับก็คืออาจารย์ธนินนะครับจากอุดรเรคคอร์ดนั่นเองนะครับอ่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆกันละกันครับ0902927444ขอบคุณคุณรังสรรค์สุขเสมอครับจากนนท์สังนงบัวลำพูกาแฟ2กล่อง600บาทคุณทองคำคำสุขครับจากโคกเครือหนองกรุงศรีกาฬสินธุ์หนวดเย็น7กระปุกแถมหนวดร้อนแม่สังวรนาคสุวรรณครับจากหัวตะพานอำนาจเจริญกาแฟ2กล่อง600บาทนะครับอยากฟังอสรรักเวอร์ชันของอีพอดาวบันดอนว่าสันแมนบ่ฮะของดาวบันดอนก็มีตีแม่หรือว่าลูกไส้เกิดบ่ทันนะครับเนาะส่วนใหญ่อสรรักนี่ผมว่าศักดิ์สยามเพชรชมพูนะคุณแม่จำอะไรผิดไหมหรือว่าผมจำผิดผมจำผิดหรืออีแม่จำผิดนะฮะแต่ว่าแน่ๆอีแม่อยากฟังอสรรักนั่นแหละเนาะเดี๋ยวบ่าวบ่อยเปิดสู้ฟังกันละกันนะครับแลนหาลีเพราะคอยอยากอ่ะ0902927444ครับ0902927444สวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับพ่อประจักษ์ครับพ่อประจักษ์ครับ
2: เอากาแฟสุงคอยสี่กอง
0: กาแฟสี่กองพ่อประจักษ์เอาอย่างแถม
2: เอาน้ำมันสูตรเย็นเนื้อ
0: รอบนี้เอาเป็นสูตรเย็นเนาะพ่อเนาะ
2: ครับ
0: ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่ง
2: ให้พ่อกินคือมีแห้งเลยสิสามมึงนะ
0: ขอบคุณครับอีพ่อจักปีเราปีนี้พ่อประจักษ์อายุหลายปานใดแล้วขอโทษครับ
2: 63 64ครับ
0: 63 64แต่เฮามีโรคประจำตัวถ้าก็กินได้เนาะพ่อเนาะ
2: ครับครับ
0: ครับพ่อสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อเด้อ
2: ครับครับ
0: ครับ
2: ว่าว่าทองครับเดี๋ยวสิว่าวทองอย
0: ู่เดี๋ยวมันสิคอยว่าวเริ่มว่าวรู้เรื่องแล้วเด้นี่ฟังเริ่มรู้เรื่องขึ้นหลายแล้วเด้เนาะพ่อเนาะหมายถึงว่าลิ้นเฮามัน
2: ปกติแม่นครับหมอเฮาก็ว่าว่าวแต่ถ้าเย็นลูกเจ้าก็ได้ว่าให้กินไปว่า
0: แต่ครับพ่ออีพ่อเป็นลิ้นแข็งๆเด้อจักหน่อยมันสิคอยไข้เรื่อยๆเด้อพ่อเด้อมันมีน้ำลายมีน้ำย่อยมาลิ้นเฮามันก็สิเซาแข็งเซาหยังมันก็สิคอยไข้ไปละบัดนี้เนาะพ่อเนาะ
2: แม่นครับ
0: ครับพ่อขอบคุณ
2: อันตรายวะ
0: ครับไว้อันตรายต่อสุขภาพครับมีแต่ผลดีพอบ่มีผลเสียเด้อ
2: ครับครับขอบคุณครับ
0: ครับผมหวัดดีครับหวัดดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงใจกันละกันนะครับอีพออีเมย์ไอไซเอียพีหน้าเบาหน้าสาวสุนาสุตา0902927444 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเบอร์นี้กันละกันนะครับรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650

0: บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ปรินยาเจ็บนะครับหนึ่งงานเพลงมวนๆฝากออนตอนเน้นเต้นแฟนรายการสุนาสุตาครับขอมาจากคุณแม่น้อยจากทางอำนาจเจริญนุ่นแหละนะครับเนาะแม่น้อยบุสิงหาอีเมลเพลิงครับอยากฟังสายเปลสายใจแม่ได้รับสินค้าละเด้อลูกซ้ายว่าสั่นขอบคุณอีเมลหลายๆครับขอบคุณไปถึงในส่วนของนะครับผู้สั่งสื่อสินค้าครับคุณสำเร็จแสงพนิษฐ์จากหัวย่างอำเภอเมืองสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับคุณยายหวานใจในนามของคุณราชพฤกษ์พลาโชติขับกาแฟ2กล่อง600บาทคุณสุชาติศรีวงศาจากหนองลาดวาริชภูมิขับนวดร้อน2กระปุกนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
1: จ้าสวัสดีจ้าหนุ่มบอย
0: ครับแม่น้อย
1: แม่สั่งยาแน่ลูก
0: เอาอย่างแน่ครับแม
1: ่เอายาไอชูทอนเด้อ2อันเด้อลูกเด้อ
0: นวดร้อน2กระปุกนะแม่นะรอบนี้นะ
1: จ้า
0: จ้าจ้า300บาทนะครับ
1: เออไม่แม่2อันเด้อลูกเด้อชูทอนเด้อ
0: จ้าจ้ารับทราบครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเวลาโทรมาให้ฟังจากมือถือเป็นหลักนะครับเพราะว่าวิทยุมันจะช้ากว่ามันจะดีเลย์หรือสอนควบมันสิยางน้ำก้นเบาฟ้าเบาฟ้าแล้วแล้วเขาค่อยไปฟังเสียงจากของน้ำวิทยุเพราะว่าตอนนี้มันเบาแล้วแล้วเสียงจากของก็ออกเงี้ยวเงี้ยวอยู่พุ่นนะครับ ยกเว้นที่อุดรนะครับและก็หนองคายที่รับคลื่นอุดรได้เนี่ยมันจะออกพร้อมกันเป๊ะๆส่วนจังหวัดอื่นๆนี่ก็คือจะช้ากว่าแน่นอนซีซ่าหลายซ่าหน่อยแล้วแต่อินเทอร์เน็ตของแต่ละหม่องนะครับเนาะ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ

0: สายเปลสายใจครับในงานเพลงที่แม่พึ่งจากทั้งโคกผู้ผู้พานสกลนครแนะนำเขาสู่รายการกันมากขอบคุณแม่กองมีต้นทรัพย์ครับจากกุดดูนนสังครับเอากาแฟ2กระใสเซน1โปรยอดฮิตนะครับ 1,050 บาทแถมนวดร้อนนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันมาพ่อประจักษ์การฝักครับจากกุดลาดอำเภอเมืองอุบลครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมหนวดเย็นเนาะนะครับคุณรังสรรค์สุขเสมอจากนนสังหนองบัวลำพูกาแฟ2กล่อง600บาทนะครับเนาะครับพ่อจรัสครับฮัลโหลอีพอนางทับโทรศัพท์บ่ได้ครับพ่อจรัสครับเดี๋ยวผมตามให้นะพ่อจรัสนะว่าของถึงไหนแล้วนะครับอีพอรอสินค้าอยู่เนาะนะครับอย่าลืมเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้นำสำคัญนะครับบ่าวบ่อยบ่ได้โทรไปเองได้เป็นบริษัทขนส่งถ้ามีเบอร์แปลกๆโทรไปคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมรับสายให้ด้วยนะครับเนาะ0902927444ครับ0902927444นะครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ0902927444เลข43ตัวครับแล้วกดโทรออกมานะครับ0902927444ครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับอีพอผมอีแม่ผมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นะบ่าวนะสาวคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าที่ฟังไร่กันลูกไส้ล่ะหนุ่มบอยสุนทรชัยผู้นางเฮ็ดปากแป๋แป๋เว้าแว่ๆอยู่หม่องนี้นะครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดก็ส่งแรงใจหากันได้เลยนะครับ0902927444ครับ
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซ็นตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0902927444 2927444
3: ช่วงสารดีมีประโยชน์กับหนุ่มบอยสุนทรชัย
0: ช่วงสารดีมีประโยชน์กับผมหนุ่มบอยสุนทรชัยครับวันนี้ก็หยิบเรื่องราวของผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี่ครับพึ่งสังวรและก็ตรวจสอบร่างกายเจ้าของครับว่ามันเป็นอะไรบางคนตื่นขึ้นมายังมือเศร้านี่ครับอีพ่ออีแม่ปวดหัวตอนเศร้าครับโดยเฉพาะใส่ถ่ายถ้อยหรือบ้านเฮาเอื่นงอนตอนี่แหละครับปวดแห้งนะครับแล้วก็มีอาการเวียนหัวนะครับมึนหัววิ่นเวียนมึนๆ นั่นแหละครับตึงบริเวณคอหรือบ่าอาการหัวใจสั้นหัวใจเต้นแรงอาการหูอื้อและก็มีเสียงวี่วี่อยู่ในหูครับอาการตาพร่าตามัวมองเห็นบ่ชัดเจนเป็นพักๆเหนื่อยง่ายใจหวิวนอนไม่หลับสนิทแน่นหน้าอกเบาๆนี่เป็นสัญญาณเล็กๆครับที่ส่องตรงมาหาคุณว่าความดันในเลือดเฮาอาจจะสูงปีดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นอีพ่ออีแม่อย่าลืมดูแลเจ้าของนํามีหยังแน่ก็ลูกไส้ว่าซั่นตื่นมาปวดหัวปวดงอนตอยามมื้อเช้านี่ครับวินเวียนมึนๆตึงข้อบ่าใจสั่นใจเต้นแรงหูอื้อมีเสียงวีวีในหัวตาผ้ามัวมองบ่ชัดเจนเป็นพักๆเหนื่อยง่ายใจวิวนอนบ่หลับหลับบ่สนิทแน่นหน้าอกเบาๆเป็นสัญญาณเตือนของโรคความดันโลหิตสูงครับอีแม่ว่าโอ้ยสัมพ่อแม่มันตรงแม่เบิดสุยางแม่ละบ่ได้ตรวจจักเทื่อบัดนี้เพิ่นว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพน้ำครับฝากกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพไว้ในอ้อมใจด้วยผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันมีโรคประจำตัวท่านได้นะครับเพราะของเรานะครับเป็นกาแฟสมุนไพรที่สำคัญครับเป็นสมุนไพรสกัดกินต่อเนื่องได้ไม่มีผลเสียต่อร่างกายไม่มีผลเสียต่อตับต่อไตอีพออีเมกินได้ท่านได้เลย0902927444ครับ0902927444สายตรงขางองค์แดงมาเว้าจากับลูกไส้ได้เลยว่างั้นอีพอโทรมาขอเพลงเบาบอยว่าสั่นอีพออยากจะฟังเพลงเสียงจากนกว่าสั่นอีพอปัญญาว่าได้เลยครับเดี๋ยวลูกไส้จัดให้นะครับ0902927444นะครับ
3: ช่วงสารดีมีประโยชน์กับหนุ่มบอยสุนทรชัย
0: ไปกันต่อเลยกันละกันนะครับเสียงฝากจากนกวาสันเดย์พี่น้องอยากสั่งซื้อสินค้าอยากสอบถามผลิตภัณฑ์ปรึกษาปัญหาสุขภาพครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เลข4 3โตและกดโทรออกมาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเบรกนี้เศร้ามีแห้งแป๊บหนึ่งนะครับอีพออีเมเดี๋ยวกลับมายาวกันต่อในช่วงหน้าอย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้ไปใสหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเด้อ0902927444

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát ruột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกะหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 092-2-7444-090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

งเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: ัญญาคือยาพิษครับบทเพลงมวลๆจากพี่ไม้พี่รมพรนำพีน้ำนองเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่ง0902927444 0902927444 ขอบคุณพ่อสมบูรณ์จารุมีจากไก่คำอำนาจเจริญเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงไล่ไทยขอเป็นไล่น้อยๆเด้อลูกเด้อผู้เฒ่านุ่งเพิ่นว่า ได้เลยครับ เดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ขอบคุณแม่ติ๋วด้วยนะครับ
1: อ่อนแอ
0: แม่ติ๋ว
1: โรคแพ้สัญญา
0: บูชาพันจากลืออำนาจอำนาจเจริญครับกาแฟ2บำรุงสายตา1แถมน้ำมันเขียวพ่อลำดวนกันหาป้องจากนนสำราญแก้งสนามนางโคราช
1: พี่
0: กาแฟ2กล่อง600บาทนะครับ
1: ใจน้อยคอยเธอ
0: ขอบคุณแม่กองมีต้นทรัพย์จากกุดดูนนสังกาแฟ2กระใสเส้น 1,050 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณหลายๆครับอีพ่อผมอีแม่ผมผู้อยู่น้ำกันมองนี่บ่หนีจากลูกจากเต้าไปใส่อุดหนุนกันสนับสนุนกันอยู่มองนี่ละนุ่มบอยว่าสั่นเพลงผู้ขอมาทาคิวได้ครับเด้อนะครับจัดให้ไปตามคิวไปเรื่อยๆกันละกันนะครับ0902927444
1: คนดี
0: เลข43โตครับแล้วกดโทรออกมานะครับ0902927444ครับสั่งซื้อสินค้า
1: เหลือว่า
0: สอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันนะครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานนะครับยาวต่อสันตัวไทยเฮาหวานแห่เหมือนถือกปลาไข่เอาเมียใหม่ละได้ลูกสามคนบ่ต้องคำหมอกำให้ยากให้มันลำบากละตักน้ำดังไปบ่นว่า แม่ห้างลูกสาม

กาน้องอยากขอเข้าร่วมมีฟ้าแม้ว่าทั้งน้องล่ะเอาหัวแต่ดอกเหย้าไว้บาดเขาป่านี้ไก่สร้างมา

0: ม่ห้างลูก3ครับบ่จะแม่นคักแน่วานแฮ่เหมือนถึกปลาไข่รถเนาะแม่เนาะสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: เป็นบ้านก่อนค่ําบ่ครับ
0: บ้านสมุนไพรก่อนค่ําครับพ่ออ
1: ันพี่พ่อสิจักตั้งว่าสมุนอันอันด้านกระไสเส้นกล้องนึงครับอันครับแค่3กล้องอยู่เป็นเท่าไหร
0: ่กระไสเส้นกล้องนึง450บาทกาแฟ3กล้องมัน900ครับครับผม
1: 6,300บ่
0: 1,350บาทครับพ่ออ
1: ัน1,300บ่ได้บ่อีพ่อก็ใส่2 3เทื่อแล้วเนี่ย
0: ได้ครับแต่ถ้าลดราคาเราก็จะไม่ได้ของแถมครับพ่อมันเป็นเงื่อนไขลดบาท1 2บาทก็บ่ได้ของแถมถ้าเฮาจะเอาของแถมเฮาก็ต้องซื้อราคาเต็มมึงสินะครับพ่ออ
1: ันเห็นเบอร์อีพ่อบ่ซื้อ2เทื่อแล้วเด้
0: เห็นอยู่ครับแต่ว่าพ่อซื้อในน้ำเมียแม่นบ่แม่เผาสาค้อนขันแม่นบ
1: ่แม่นในละ
0: อันละเมียคนเกรงใจเมียมันดีจังสันล่ะครับ
1: อัน
0: เอาจังใด
1: ตัวนี้ซื้อให้ล้านเด้อนี
0: ่ตัวนี้สิซื้อให้ล้านแต่ว่าทรงลงที่อยู่แม่เผาสาค้อนขันคือเก่า
1: แม่นอยู่อันของเสียมสิให้พ่อหยัง
0: อีพอแล้วแต่พ่อสิเลือกเอาครับมีสบู่มีครีมนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อน
1: บานี้ขออันน้ำมันเขียวกับยานวดได้บ่ของเสียมมัน
0: ได้มันได้1อันครับพ่อต้องเลือกเอา1อันจ้า
1: เอาอันนั้นเนาะ
0: ครับต้องตัดสินใจว่าสิเอาน้ำมันเขียวหรือสิเอาน้ำครีมนวด
1: เอาเดี๋ยวอันได้เลยคิดหน่อยอันนี้ล่ะอีพ่อลืมถามเขาว่าเอาของแข็งนี่ล่ะ
0: จ้าเอาเป็นน้ำมันนวดหรือสิเอาเป็นน้ำมันเขียวอีพ
1: ่อ
0: เอาเร็ว
1: เอา
0: ใส่ครับ
1: น้ำมันเอาน้ำมันนวดสูตรฮ้อนเด้อ
0: นวดร้อนโอเคครับพ่อครับลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้ออ
1: ันนี้เดี๋ยวว่าอีพ่อสิสร้างของอีพ่ออีกอยู
0: ่เอาเนี่ยอีพ่อเอาว่าแม่บ้านของอีพ่อ
1: สั่งของอีพ่อได้นี่บ้านนี
0: ่ชุดที่2
1: เอากาแฟ2กับกระไสเส้น1สิเป็นเท่าไหร
0: ่กาแฟ2กระไสเส้น1นี่เป็น 1,050 บาทครับพ่อ
1: ได้ของแถมบ่ของอีพ่อ
0: ได้ของแถมคือกันครับพ่ออีพ่อเอาหยังแถม
1: ของอีพ่อน้ำมันเขียวเด้อ
0: ของอีพ่อเอาเป็นน้ำมันเขียวเนาะของเพิ่น 1,350 ของอีพ่อ 1,050 บาทเด้อ
1: ครับ
0: มันสีร่วมกันไปเดี๋ยวฟังก่อนมันสีร่วมกันไปยอดที่เป็น 2,400 บาทเด้อแต่ว่าให้แยกกันไอ้หมายถึงว่าแยกกันจ่ายเด้อ
1: ครับบ่เป็นหยังหรอกพี่พ่อรู้จักราคาแล้ว
0: โอเคครับเป็น 2,400 พ่ออยากฟังเพลงหยังครับ
1: อันนั้นถ่ายเปิ้งเตืองเด้อยิ่งฟังพี่บ่มี
0: โอเคครับผมเดี๋ยวลูกไส้เปิดให้อีพ่อหยังนี่อีพ่อหยังนี่
1: อีพ่ออันบุญทรงสาค้อนขันของอันสามีในท้องละ
0: ครับพ่อบุญทรงโอเคครับลูกขออนุญาตรับสายซ้อนเด้อ
1: ครับมื้อใดสิได้เนาะนี่เนาะ
0: มื้ออื่นครับมื้ออื่นครับมื้ออื่นครับทรงออกมื้อนี้ฮอดมื้ออื่นครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคําครับ
2: เอาน้ํามันนวดเย็นฮ้อนอย่างละอันนะครับ

0: ครับเอาไว้กระไซเซ็นเนี่ยจะกระปุกเนี่ยกระปุกเท่าไรก่อนลืมเนาะ
1: กระไซเซ็น450บาทครับพ่อบุญเกียรติครับ
0: ครับอันสายตาเท่าไร
1: สายตา650พอร่วมเป็นพันเอ็ด
0: เออเอานั่นล่ะ
1: ได้ของของแถมพอเอาเป็นยังครับ
0: ของแถมบ่
1: จ้า
0: เอาเป็นมันยังก่อนเย็นเย็นนะยัง
1: อันน้ำมันนวดสุดเย็นนะพอเนาะ
0: สุดเย็นสุดเย็น
1: ได
0: ้ใส่แล้วมันหอมปวด
1: ได้ครับพอเอาสุดเย็นไปล่องเบิงยังว่าผู้บ่เคยใส่ลูกเลยแนะนำสุดเย็นนั่นล่ะ
0: ผ่อนแห้ง
1: ครับ
0: ผ่อนแห้ง
1: โอเคครับพอลูกขออย่ารับสายสอนเด้อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อคันชัย
2: ครับเอาสั่งกาแฟยังไงครับ
1: ได้ครับพ่อเอากี่กล่องจ้า
2: เอาสองกล่องครับผม
1: รอบนี้เอาสองกล่องหกร้อยนะพ่อเน
2: า
1: ะ
2: รอบหน้าจะเป็นสี่กล่องนะ
1: เออค่อยขยับไปเรื่อยๆรอบก่อนกล่องหนึ่งรอบนี้มาสองเลยได้นะพ่อเนาะ
2: คิดใจแล้วคิดใจแล้ว
1: นั่นได้ย้อนได้ย้อนอยู่นะพ่อเนาะ
2: ครับครับ
1: ตอบตอบโจทย์สุขภาพเขาดีอยู่นะพ่อเนาะเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เนาะ
2: ครับผมครับผม
1: ครับผมขอบคุณพ่อคันชัยครับ
2: คร
1: ับ ครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อจรัสครับพ่อจรัสพ่อจรัสถ้าฟังอะไรกันอยู่พ่อจรัสผิวผุยสารคามนะครับมีแต่ว่าเขาบ่ทรงให้เขาโทรหาวัดจังได๋อีพ่อกับบ่รับสายพ่อต้องเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้นะครับนะพ่อจรัสผิวผุยให้ถ้าคุณพ่อฟังรายการวิทยุอยู่คันเฮ็ดบ่เปลี่ยนเอาไปให้ลูกให้หลานเปิดเสียงให้เด้อครับเด้ออย่าถิ่มอย่าป๋าโทรศัพท์นะครับอีพ่อกะสันมันสิบ่ได้รับของถ้าของตีกลับแล้วคุณพ่อคุณแม่ใครก็ตามที่ตีกลับแล้วจะเสียเครดิตจะไม่ได้สิทธิ์เก็บเงินปลายทางเหมือนคนอื่นอย่าให้เสียเครดิตเจ้าของเด้อครับรักษาให้ดีเด้อเครดิตเด้อถ้าจะสั่งรอบต่อไปต้องโอนเงินก่อนเท่านั้นหรือสั่งเองบ่ได้ต้องฝากหมู่สั่งเด้ต่อไปนะมันสิยากเพราะฉะนั้นมีเครดิตรักษาให้ดีรักษาเครดิตตัวเองให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เด้อ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านก้อนคำนะครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ก่อนค่ำครับฮัลโหลครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: ฮัลโหลครับสั่งกาแฟนะครับ
1: ครับผมสั่งกาแฟกี่กล่องครับ
2: กาแฟตาคือว่ากาแฟซื้อกาแฟอย่างก็ผู้เฒ่ากินน่ะ
1: กาแฟก่อนค่ำครับผม
2: เออก่อนค่ำ
1: ครับอาจจะกล่องครับ
3: ครับรายละเอียดกับคนป่วยเป็น
2: รายละเอียดให้มันรายละเอียดเพิ่นเป็นความดันนี่เพิ่นกินได้บ่
1: เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันข้อเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับโรคตับโรคไตกดไหลย้อนท่านใดครับ
2: ครับผม
1: ครับผมเอาจะกล้องครับพี
2: ่กล้องอะไรครับ
1: กล้องเดียว350พี่2กล้อง600 4กล้อง 1,000 ถ้าซื้อ4กล้อง 1,000 ก็มีของแถม
2: เออ4กล้อง 1,000 แล้วว่าของแถมเอาเป็นยานวด
1: สูตรร้อนหรือเย็นครับพี
2: ่เอาร้อนบ่บ่
3: บ่ฮู้เอาเย็นทาง
2: ยานเอาเย็นเนาะยานฮอนเนาะเอาสูตรเย็นครับ
1: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับพี
2: ่ครับผมเดี๋ยวเอา
3: เดี๋ยวคนเย็นหน่อยแล้วก็สูตรเย็นกับสูตรฮอนมันต่างกันตรงไหน
2: สูตรเย็นกับสูตรฮอนก็ต่างกันว่าท่ากับเย็นท่ากับฮอน
1: มันจะต่างกันที่สูตรร้อนนี่มันสำหรับอาการปวดมึนชาแล้วก็มะเร็งสัตว์กัดต่อยส่วนสูตรเย็นนี่มันจะแก้พิษร้อนหนวดผ่อนคลายแก้ปวดได้คือกันครับแต่ว่าถ้ามึนกับชานี่ร้อนจะดีกว่า
2: อ๋ออ
3: ร่อย
2: จริงๆครับตาเราบ่มีเงินแล้วปวดซื่อๆถ้าปวดซื่อๆสูตรเย็นได้เป็นบ่ถ้
1: าสูตรเย็นได้ครับสูตรเย็นได
2: ้เอาเป็นสูตรเย็นเลยค่ะดีเจยังคะดี
1: ดีเจบอยครับ
2: อ๋อค่ะ
1: ครับผม
2: ชื่อที่อยู่นะคะ
1: ครับผม
2: ชยาภาค่ะ
1: คุณชยาภานามสกุลยังครับ
2: ขีนาวังขอไข่ชะลี
1: ครับขีนาวังบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี่
2: 133ค่ะ
1: 133หมู่ที่
2: หมู่7
1: หมู่7เนาะตำบล
2: ตำบลกลางทุ่ง
1: พระกลางทุ่งอำเภอ
2: ท่าพนม
1: ท่าพนมจังหวัดนครพนมนะพี่นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับพี่เบอร์โทรก็เบอร์นี้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ได้ครับรอสินค้าประมาณ
2: อีกเบอร์นึงค่ะเดี๋ยวอีกเบอร์นึงค่ะเพราะว่าเบอร์นี้เป็นของแฟนนะคะ061 061
1: ครับพี่
2: 083
1: 083ครับ
2: 4629ค่ะ
1: 4629ทวนนะครับ0610834629เอาเบอร์นี้นะพี่นะ
2: ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ครับพี่ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับบ้านสูงไทยก่อนครับครับ
4: ค่ะสั่งกาแฟเนี่ยค่ะ
1: กาแฟเอาจากกองครับ
4: ซีกองค่ะ
1: กาแฟซีกอง 1,000 บาทเคยสั่งไปครับ
4: เคยหรอกค่ะ
1: บ่ซื้อว่าจังไดฮื
4: ้อทองจันบุญประเสริฐค่ะ
1: คุณทองจันบุญประเสริฐบ้านเลขที่เท่าไหร่ผมขออีกรอบได้ครับพอดีขอมูลนั่นบ่ขึ้น
4: ค่ะที่9หมู่9ค่ะ
1: ที่9หมู่9ตำบล
4: ขวาวใหญ่
1: ขวาวใหญ่อำเภอ
4: กันทราค่ะกันทราวิชัย
1: กันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามเน
4: าะค่ะๆค่ะ
1: ของแถมเอาเป็นหยังครับ
4: เอาเป็นมันยานวดอันฮ้อนค่ะ
1: นวดร้อน
4: ค่ะ
1: ดำโอเคครับโอเคครับ
4: จบครับมือได้หอดค่ะนี่มือได้หอดกาแฟเหมือนกับค่ะลืมสั่ง
1: มืออื่น
4: สิ
1: มืออื่นครับจะส่งออกให้มานี่หอดแม่มืออื่นเด้อ
4: ค่ะ
1: จ้าสวัสดีจ้าครับ
5: จ้ารู้จักกันสั่งกาแฟจ้า
1: สั่งกาแฟเอาจากกล่องครับ
5: อันกล่องเท่าไหร่เนาะจ้าก
1: าแฟ1กล่อง350บาทครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
5: อันสั่งในมือได้เท่าไหร่เนาะเนี่ย
1: จัดส่งออกมือนี้เลยยังเร็วกับฮอดมืออื่นยังสากับประมาณมือฮื้อครับช่วงนี้ขนส่งอย่ากล้าซ่าแน่อยู่ปกติมันจะได้วันต่อวันครับมันจะไปล่าช้าที่ระบบ
5: ยังก่อกาแฟยังก่อขอลืมละซื้อ
1: กาแฟก่อนค่ำครับ
5: ซื้อกาแฟก่อนค่ำจะว่าจะได้4กล่องจ้าเคยสั่งให้ปูบนซื้อมากิน
1: ครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทมีของแถม1ชิ้นเลือกได้ครับมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อน
5: เนาะมีผ้าขนหนูมีผ้าถุงติ
1: ครับผม
5: เนาะเอาอันยานวดอะไรให้เพื่อนน่ะเคยเอาสุดเหลือกับยานวด
1: สุดร้อนหรือเย็นครับสีดำหรือสีขาว
5: เอาสุดเย็น
1: สุดเย็นเนาะโอเคขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าอีกรอบครับส่งคุณ
5: อันซื้อทองดาสุวรรณอาโคต
1: ทองดาสุวรรณอาโคต
5: สุวรรณอาโคต
1: อ๋อสุวรรณอาโคตบ้านเลขที่อะไรครับ
5: 121หมู่16
1: 121หมู่16ตำบล
5: ตำบลซุ้มเศร้าอำเภอเพน
1: ตำบลซุ้มเศร้าอำเภอเพนอุดรนี่เนาะ
5: แม่นจ้ะเคยสั่งนั่น
1: บ้านอีหยังครับ
5: บ้านนนทับช้าง
1: บ้านนนทับช้างโอเคครับผมได้เบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
5: แม่นจ้ะ
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
5: จ้าๆๆขอบคุณหลายด้วยจ้า
1: ครับขอบคุณดีครับบ้านสุนไทยก้อนทำครับ
6: ครับผมสั่งกาแฟนะครับ
1: ครับคุณธนวัฒน์ออกจากกองครับ
6: สี่กล่องครับ
1: เอากาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทเอาหนึ่งแถมครับ
6: เอาหนวดเย็นครับ
1: หนวดเย็นเนาะได้ครับพี่อยู่เดิมเนาะพี่เนาะ
6: ครับผม
1: ได้ครับอยากฟังเพลงฟังล่ำขอได้ด้วยครับ
6: ครับ
1: ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สั่งกาแฟนะ
1: ได้ค่ะแม่เอาจะกล่องจ้า
0: เอา4กล่องค่ะ
1: เอา4กล่อง
0: มันจะ4กล่องมันจะ 1,000 เนาะ
1: 1,000 บาทแม่เคยสั่งหรือยัง
0: ยังค่ะ
1: เรายังไม่เคยสั่งเนาะของแถมมีสบู่มีสบู่มีน้ำมันนวดมีผ้าถุงแม่เอาอย่างมีแก้วแม่เอาอย่างดีเลือกได้1อย่าง
0: โอ้ยเอาหมดทุกอันได้อยู่บ
1: ่ ได้อย่างเดียวค่ะแม่
0: น้องก็ต้องสมนาคุณลูกค้าคนนั้นคนแรกที่สั่งเอาเลย4กล่อง
1: จ้าแม่เลือกได้1อย่าง
0: มันดีจริงเหมือนโฆษณาไหม
1: โอ้ยก็ดีจริงแล้วเนาะแม่เนาะ
0: บ้า
1: จ้าคุณแม่คุณส่งคุณแม่อะไรครับนี
0: ่เอาเป็นเบอร์พี่ก็ได้นิลวรรณนี่ด่ะ
1: คุณพี่นิลวรรณเน
0: า
1: ะ
0: จ้าเพราะว่ามันสั่งมาให้คุณยาย
1: อ๋อคุณพี่นินแล้ว
0: คุณว่านคุณว่ามันคือดีคุณว่ามันคือดีแท้เพราะว่าแกฟังวิทยุเลยจ้ะ
1: อ๋อจ้ะทั้งสกุลเรากินเยอะอยู่นะแล้วก็เห็นผลเยอะครับ
0: นี่แหละแต่พี่ก็อยู่สกุลไง
1: ได้ครับพี่นินแล้ววันนำสกุลอะไรครับ
0: เกษมสารค่ะ
1: เกษมสารเนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้ะ
0: 68
1: หมู่ที่
0: ทับ4ค่ะ
1: ทับ4เนาะ68ทับ4
0: ค่ะ
1: ครับหมู่หรือมีถนนไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีหมู่เหร
0: อหมู่4แล้วก็ตำบลยูดอน
1: อ๋อตำบลยูดอนอ๋อหมู่4ทับ4นี่คือไอ้ทับ4นี่คือหมู่เหรอครับ
0: ค่ะทับ4นี่คือหมู่
1: 4อ๋อเดี๋ยวนะต้องพิมพ์ใหม
0: ่บ้านทางเม็กบ้านทางเม็ก
1: บ้านอะไรนะพี่
0: บ้านพังเม็ก
1: บ้านพังเม็กเนาะ
0: หมู่4
1: ตำบลยิ้วดอนอำเภอเมืองเหรอครับ
0: จ้าค่ะตำบลยิ้วดอน
1: อำเภอเมืองสกลนครเนาะ
0: จ้า
1: ได้ครับของแถมเอาเป็นชุดแก้วกาแฟหรือเป็นน้ำมันนวดหรือเป็นผ้าถุงดีครับ
0: คือเอาน้ำมันนวดให้คุณยายเอาน้ำมันนวดก็ได้อ่ะ
1: น้ำมันนวดเอาเป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็นจ้า
0: เอาสูตรเย็น
1: แถมนวดเย็นเนาะพี่เนาะเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้ได้ตลอดเนาะพี่เนาะ
0: จ
1: ้
0: าจะมาส่งยังไงครับเป็นเคอรี่บอกเป็นอะไร
1: ส่งแฟตไปครับเดี๋ยวเขาไปถึงแล้วค่อยเก็บเงินปลายทางครับ 1,000 บาท
0: ค่ะ
1: จ้าพี่ได้รับของแล้วค่อยจ่ายเนาะขอบคุณมากครับพี่นิลวรรณครับ
0: จ้า
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับบ้านสูงไทยก้อนคำครับ
3: ค่ะนี่งานรู้จักอำเภอสว่างเนื้อค่ะ
2: ครับคุณธิดาชาคานี่เน
3: าะ
2: ค่ะครับผมสั่งอะไรครับพี่วันนี้
3: อยากได้กาแฟเพิ่มอีกยูเซียนอยู่ค่ะ
2: กาแฟ4กล่องเอาอะไรแถมจ๊ะ
3: เอาสูตรอันฮ้อนมาเด้อซั่น
2: นวดร้อนเนาะได้ครับได้ครับที่อยู่เดิมเนาะครับบ่มีเปลี่ยนแปลงเนาะ
3: จ้าที่อยู่เดิมมาล่ะค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้เด้อเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับ
3: จ้า
2: ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับ
3: จ้า
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สั่งกาแฟนะคะ
2: เอาจะกองครับ
4: 4กองค่ะ
2: กาแฟ4กอง 1,000 บาทเอายังแถมครับ
4: เอายัง
5: ถามว่ามีหยัง
4: มีกาแฟแถมอยู่บ่จ้ะ
2: มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนครับเรื่องอะไร
4: เอาน้ำมันนวดจ้ะ
2: นวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
4: สูตรเย็นจ้ะ
2: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
4: นฤมลอยู่ในวงค่ะ
2: คุณณฤมลอยู่ในวงนะครับ
4: ค่ะ
2: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 25หมู่2
2: 25หมู่2ตำบล
4: น้ำก่ำ
2: น้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเน
4: า
2: ะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ได้ครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้เน
4: า
2: ะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
4: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
6: โอ้โหครับ
2: ครับผมบ้านสูงไทยก่อนค่ำครับ
6: สั่งกาแฟนะครับผม
2: กาแฟจากกองครับ
6: คันเราซีกองเลยมีของแถมบ่ครับ
2: คันเราซีกองมีของแถมครับ
6: แถมน้ำมันนวดบ่ครับผม
2: ได้ครับเป็นน้ำมันนวดเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงเป็นผ้าขนหนูก็ได้ครับ
6: อ๋อครับเอาซีกองครับแล้วก็ของแถมเอาน้ำมันนวดครับแล้วสูตรรอด
2: แถมหนวดร้อนเนาะครับเนาะคุณนงรัตน์ปัจจันจันนี่เนาะ
6: ครับแต่ว่าวันนี้ผมที่ส่งไปให้ไอ้พ่ออยู่บ้านครับผม
2: ครับขอซื้อที่อยู่เบอร์โทรครับผมส่งคุณพ่อครับ
6: ไออันคุณบางอ่อนครับผม
2: คุณบางอ่อนนามสกุล
6: เยี่ยมไทยสง
2: เยี่ยมไทยสงบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: บ้านเลขที่26หมู่11
2: 26หมู่11ตำบล
6: บ้านโน้นม่วงครับ
2: บ้านโน้นม่วงตำบล
6: บ้านดู
2: บ้านดูอำเภอ
6: นาโพ
2: นาโพจังหวัด
6: บุรีรัมย
2: ์บุรีรัมย์เนาะเบอร์โทรเพิ่นเบอร์ใดครับผม
6: เบอร์โทรเพิ่นน่ะ062
2: 062ครับ
6: 569
2: 569ครับ
6: 1068
2: 1068ทวนนะครับ062 569 1068นะครับ
6: ครับผมบ่เล่าเพิ่นส่งไว้ปุ่นเดี๋ยวผมสิโอนเงินไปให้เพิ่นในเสียค่านะครับผม
2: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดการตรงไหน
6: ครับอันขอให้ถามนะครับ
2: ครับ
6: ไอ้ที่ผมสั่งอันไอ้น้ำมันหวัดสุดก้อนนี่ไปแล้วว่าง3มื้อแล้วมันจะมีไป
5: จะจะสั่งกาแฟค
7: ่
5: ะ
7: ได้ครับเอากี่กล่องดีครับ
5: เอา4กล่องค่ะ
7: เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะผมทางไอ้นี่ครับเอา4กล่องนะครับ 1,000 บาทนะครับเคยสั่งหรือยังครับ
5: เคยสั่งค่ะ
7: เคยสั่งเนาะขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าอีกรอบครับพอดีมันไม่ขึ้นข้อมูล
5: ชื่อนิรวรรณเสนาพันธ์ค่ะแต่ว่าเปลี่ยนที่อยู่เป็น 7/204 ค่ะ
7: 7/204 มูล
8: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร042-714-384
1: 44บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโนด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
4: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊กเบาไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก
3: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยส์

0: ขายนกเขาขายนกเขาเพื่อนว่านกเขาของอายตัวผู้มันขันจุกรูยามเห็นโตเมกันเห็นตัวผู้น้ำกันมันขันละเป็นตะบก้อนนำมันกันเห็นตัวแม่ขันละบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเพื่อนว่า เอ้ยจะเป็นคักแน่0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเบอร์นี้เด้อครับอีพอผมอีเมลผมนะครับ0902927444ครับเลข43ตัวแล้วกดโทรออกมาหาบักลาก่อนค่ำได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอีพออีเมลพอใหญ่ไม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นะเบาหน้าสาวสุนาสุตานั่นล่ะครับทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟัง0902927444ครับ
1: บ่มีแฟนบ้านสุขใจก่อนค่ำครับ
2: อันนี้ขายกาแฟหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับกาแฟก้อนคำครับ
2: มันขายยังไงคะ
1: 1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทครับ
2: 4กล่องส่งฟรีไหมคะ
1: ส่งฟรีแล้วก็มีของแถมด้วยครับ
2: โอเคค่ะ4กล่องมันช่วยอะไรบ้างคะ
1: มีแก้วกาแฟมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูเลือกได้1อย่างครับ
2: ไม่ค่ะมันอักแบบมัน
1: หมายถึงว่า
2: ช่วยเร
1: ื่อง
2: อะไรเนี่ย
1: ฮ
2: ัลโหลครับแบบโรคหัวใจช่วยแบบอันนั้นแบบความดันแบบอะไรแบบเนี้ยมันช่วยเรื่องอะไร
1: อ๋อครับเกี่ยวกับความเบาหวานความดันไขมันข้อเข่าเสื่อมกินข้าวไม่อร่อยนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้ครับโรคคนแก
2: ่โอเคค่ะเอา4กล่อง100ค่ะว่า4กล่องว่าจะ4กล่อง
1: 4กล่อง 1,000 บาทแถมของแถมเอาเป็นอะไรจ๊ะ
2: เอาผ้าขนหนูไปค่ะ
1: ผ้าขนหนูเนาะผู้ชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
2: เอานาตยาก็ได้ค่ะ
1: นาตยานามสกุลอะไรจ๊ะ
2: ทรงสุนทรวัดค่ะ
1: ทรงสุนทรวัดบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ
2: 94บ้านพันชาค่ะ
1: 94บ้านพันชาหมู่ที่เท่าไหร่จ๊ะ
2: หมู่ที่5ค่ะ
1: หมู่ที่5ตำบล
2: ท่าทอง
1: ท่าทองอำเภอ
2: สว่าง
1: แดนดินจังหวัดสกลนครเนาะสั่งให้คุณแม่หรือว่าใครครับ
2: สั่งให้ตาค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อสั่งให้คุณตาเนาะได้ครับที่อยู่ตามนี้เบอร์โทรตามที่โทรเข้ามาเนาะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับที่จะส่งให้นะพรุ่งนี้ของถึงรับสายขนส่งด้วยนะจ๊ะ
2: โอเคค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีคร
4: ับ สวัสดีครับค่ะขอสั่งกาแฟหน่อยค่ะ
1: ได้ครับเอากี่กล่องครับ
4: ตอนนี้มีโปรไหมคะ
3: เป็นโปร4กล่อง 1,000 มีของแถมแล้วก็8กล่อง 2,000 แถมปี1กล่อง
4: ราคาไม่ลดเลยหรอคะพี่เพราะว่าหนูเคยสั่งฝากพี่เขาสั่งครั้งนึงแล้วค่ะ
3: ได้เต็มที่ได้แค่นี้ครับผม
4: ราคา
3: เพราะว่าเราส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มด้วย
4: ค่ะเอาโปร4กล่องแล้วกันค่ะ
3: 4กล่อง 1,000 บาทนะครับเอาของแถมเลือกได้1ชิ้นครับมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีถ้วยกาแฟ
4: เอาไงเสื้อบ่เอาบ่
3: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูถ้วยกาแฟหรือจะเอาเป็นน้ำมันนวดก็ได้
5: น
3: ้
5: ำมันนวด
4: น้ำมันนวดนี่เป็นของอะไรคะของพี่เอง
3: ครับใช่ครับ
4: นวดคลายกล้ามเนื้อปวดเมื่อยนี่เหรอคะ
3: ใช่ครับ
4: ค่ะเอาอะไรก็ได้ค่ะส่งมาที่อยู่บ้านเลขที่219นะคะ
3: ขอชื่อผู้รับสินค้าก่อนครับชื่อนามสกุล
4: ตาลทิพย์หานธงชัยค่ะ
3: คุณตาลทิพย์หานธงชัยตาลหรือปาน
4: ตาลค่ะปอปลาสระอานหนูค่ะ
3: ปานทิพย์หานธงชัยครับบ้านเลขที่ครับ
4: 219ค่ะ
3: หมู่ที
4: ่หมู่8
3: ตำบล
4: ตองโขบค่ะ
3: ตองโขบอำเภอโ
4: คกศรีสุพรรณค่ะ
3: จังหวัดสกลนครเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เลยเนาะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับน้ำมันนวดเอาเป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับถามคุณแม่หน่อย
4: เอา
3: ที่แถมนะ
4: แกมีปัญหาเจ็บเข่านะคะเอาสูตรร้อนไปค
3: ่
4: ะ
3: ใช่ครับถ้าปวดเข่ามือชาต้องเป็นสูตรร้อนได้เดี๋ยวผมแถมให้ไปลองใช้ดูครับ
4: ค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับ
4: จะส่งวันนี้เลยไหมคะ
3: จะส่งวันนี้น่าจะถึงวันพรุ่งนี้อย่างไวอย่างช้าก็วันมะรืนครับจัดส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง
4: ค่ะ
3: ครับผมขอบคุณมากครับ
4: ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ดีค่ะ
1: ครับบาร์เบก้อนคำครับ
6: สวัสดีครับ
1: ครับผม
6: กาแฟมีโปรยังโปรได้ไรครับเนี่ยคือยังยินโฆษณาก
1: าแฟซีกอง 1,000 มีของแถมครับ
6: แถมมันยังนอครับเน
1: า
6: ะ
1: มีน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้หนึ่งอย่างครับ
6: พูดดีกว่าไข่มืด เอาน้ำมันนวด
1: สุดร้อนหรือเย็นครับ
6: เอาสุดเย็น
1: แถมนวดเย็นเนาะขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้านะครับส่งคุณลูกค้าซื้อไว้จังไหนครับ
6: ปลายทางได้วะนี
1: ่ปลายทางครับ
6: ครับผม
1: ครับซื้อไว้จังไหน
6: เอาคุณประยง
1: นายประยงเนาะนามสกุลครับ
6: วงพนารัต
1: วงพนารัตบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: 45หมู่12
1: 45หมู่12ตำบล
6: ตำบลพุ่มแก
1: ตำบลพุ่มแกอำเภ
6: อนาแก
1: นาแกจังหวัดนครพนมเนาะครับเนาะ
6: แมน48130
1: ครับผมคุณประยงวงพนารัตน์นะครับ
6: ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
6: วันที่ถือว่านี่
1: 45 12บ
6: ่โอ้แมน
1: ครับครับผม
6: 0
1: เบอร์ที่เขา
6: เบอร์โทร
1: มานี่แล้วเนาะเบอร์ที่โทรเขามานี่แล้วเนาะ
6: แมนครับ
1: โอเคครับครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
6: ครับยอดเท่าไหร่นะครับเนี่ย
1: 1,000 ถ้วนครับผมมีบวกเพิ่มครับ
6: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณครับ
7: ให้ก่อนครับครับ
8: ขอสั่งกาแฟนะคะ
7: ได้ครับแม่เอากี่กล่องครับ
8: กาแฟสายตานะคะกล่องจักบาทค่ะ
7: กาแฟ1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 ก็มีของแถม
8: 4กล่อง 1,000
7: จ้ามีของแถมมีผ้าถุงมีเสื้อมีผ้าขนหนูมีถ้วยกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้1อย่างนะครับ
8: มันอะไรสายตาบน
9: ส
8: องกล่องเท่าไหร่คะ
7: สองกล่อง600จ้ะ
8: สองกล่อง600
9: มาสองกล่องลองมึงก่อน
7: ได้ครับสองกล่องลองดูก่อนเนาะครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
8: 2,000
7: ครับสองกล่อง600บาทครับ
9: สองกล่อง600
8: สี
9: ่กล่อง 1,000
7: สี่กล่อง 1,000 ครับแม่สี่กล่อง 1,000 ได้ของแถมด้วยถูกด้วยได้ของแถมด้วย
9: นะสี่เอาสำหรับเอาสี่กล่อง 1,000
7: สี่กล่อง 1,000 นะแม่เนาะของแถมแม่รับเป็นอะไรดีครับมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีเสื้อมีถ้วยกาแฟพร้อมช้อน
8: เอาอย่างเดี๋ยวแก้กาแฟหรือจะเสื้อผ้าแพร่
9: ชิ้นผ้าถุง
8: เอาผ้าถุง
7: ครับผมกาแฟสี่กล่องแถมผ้าถุงครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
8: ชื่อปิยวรรณทับเนียมค่ะ
7: คุณปิยะวันนามสกุลอะไรนะครับ
8: ทับเนียม
7: ทับเนียมนะครับ
8: ค่ะ
7: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
8: 153
7: 153หมู่ที่

0: โอเอาเบอร์ไม่ใช่เบอร์นี้นะคะ
1: ได้ครับเป็นเบอร์ไหนครับ
0: เบอร์065
1: 065ครับ
0: 029
1: 029ครับ
0: 8615
1: 8615ทวนนะครับ065 029 8615นะครับ
0: ค่ะ
1: คุณปิยวรรณทับเนียมเนาะโอเคครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวขนส่งโทรหาเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับจ่ายแค่ 1,000 นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับบ้านศูนย์ใครก่อนครับ
3: จ้าสั่งกาแฟนะจ้า
2: ครับคุณพี่คุณเอาจะกล้องครับ
3: เอา2กล้องจ้า
2: 2กล่อง600บาทที่อยู่เดิมเนาะพี่ทุกอย่างเนาะ
3: จ้า
2: อย่างเดียวนะครับเอายังอื่นบ
3: ่ไอ้พอนี้มีของแถมบ่จ้า
2: 2กล่องจะไม่มีครับจะเป็นชุด4กล่อง 1,000 ถึงมีของแถมครับ
3: 4กล่องอ๋อจ้า 1,000 นั่นแหละ
2: เอา4กล่องเนาะสันเนาะ
3: จ้า
2: ของแถมมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนพี่เลือกรับเป็นอย่างดีครับ
3: อ๋อผ้าขนหนูจ้ะ
2: แถมผ้าขนหนูได้ครับขอบคุณครับพี่คุณครับ
3: เดี๋ยว
2: ครับ
3: เดี๋ยวจานเพิ่นอยากได้ลูกพ่อแม่จ่ายย่าอยู่เฮือนนั่นแหละมีบ่จ้ะ
2: มีครับมีขอลูกบีเจน้ำเนาะ
3: จ้าจ้า
2: จ้าจ้าโอเคครับ
3: จ้า
2: จ้าจ้า
4: ขอบคุณครับพี่ครับนี่เอาที่เอามา
5: ฮัลโหลครับนุ่มบอย
6: ครับนุ่มบอยครับพ
5: ่อไอ้ช่างไอ้ยังก็จ่ายยังก็เนาะสมุนไพรยาหมดไหมครับ
4: มันชาเนี่ยกระปุกละจักบาท
6: กระปุกเดียว195บาท2กระปุก2กระปุก300ครับ
5: กระปุกเดียวกระปุก100เท่าไหร่ครับ
6: 1กระปุก195บาท2กระปุก
5: 1กระปุก195บาทเอ้ยอืม
4: 4กระปุกเด
6: ็ด4กระปุกกระปุก100บาทครับ
5: 4กระปุก600บาท
6: ครับผมอาจารย์กระปุกดีครับ
5: ครับผม
4: เรียบร้อยแล
5: ้
4: ว
5: เดี๋ยว
6: อาจารย์กระปุกครับพ่อฮัลโหลครับ
5: ไอ้ที่สารถสีสั่งให้ผมนะผมว่าสิเอาจากไอ้ฟองกระปุกบ
4: ่บ่ไม่อัน
6: สีกระปุกเอาล็อ
4: กสูตรเย็นกับสูตรร้อน
6: เย็น
5: เอาสูตรเย็นกับสูตรร้อน
4: มันกระปุกใส่ก
6: ่อนสีกระปุกนี่600บาทครับ
5: สีกระปุก600บาท
4: 600บาท
5: มันมีสูตรเย็นกับสูตรห้อนด้วยครับ
6: แมนครับเอาสูตรเย็น2หลอน2เนาะ
5: ครับ
4: ครับ
6: ครับผมขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
4: เนี่ยแถมบอกกันท่านคือ
5: ครับเดี๋ยวจะเอาไอ้สูตรเย็นกับสูตรห้อนเดี๋ยวอย่างละ2เนาะ
4: ก็จังว่าเอา
5: ฮัลโหลครับ
6: ครับฟังอยู่ครับ
4: แล้วก็ผมว่าเป็นจะบาทถามเพิ่น
5: หาบ่ต้องเอาดอกเอา4กระปุก
6: 4กระปุก600ถ้า5กระปุกก็5
4: ก็เลย
6: 750ครับ5กระปุกก็7
5: 5กระปุกก็750ต่อ4กระปุกอะไรสูตรเย็นกับสูตรร้อนน่ะ
4: พอดีเอากาแฟน้ำ
6: เอากาแฟจะกองครับ
5: เอากาแฟจะกอง
4: กองก็ใส่3กอง
5: กองเท่าไหร่ครับ
6: กองเดียว350 2กอง600 4กอง 1,000 บาทครับผม
5: กองเดียว350
6: สองกล่องหกร้อยสี่กล่อง
5: สองสองกล่องหกร้อย
6: สี่กล่องหนึ่งพัน
5: สี่กล่องหนึ่งพันครับ
6: ครับสี่กล่องหนึ่งพันบาทครับ
4: มีเนื้อแถมมันอ่ะถามมัน
6: มีครับถ้าซื้อกาแฟสี่กล่องมีของแถมครับ
5: อ๋อแถ
4: มเ
6: ด้มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟครับอีแม่เลือกได้หนึ่งอย่างอีแม่จะเอาอย่างแถม
5: มีเสื้อมีผ้าถุงมี
6: ขนหนู
5: มีอย่างไรก็ครับ
6: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูเน
5: าะเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนู
6: แก้ว
5: แ
6: พ้ครับ
5: ผ้าขนหนูก็ได้ครับ
6: ผ้าขนหนูเนาะขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
4: กาแฟอะไรครับกาแฟอะไรก็สี่กล่องพันหนึ่ง
6: ครับผม
5: แม่น
4: หลักการนั่นนี่มันร่วมกันเป็นจักบาท
6: พันหกร้อยบาทครับพันหกร้อยบาทครับแม
5: ่รวมกันทั้งหมดพันหกร้อยบาท
4: ครับ
5: เดี๋ยวเดี๋ยวบอก
4: ถามถึงกาแฟ
6: ครับผมเอาผู้อยากการมา
5: เดี๋ยว
6: เอาผู้อยากการมาคุยเลยมะมันไปง่ายมะ
5: ผู้จัดการบอลแล้วสั่งแต่ว่าสั่งให้น้องนี่แหละสั่งให้ผมเนี่ย
6: เออนั่นแหละ
5: ผู้กาแฟนี่มันสรรพคุณเนี่ยจังไรเนี่ยครับเบอร์โบให้ผมฟัง
6: เอาผู้เราอยากสอนมาถือโทรศัพท์มันค่อยสิได้คุยกันง่ายมันค่อยสิบ่ได้ผ่านคนกลางอ่ะนะความหมายน่ะผมน่ะผมว่า
5: บอลเราหูบ่ดีเราหูบ่ค่อยได้ยินครับ
6: เราหูบ่ค่อยได้ยิน
5: ผมเปิดลำโพงให้แล้วเราก็บ่ค่อยได้ยิน
6: เออ
5: ผมเนี่ยเป็นผู้ป่วยแต่ว่าพี่น้องเนี่ยแล้วที่สร้างยายผมที่สาวเนี่ย
6: กาแฟมันก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันคอเข้าเสื่อมกินเขาบ่แซ่บ
5: อ๋อครับ
6: ครับนี่แหละครับผม

0: ครับ
1: กระตุ้งเอาตามนี้นะครับ
0: ครับเป็น 1,600
2: บาทขอลูกชายมาจะใบแน่ลูกรอบอนลูกบอย
0: ได้ครับแม่ได้ครับ
1: ได้
0: ขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้านะครับส่งคุณแม่อะไรคร
1: ับผมพงศักดิ์พิชชาติครับ
0: คุณพ่อพงศักดิ์พิชชาติบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่1หมู่5ครับ
0: 1หมู่5ตำบล
1: โคกมั่งน้อยครับ
0: โคกมั่งน้อยอำเภอ
1: เพิ่มมั่งงอยมั่งงอยครับ
0: โคกมั่งงอยอำเภออ
1: ่าอำเภอคอนสวรรค์อ
0: ำเภอคอนสวรรค์
1: จังหวัดชัยภูมิครับ
0: จังหวัดชัยภูมิเนาะเอาอีพ่อได้เบอร์ว่าจะใส
1: ่ฮะ
0: ได้เบอร์ว่าจะใส
1: ่เปลี่ยนเบอร
0: ์บอนได้เบอร์ทั่วสถานี
1: อันโอ้ก็นั่นแหละพี่สาวเราฟังอยู่ครับเราได้นั่นเราก็สั่งประจำอยู่
0: อ๋อ
1: วันนี้เรามาเยี่ยมพระยามผมแล้วแนะนำให้ผมลองกินเบิ้งนะ
0: โอ้ได้ครับพี่พอลองเอาไปทานเบิ้ง
1: พี่เราสร้างประจำ
0: ได้ครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้เนาะพ่อเนาะติดต่อเบอร
1: ์เบอร์นี้แหละครับเบอร์นี้แหละครับ
0: ได้
1: รวมรวมทุกคนจะได้ครับที่ได้เตรียม
0: 1,600บาทครับพ่อ1,600บาท
1: ค่าขนส่งค่านั้น
0: บ๊อบบี้ครับบ๊อบบี้ครับส่งให้พี่ครับครับผม
1: อ๋อตรงที่ครับ1,600ฮะ
0: 1,600 บาทครับ
1: 1,600 บาท
0: ครับผม
1: ครับโอเคครับขอบคุณครับประมาณเท่าไหร่ครับนี่
0: 2ถึง3วันครับพ่อส่งมือนี่ม
1: ือ
0: สอง
1: คร ับ
0: ยังเร็วยังสายกับมือฮื้อครับ
1: ครับผมครับขอบคุณครับ
0: ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม
3: ครับใครก่อนทําครับ
4: ค่ะอยากสั่งกาแฟค่ะ
3: ได้ครับเอาที่กล่องครับ
4: อ๋อสี่กองพันเหมือนเดิมหรอคะ
3: ใช่ครับกาแฟสี่กองหนึ่งพันบาทครับ
4: มีของแถมไหมคะ
3: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟครับเลือกได้หนึ่งอย่าง
4: น้ำมันนวดค่ะ
3: สุดร้อนหรือเย็นครับ
4: สุดร้อนค่ะ
3: สุดร้อนเนาะ
4: ค่ะ
3: ครับที่อยู่เดิมเนาะของคุณ
4: ค่ะที่อยู่เดิมค่ะค่ะ
3: ครับผมขอบคุณมากมากครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับบอยจุนท่านใช่ครับ
5: สวัสดีฮัลโหลกาแฟก้อนคำไหมคะ
0: ใช่ครับกาแฟก้อนคำครับ
5: พอดีสนใจอยากสั่งนะคะเคยสั่งมาแล้ว
0: เคยสั่งแล้วใช่ไหมครับใช้เบอร์เดิมไหม
5: เคยสั่งแล้วเนาะเบอร์ใหม่ก็ได้ค่ะเบอร์นี้ก็ได้ค่ะ
0: โอเคชื่อเดิมที่เคยสั่งคือสั่งแน่น
5: อ
0: น
5: เคยสั่งแน่เคยสั่งอ๋อยังไม่เคยค่ะแม่เขายังไม่เคยค่ะแต่แม่เขาสนใจ
0: เอากี่กล่องจ้ะ
5: สี่กล่องสี่ค่ะตอนนี้มีราคาเท่าไหร่คะ
0: สี่กล่อง 1,000 บาทมีของแถมครับเลือกได้1ชิ้นมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
5: อ๋อค่ะเอาสี่กล่องค่ะ
0: จ้ะ
5: มีเสื้อมีอะไรบ้างนะคะ
0: มีเสื้อ
5: มีผ้าถุง
0: มีผ้าถุง
5: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
0: มีน้ำมันนวด
5: เอาน้ำมันนวดใช่ไหมคะ
0: เอาน้ำมันนวดนะสูตรร้อนหรือเย็นจ้ะ
5: สีขาวนะคะ
0: สีขาวนะนวดเย็นนะโอเคครับส่งคุณแม่อะไรครับ
5: ส่งเป็นชื่อหนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ครับ
5: ค่ะเป็นชื่อมัทนาค่ะ
0: คุณมัทนานามสกุล
5: ทิพราชค่ะ
0: ทิพราชบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 236/14ค่ะ
0: 236/14หมู่ที
5: ่ซอยจันสว่างค่ะถนนอุดรดุษฎี
0: อ๋อซอยจันสว่างถนนอุดรดุษฎีเน
5: า
0: ะ
5: ค่ะหมากแข้งอำเภอเมืองค่ะอุดรค่ะ
0: โอเคครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้เลยเนาะ
5: เบอร์นี้ค่ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
5: วันนี้เลยไหมคะหรือว่ายังไง
0: เดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ทันก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับอย่างช้าเพราะว่าในเมืองอุดรน้องเขาวิ่งส่งให้อยู่แต่ว่าวันนี้รถพนักงานวิ่งส่งเอารถเข้าศูนย
5: ์อ๋อค่ะแล้วร้านอยู่ที่ไหนคะตอนนี
0: ้เซิร์ชใน Google บ้านศูนย์ไพก้อนคำก็ออกจากตัวเมืองมาไกลอยู่นะครับเพราะว่าอยู
5: ่
0: ตำบลเชียงยืนครับ
5: อ๋อตำบลเชียงยืนโอเคได้ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวให้น้องนำส่งให้เนาะส่งฟรีไม่มีค่า
5: ได้ค่ะ
0: ไม่มีค่าส่งคร
5: ับ ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0902927444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนังกะโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
0: หนึ่งงานเพลงที่อีแม่แนะนำเขาสู่รายการกันมาครับอีแม่บอกว่า AI ร้องได้นุ่มบอยว่าสันรอป้าที่หน้าจอนี่ว่าสัน
2: เอายาวให้อีแม่ต่อไปคนสิตกงานคักๆละโดยเฉพาะนักร้องไทยนักร้องเล่าแย่งไปหลายแล้วมาเจอ AI ญาติไปอีกบัดที่เนี่ย

รอป้าที่หน้าจอว่ามันก็ลองดีพอเนาะ AI ก็ได้นักลองอีลีก็เลยสิตกงานบัดทีเนี่ยเอ้ยอีแม่ว่างหันว่างใสไปก่อนอีแม่ว่าสิขอฟังเพลงโทรใหม่เด้อแม่เด้อสั่งกาแฟน้ำลูกไส้มา2กล่องอีแม่สมแพงแล้วก็กระใสเส้นนึงกระปุกแถมนวดเย็นนะครับส่วนคุณแม่ทองคำจรัสแสงทองอีแม่อยากฟังสาวเฒ่าอกหักเอากาแฟน้ำ2กล่องคือกันเด้อลูกไส้เวอร์ซั่นได้เลยครับอีแม่คุณแม่สมแพงโทรใหม่นะครับผมกําลังว่าสิเว้านะครับกำลังว่าสิว่างอีเมลแล้วขอเพียงว่าสันกดเข้ามาใหม่อีกทีก็แล้วกันนะครับเอายาวต่อจวดจัดฟาดบึ้มกันโลดเท่า

0: จ้าสั่งอันกาแฟนะจ้า
1: ครับกาแฟ4กล่องเหรอครับ
0: ค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะ
1: สวัสดีปีใหม่ครับของคุณมายุรินทร์ทีมแก้วเนาะ
2: สีครับบ้านสุดทำครับ
3: ครับกาแฟ4กล่องครับผม
2: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทคุณคำพันธ์ไอ้คุณรำพันธ์น้อยอินวงนี่เนาะ
3: ครับผม
2: เอายังแถมเนาะครับเนี่ยแถม
3: น้ำมันนวดครับสูตรเย็น
2: สูตรเย็นนะครับ
3: ครับผม
2: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
3: ครับครับครับครับสวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณยายปัญญาครับ
4: จ้าจ้าเอากาแฟมายายหน่อยนะ
2: ได้ครับยายเอากี่กล่องจ้า
4: สี
2: ่
4: ค
2: ่
4: ะ
2: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทยายเอาอะไรแถมจ้า
4: เอายังเอายานุบัตรชูท่อนจ้า
2: แถมนวดร้อนนะยายเน
4: า
2: ะได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ครับยายสุขภาพแข็งแรงนะ
4: ค่ะมือไรล่ะลูก
2: ลูกจัดส่งออกมื้อนี้ยังเลี้ยวกับฮอดยายมืออื่นยังสากับบ่เกินมือฮื้อถ้าเกินนั้นยายโทรตามเด้อ
4: จ้า
2: จ้าขอบคุณครับครับสวัสดีครับบ้านส่งไปก่อนครับครับ
5: จ้าพี่ทั้งกาแฟนะจ้า
2: ได้ครับเอากี่กล่องครับ
5: อันนี้ขายที่ไหนนะจ๊ะ
2: 1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ซื้อ4กล่อง 1,000 ก็มีของแถมให้1ชิ้นครับ
5: ของแถมนี่เป็นยังไงจ๊ะ
2: มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้1อย่างครับ
5: อ๋อเอา4กล่องจ้ะแล้วก็เอาน้ำมันนวดของแถม
2: เป็นสูตรร้อนหรือเย็นจ๊ะ
5: ของน้ำมันสูตรร้อนหรือสูตรเย็นเนี่ย
6: เอา
5: สูตรเย็นจ
2: ้ะได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
5: รุ่งฤดีพื้นชัยภูมิจ้ะ
2: รุ่งฤดีนามสกุลอะไรนะ
5: พื้นชัยภูมิจ้ะ
2: พื้นชัยภูมิครับบ้านเลขที่เท่าไหร่พี
5: ่บ้านเลขที่67
2: 67หมู่ที
5: ่หมู่6
2: หมู่6ตำบล
5: ตำบลกุดไหจ้ะ
2: กุดไห
5: อำเภอกุดบากจ้ะ
2: กุดบากจังหวัดสกลนครเนาะ
5: จ้ะ
2: ได้เบอร์โทรก็เบอร์นี
7: ้รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: กับเราที่นี่นะคะ

0: ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสูงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก่อนค่ําเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ําไล่

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊คเบาไท่เงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไท่เงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
3: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สิ้นสุดการพาชมวัดคณะท่องเที่ยวจากประเทศไทยก็กราบลาสมภารวัดไทยงั้งเพื่อกลับโรงแรมที่พักท่านพระครูถวายปัจจัยทำบุญกับท่าน 2,000 หยวนสมภารวัย80เศษออกแปลกใจเพราะไม่เคยปรากฏมีคณะใดที่มีคนใจบุญเท่าท่านพระครูจึงอดถามไม่ได้ว่าทำไมถึงมากมายนะผมว่าท่านเก็บไว้บ้างดีกว่าเผื่อขาดเผื่อเหลือยังอีกตั้งหลายวันกว่าจะกลับไม่ใช่หรือผมตั้งใจมาถวายครับหลวงพ่อผมอธิษฐานจิตก่อนมาว่าขอให้ผมได้มีโอกาสทำบุญกับวัดพระพุทธศาสนาที่มีอายุยืนยาวมาตั้งพันกว่าปีหลวงพ่อจะได้เก็บไว้สำหรับบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อไปทำไมท่านถึงมีปัจจัยมากมายอย่างนี้ขอโทษนะที่ผมถามอย่าหาว่าละลาบละล้วงเมื่อก่อนมีมากกว่านี้อีกนะครับคือผมได้สมบัติตกทอดมาจากโยมยายและโยมป้าท่านพูดแบบรวมๆเพราะหากพูดแบบแยกๆก็ต้องบอกว่าตกทอดมาจากโยมยายและยักยอกมาจากโยมป้าคือป้าเหรียญผู้ชอบกินเหล้ามากกว่าเข้าวัดหมายความว่าปัจจัยนี้เป็นสมบัติตกทอดมาจากโยมยายกับโยมป้าอย่างนั้นหรือหาไม่ได้ครับผมเพียงแต่จะเรียนหลวงพ่อว่าแต่ก่อนผมมีมากกว่านี้แต่ตอนสร้างโบสถ์วัดพรหมบุรีซึ่งเป็นวัดที่ผมบวชผมก็นำเงินทองทั้งหมดที่เป็นของโยมยายและโยมป้ามาทำบุญสร้างโบสถ์จนหมดเพื่ออุทิศไปให้เจ้าของเงินอย่างน้อยผมก็จะได้ไม่บาปที่ยักยอกเงินโยมป้าประโยคสุดท้ายท่านมิได้พูดออกมาแต่ถึงท่านจะมิได้พูดสมภารวัย80เศษก็รู้แต่ว่าท่านไม่พูดเพราะเกรงญาติโยมที่มากับท่านพระครูรวมทั้งภิกษุอีก4รูปจะไม่เลื่อมใสในภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าท่านถ้าอย่างนั้นปัจจัยที่ท่านถวายผมก็ไม่ใช่ของโยมยายกับโยมป้าผมอยากรู้จริงๆว่าท่านได้มาอย่างไรไม่ได้คิดว่าจะได้มาโดยไม่ชอบหรอกนะผมไม่มองท่านในแง่ร้ายแบบนั้นแน่นอนผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นครับแต่ผมกลัวว่าถ้าบอกแล้วหลวงพ่ออาจจะไม่เชื่อหลวงพ่อจะเชื่อไหมครับถ้าผมจะบอกว่าผมเสกมาผมมีคาถาเสกเงินทั้งพระทั้งคฤหัสถ์พากันตาโตเมื่อได้ยินว่าท่านมีคาถาเสกเงินสมภารวัดไทยง้างอยากได้คาถาจึงพูดกับท่านว่าผมขอเรียนจะได้ไหมจะได้เอาไว้เสกเงินมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโดยไม่ต้องรบกวนญาติโยมเขาพระภิกษุสี่รูปและคณะนักท่องเที่ยวทั้งชายและหญิงต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะขอเรียนคาถาเสกเงินจากท่านพระครูได้ครับผมไม่หวงคาถานี้ผมได้มาจากครูบาอาจารย์ของผมท่านหมายถึงหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ำคาถาว่าอย่างไรครับต้องจดไหมไม่ต้องจดครับว่าครั้งเดียวก็จำได้คาถาว่าดังนี้ครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆผมใช้คาถานี้บริหารงานวัดมาโดยตลอดที่วัดผมไม่เคยขาดแคลนเลยหลวงพ่อลองนำไปใช้สิครับรับรองว่าได้ผลแล้วท่านจึงพูดกับคณะที่มาจากประเทศไทยว่าพระคุณเจ้าและญาติโยมก็นำไปใช้ได้นะแต่จะต้องทำด้วยใจที่ปล่อยวางไม่โลภอยากได้ของคนอื่นแล้วก็อย่าไปหวังว่าจะรวยเพราะคาถานี้ไม่ได้ทำให้รวยแต่ทำให้มีกินมีใช้ไปเรื่อยๆเพราะเมื่อได้มาก็ต้องให้ต่อไปอย่าไปเก็บหรือหวงไว้ใช้แต่ผู้เดียวปัญหาของผมอยู่ตรงที่ไม่มีจะให้นะท่านพระครูคือผมไม่มีปัจจัยสะสมไว้สำหรับแจกจ่ายมีเท่าไรก็บูรณะปฏิสังขรณ์วัดไปไม่เคยเก็บสะสมภิกษุวัย80เศษชี้แจงหลวงพ่อทำถูกแล้วครับบรรพชิตไม่ควรสะสมเงินทองผมถือหลักว่าบรรพชิตต้องจนคนครองเรือนต้องรวยที่เมืองไทยบางวัดรวยมากแต่ญาติโยมกลับยากจนสมภารบางรูปมีเงินฝากธนาคารเป็นร้อยร้อยล้านผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาบอกว่าผู้ที่ฝากเงินกินดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็นพระส่วนประชาชนเป็นฝ่ายกู้ต้องเสียดอกเบี้ยน่าขันนะครับเพราะเงินที่พระนำไปฝากก็คือเงินของญาติโยมนั่นแหละเ
ผมเป็นสมภารที่ไม่เหมือนกับรูปอื่นเพราะผมไม่มีเงินฝากธนาคารบางทีก็มีหนี้ด้วยอย่างเช่นเวลามีพระมาเข้ากรรมฐานกันมากๆผมก็ต้องไปเชื่อของเขามาเลี้ยงพระทำไมไม่ใช้คาถาล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงยิ้มเหมือนไม่ค่อยสะดวกที่จะยิ้มก่อนตอบว่าบางทีใจมันก็ไม่เย็นพอที่จะรอใช้คาถาครับคือการใช้คาถาต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องเสกล่วงหน้า7 วันถึงจะขลังอย่างที่ผมจะมานี่ผมก็อธิษฐานจิตก่อนวันเดินทาง7 วันอธิษฐานว่าข้าพเจ้าอยากทำบุญกับวัดไทยง้างหากคนมีบุญจะร่วมทำบุญกับข้าพเจ้าก็ขอให้มาก่อนวันที่ข้าพเจ้าจะเดินทางพอผมอธิษฐานครบ7 วันญาติโยมที่มีบุญก็พากันมาถวายปัจจัยเพื่อฝากผมมาทำบุญที่เมืองจีนผมก็เลยมีปัจจัยมาด้วยประการฉะนี้ถ้าอย่างนั้นผมจะนำไปใช้บ้างคิดว่าต่อไปคงมีปัจจัยเพียงพอที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดญาติโยมจะได้มีที่พึ่งทางใจชีวิตผมก็สั้นลงไปทุกวันทุกวันอีกไม่นานก็คงได้ไปเกิดใหม่ผมก็อธิษฐานจิตว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นก็ขอเกิดเป็นบรรพชิตต่อไปอีกผมไม่ยินดีในความสุขทั้งโลกหวังแต่จะบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความหลุดพ้นท่านพระครูไปไกลกว่าผมในเรื่องนี้ผมก็ขออนุโมทนาขอให้ท่านและญาติโยมจนเดินทางด้วยความปลอดภัยตามโปรแกรมจะไปที่ไหนต่อหรือว่าจะกลับเลยท่านถามนายกุนเชียงพรุ่งนี้เราจะบินไปเมืองกุ้ยหลิมครับหลวงพ่อจะไปชมถ้ำคืนไข่มุกที่เมืองกุ้ยหลิมหัวหน้าทัวร์ตอบแล้วพักที่นั่นกี่คืนคืนเดียวครับจากนั้นก็จะบินไปปักกิ่งเพื่อไปชมกำแพงเมืองจีนอยู่ปักกิ่ง2 คืนกับ 3 วันจากนั้นก็บินกลับไทยยอมเสียมควักเงินออกจากกระเป๋า300 หยวนถวายเจ้าอาวาสวัดไทยงั้งคนอื่นๆจึงทำตามพระภิกษุ4 รูปก็ถวายไปรูปละ100 หยวนนายกุนเชียงเกิดตะขิดตะขวงใจที่เห็นลูกทัวร์ทำบุญกันทุกคนตัวเขาเป็นผู้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการมาครั้งนี้หากไม่ทำคงต้องพบความไม่สบายใจกลับเมืองไทยด้วยจึงตัดอกตัดใจถวายท่านไป500 หยวนเห็นคฤหัสถ์ทำบุญกันทุกคนแล้วท่านพระครูจึงถือโอกาสนั้นให้ความรู้กับพวกเขาอาตมาขออนุโมทนากับโยมทุกคนที่ได้ทำบุญบริจาคปัจจัยให้กับวัดซึ่งการทำบุญครั้งนี้จะได้ประโยชน์เกื้อกูลกันทั้ง2 ฝ่ายทางฝ่ายวัดก็ได้ประโยชน์ในการที่จะต่ออายุพระศาสนาให้ยืนยาวต่อไปเป็นมรดกตกทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเท่ากับญาติโยมได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาให้ถาวรมั่นคงจะได้ดำรงอยู่ได้ชั่วกาลนานนี่คือประโยชน์ทางฝ่ายวัดซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมอีกฝ่ายคือประโยชน์ที่ญาติโยมจะได้อันเป็นประโยชน์ต่อโยมเองหรือเป็นประโยชน์ส่วนตัวการที่โยมมารับประทานอาหารที่วัดเท่ากับโยมเป็นหนี้สงฆ์จริงอยู่หลวงพ่อท่านเมตตาเลี้ยงอาหารแก่ญาติโยมแต่นั่นเท่ากับญาติโยมได้เป็นหนี้สงฆ์เพราะของวัดก็คือของสงฆ์ไม่ใช่ของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดโดยเฉพาะเมื่อชื่อว่าเป็นหนี้เราก็ต้องใช้จะได้ไม่มีหนี้สินติดตัวไปในภพหน้าแล้วถ้าไม่ใช้หลวงพ่อท่านจะตามไปทวงไหมคะโยมเสียมอดเยื่อเสียมิได้ถ้าโยมอยากรู้ก็ต้องถามหลวงพ่อท่านดูสมภารวัดป่ามะม่วงโยนกรองไปให้ภิกษุผู้อาวุโสกว่าอาตมาคงไม่ตามไปทวงโยมหรอกเพราะไม่ใช่ของอาตมาแต่เป็นของสงฆ์โยมไม่ได้เป็นหนี้อาตมาแต่เป็นหนี้สงฆ์ถ้าไม่ใช้คืนก็จะได้ชื่อว่าเป็นหนี้สงฆ์ดังที่พระครูเจริญท่านพูดไว้แล้วบาปไหมคะต้องตกนรกไหมไม่บาปเพราะโยมไม่ได้ลักขโมยของสงฆ์แต่เป็นเรื่องที่สงฆ์อนุญาตแต่ถึงจะอนุญาตบางคนเขาก็ไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นหนี้หนูก็เหมือนกันงั้นหนูขอถวายอีก200 หยวนเผื่อที่ถวายไปเมื่อกี้ไม่พอใช้หนี้
ดมเสียมพูดพางเปิดกระเป๋าถือหยิบเงินออกมา200หยวนไม่ต้องหรอกโยมอาตมาไม่ได้พูดเพื่อจะให้โยมบริจาคอีกเท่าที่ทำมาก็มากพอแล้วโยมเก็บไว้ซื้อของไปฝากลูกเถอะสมภารวัดไทยงั้งไม่ยอมรับปัจจัยเป็นรอบที่สองท่านรู้ว่าหากรับคนอื่นๆก็จะต้องทำตามโยมเสียมท่านเป็นพระที่รู้จักพอเอาละครับบัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วพวกเรากราบลาหลวงพ่อแล้วก็ไปขึ้นรถได้นิมนต์พระคุณเจ้าด้วยครับนายกุญเชียงบอกลูกทัวร์ท่านพระครูไหว้อำลาเจ้าอาวาสวัดไทยงั้งพร้อมอวยชัยให้พรว่าขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิมีอายุยืนยาวเท่ากับพระอานนท์เถระนะครับขอบคุณท่านพระครูผมก็ขออวยพรให้ท่านพระครูมีอายุยืนยาวเป็นร่มโพร่มไทรของคนไทยไปอีกนานๆถ้าอย่างไรก็ลดงานลงบ้างผมพอจะดูออกว่าท่านทำงานจนลืมฉันลืมจำวัดอย่าลืมว่าสังขารร่างกายของเราก็เหมือนรถถ้าใช้อย่างเดียวโดยไม่บำรุงรักษาก็จะเสื่อมสภาพเร็วหวังว่าท่านคงเข้าใจนะท่านพูดกับคณะนักท่องเที่ยวเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอให้ญาติโยมเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคนพระคุณเจ้าสี่รูปด้วยท่านให้พรพระสงฆ์สี่รูปเป็นลำดับสุดท้ายจากนั้นพระภิกษุห้ารูปกับคฤหัสถ์30คนก็พากันเดินไปขึ้นรถ

ดร.ผิงก็ส่งรถมารับท่านพระครูที่โรงแรมเขานิมนต์ท่านไว้ตั้งแต่วันวานเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนวิชากับท่านสถานที่พบปะที่สะดวกที่สุดคือที่บ้านของเขาท่านพระครูจึงชวนหัวหน้าทัวร์มาด้วยโดยมิให้ผู้ใดล่วงรู้นักท่องเที่ยวที่เป็นคฤหัสถ์เมื่อรับประทานอาหารมื้อค่ำเสร็จก็พากันเข้าห้องพักผ่อนเพื่อเอาแรงไว้ไปเที่ยวเมืองกุ้ยหลิมในวันรุ่งขึ้นส่วนพระภิกษุสี่รูปหลังจากฉันน้ำปานะแล้วก็ทำวัดสวดมนต์แล้วจำวัดนอกจากนายกุนเชียงแล้วจึงไม่มีผู้ใดรู้ว่าท่านพระครูมีนัดกับด็อกเตอร์ผิงขอประทานโทษนะโยมอย่าหาว่าอาตมาละลาบละล้วงเลยแต่อาตมาก็อยากจะรู้ว่าทำไมโยมถึงชื่อกุนเชียงชื่ออื่นมีออกถมเถไปทำไมถึงต้องชื่อกุนเชียงด้วยท่านพระครูชวนคุยขึ้นก่อนคนขับรถฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องจึงทำหน้าที่ของตนไปโดยไม่พูดไม่จาหลวงพ่อลองเดาสิครับผมว่าหลวงพ่อต้องรู้ที่มาที่ไปของชื่อผมเขายังไม่ยอมตอบคำถามท่านถ้าให้อาตมาเดาอย่าพูดว่าเดาดีกว่าสมมติว่าเป็นการทายปัญหาก็แล้วกันอาตมาขอทายว่าตอนโยมแม่แพ้ท้องคงอยากกินกุนเชียงมากพอลูกออกมาเลยตั้งชื่อว่ากุนเชียงแล้วแม่ของโยมก็คิดว่าลูกที่คลอดออกมาจะเป็นผู้หญิงแต่พอออกมาเป็นผู้ชายก็ดีใจจนคิดชื่อใหม่ไม่ทันเลยใช้ชื่อที่ตั้งไว้แล้วโยมก็เลยชื่อกุนเชียงตั้งแต่นั้นมาอาตมาขอทายว่าอย่างนี้จะถูกจะผิดประการใดก็ไม่ทราบได้โอ้โหหลวงพ่อพูดเหมือนที่แม่ผมเล่าเปียบเลยนี่ถ้าหลวงพ่อรู้จักกับแม่ผมผมต้องคิดว่าแม่เล่าให้หลวงพ่อฟังแต่นี่หลวงพ่อต้องไม่ได้ฟังมาจากแม่ผมแน่นอนแล้วทำไมถึงพูดเหมือนแม่ผมเลยอัศจรรย์แท้ในคุณเชียงรู้สึกศรัทธาท่านพระครูมากขึ้นเป็นสองเท่าโยมไม่คิดบ้างหรือว่าอาตมาอาจจะรู้จักกับแม่โยมก็ได้เป็นไปไม่ได้ครับเพราะผมเองก็เพิ่งรู้จักหลวงพ่อตอนมาเมืองจีนนี่เองแล้วแม่จะไปรู้จักหลวงพ่อได้ยังไงก็ไม่แน่นะอาตมากับแม่โยมอาจจะรู้จักกันมาก่อนหน้านี้ก็ได้ท่านยังต้องการที่จะเอาชนะนายกุนเชียงเยาวราชก่อนหน้าที่หลวงพ่อว่าน่ะก่อนนานแค่ไหนครับนับเป็นปีได้เท่าไหร่

ั้ง10ปีแล้วจะมารู้จักกับหลวงพ่อได้ยังไงหัวหน้าทัวร์ตอบเป็นภาษาอังกฤษปนไทยท่านพระครูจึงคิดว่าควรจะยุติการสนทนาเรื่องที่มาของชื่อในกุนเชียงกำลังคิดว่าจะหาเรื่องอะไรมาเป็นหัวข้อในการสนทนาดีหนอก็พอดีในกุนเชียงเอ่ยขึ้นมาก่อนว่าแม่ผมแกเจ้าคารมมากนะครับหลวงพ่อพูดเก่งกว่าผม10เท่าเห็นจะได้ถ้าหลวงพ่อได้คุยกับแกรับรองฟังแกพูดจนหลับแน่ใครๆเขาตั้งสมญาให้แม่ผมว่าพูดจนลิงหลับแล้วพระจะไม่หลับได้ยังไงจริงไหมครับเขาเปรียบเทียบนั่นสินี่ขนาดลูกพูดอาตมายังรู้สึกง่วงเลยแล้วถ้าเป็นแม่พูดจะขนาดไหนท่านเอออห่อหมกด้วยหลวงพ่ออย่าเพิ่งหลับนะครับผมจะเล่าเรื่องแม่ให้หลวงพ่อฟังอย่างน้อยก็ทำให้ผมได้แสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้บังเกิดเกล้าแม่แกจะตายไปแล้วกตัญญูยังไงก็ผมสรรเสริญแกนี่ไม่เรียกว่ากตัญญูหรือครับคราวนี้สมภารวัดป่ามะม่วงมองเห็นช่องทางที่จะเอาชนะในกุนเชียงได้จึงย้อนว่าอ้อที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นการสรรเสริญแม่หรอกหรือนี่ทำไมบอกไม่รู้นะเนี่ยท่านใช้สำนวนก่อนถึงสมัยเพราะอีก20ปีข้างหน้าสำนวนนี้จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหมู่วัยรุ่นแม้หลวงพ่อแล้วก็ผมยังไม่ทันได้สรรเสริญเลยแค่อารัมภบทหลวงพ่อก็ขัดคอเสียละเขาต่อว่าต่อขานแล้วอารัมภบทเสร็จหรือยังถ้ายังก็ว่าเสียให้เสร็จอาตมาอยากฟังโยมสรรเสริญแม่ครับผมจะสรรเสริญแม่ให้หลวงพ่อฟังแม่ผมเป็นผู้หญิงเก่งที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกอดทนที่สุดในโลกแล้วก็ฉลาดที่สุดในโลกโอ้โหแล้วจะไม่เหลือให้แม่คนอื่นบ้างเลยหรือโยมแม่ของอาตมาก็เก่งที่สุดในโลกเหมือนกันนี่นาเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงขัดขึ้นผมหมายความว่าในความคิดของผมนะครับส่วนในความคิดของหลวงพ่อโยมแม่ก็เก่งที่สุดในโลกแม่ของใครก็ของคนนั้นจะได้ไม่ต้องเถียงกันดีไหมครับก็คงจะดีเอาละแล้วยังไงอีกคือถ้าแม่ไม่มีคุณสมบัติที่กล่าวมาคงเลี้ยงผมให้เป็นผู้เป็นคนไม่ได้อย่างนี้แม่เป็นคนจีนแท้ได้กับพ่อซึ่งเป็นคนไทยแท้อาม่าอากงรังเกียจคนไทยบอกว่าขี้เกียจแล้วก็เจ้าสำอางทำอะไรไม่เป็นเลยไล่แม่ออกจากบ้านแม่ก็ไปอยู่กับพ่อแล้วพ่อก็เป็นอย่างที่อาม่าอากงปรามาสคือไม่ทำอะไรเลยให้แม่หาเลี้ยงพอแม่มีผมแม่เลยต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าคือต้องหาเลี้ยงทั้งลูกทั้งผัวพ่อนอกจากไม่ทำงานแล้วยังดื่มเหล้าเล่นการพนันแม่เลยตัดสินใจเลิกกับพ่อแต่พ่อเขาไม่ยอมเลิกเรียกว่าขับไม่หนีตีไม่ไปแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพอดีมีหลวงตามาบิณฑบาตหน้าบ้านทุกวันแม่ก็ใส่บาตรทุกวันท่านเห็นแม่หน้าตาหมองคล้ำคงรู้ว่ามีความทุกข์ท่านจึงสอนให้แม่สวดคาถาชนะมารแม่ก็สวดทุกวันแล้ววันหนึ่งแม่ก็ชนะมารเพราะพ่อเมาตกคลองมหานาคตายพวกชาวบ้านเขาดีใจกับแม่ใหญ่เลยตอนนั้นโยมอายุเท่าไหร่8ขวบครับกำลังเรียนชั้นประถม2แล้วยอมดีใจหรือเปล่าที่พ่อตายดีใจที่สุดเลยครับนั่นแหละโยมบาปที่สุดเลยเหมือนกันคราวนี้ท่านพระครูชนะอย่างใสสะอาดทำไมหรือครับก็พ่อผมเป็นคนไม่ดีทำร้ายจิตใจแม่เขาจะเป็นอย่างไรก็ตามและไม่ว่าคนอื่นจะประณามเขาอย่างไรแต่โยมไม่มีสิทธิ์เพราะโยมเป็นลูกจำคำของอาตมาไว้ลูกที่อกตัญญูต่อพ่อแม่นั้นทำมาหากินไม่ขึ้นท่านเปลี่ยนฐานะจากผู้ฟังมาเป็นผู้สอน

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อน

0: ทำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับว่ามีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444 สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ียใจบักใบตายครับอีเมสมแพงทางพระธาตุกลางทุ่งธาตุพนมพุ่นละเพื่อนแนะนำเขาสู่รายการมา นิยายจบลงไปบอยสุนทรชัยขึ้นตั้งนางหันต่อขอบคุณแม่เสนเสนารักจากแก้งสนามนางเอากาแฟหนึ่งบำรุงสายตาก้อนคำหนึ่งครีมนวดสุดร้อนสุดเย็นคู่หนึ่งครับ 1,300 บาทของแถมลูกแถมเป็นน้ำมันเขียวไปให้เด้อแม่เด้อสิได้ใส่ครบสู่อันคุณสุภาพันธ์ศรีทัศน์ครับจากหนองขอนอำเภอเมืองอุบลกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนอีเมล2สมภัทรจากไส้ท่องสีบุญเรื่องหนองบัวลำพูกาแฟ3กระใสเซน1 1,350 แถมน้ำมันเขียวแม่กุหลาบจิตกระโทกจากเทศบาลลาดใหญ่นะครับอำเภอเมืองชัยภูมิครับอีแม่เอานวดร้อนเย็นคู่นึง300บาทพ่อหนูจันถึงคำภูจากโคกภูภูพานสกลนครกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมกาไฟฟ้าวาสันเดเอานะครับแม่เสนเสนารักพัสดุตีกลับมาแล้วเด้อครับเด้อข้างก้อนพัสดุตีกลับเอานะฮะของแม่เสนเสนารักติดต่อใหม่นะครับติดต่อใหม่ถ้าจะส่งครั้งนี้ต้องนะครับคุณแม่ต้องได้จ่ายเงินก่อนเพราะว่ารอบก้อนพัสดุตีกลับนะหรือว่ารอบก่อนแม่รับของหรือยังได้หรือยังยังไงเพราะรอบก่อนพัสดุตีกลับมาแล้วนะครับคุณแม่เสนนะครับแม่เสนเสนารักเด้อนะครับโทษกับมหาหนุ่มบอยแน่นะรอบก่อนอีเมลสั่งละของตีกลับครับบ่ยอมรับสายขนส่งบ่หรือจังใดนะครับหรือว่าได้รับของแล้วมันตีตะกองเป่ากลับมามาเอาเงินน้ำบริษัทหรือจังใดนะครับ09029274440902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำและที่สำคัญใครที่เสียเครดิตแล้วนะครับคุณจะไม่ได้สิทธิ์เก็บปลายทางนะครับคุณแม่จะต้องจ่ายเงินก่อนนะครับเท่านั้นนะครับเด้อคอยจะได้จัดส่งให้เด้อ
1: ตาสั่งกาแฟจ้า
2: ครับผมคุณสุดาเอาอย่างแน่ครับ
1: เอากาแฟ4กล่องจ้ะ
2: กาแฟ4กล่องของแถมล่ะครับเอาเป็นหยัง
1: เอาเป็นผ้าเช็ดตัวคือเก่าก็ได้พี
2: ่เอาเป็นผ้าเช็ดตัวคือเก่าเนาะครับเนาะ
1: เปลี่ยนสีเด้อ
2: เอาสีใดรอบเมื่อกี้ได้สีใดครับเดี๋ยวผมจะบอกเขา
1: สีน้ำเงินอยากได้สีชมพูอยากได้สีชมพู
2: อยากได้สีชมพูเนาะ
1: แมน
2: เพิ่นได้ไปเมื่อวานนี่เพิ่นว่างามงามว่าสั่นผ้าคนหนูสีชมพู
1: เดี๋ยวมาให้ลูกสาวสีชมพู
2: โอ้ยมันก็ถือกันกับเพื่อนปันอย่างแล้วเดี๋ยวผมบอกน้องให้ได้ครับเด้อขันว่าเป็นสีชมพูก็เป็นสีสดใสไก่เคี้ยงเนาะ
1: ค่ะ
2: ครับผมโอเคครับพี่ขอบคุณครับพี่สุดาครับที่อยู่เดิมเนาะ
1: ค่ะ
2: อยากฟังเพลงฟังล่ำขอได้เรื่อยขอไปได้ครับ
1: ขอผู้เบาข่อยอย่าง
3: ผัวเขา
1: ผัวเขาผู้เบาข
2: ่อ
1: ย
2: แมนโอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวเปิดไปฮะหนาวไปทั้งเชียงยืนครับ
1: หนาวอยู่ค่ะหนาวอยู่ถ้าฝนตกมัน
2: จะหนีด้วยอ๋อตอนนี้ฝนตกพ่อหมดครับเอ่ย
1: เมียค่ะฝนลิ้น
2: อ๋อครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเปิดเพลงฝากไปหาครับผม
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444

0: โอ้ผู้เบาคอยว่าสั่นนะครับโบจะเม่นคักจะเม่นแน่ปวดพวกบักมู่บักแตงซะคุณพ่อคุณแม่ครับเวลาสั่งของแล้วต้องรับสายนะครับขนส่งถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนรับสายโบเป็นนะครับก็ฝากคนอื่นสั่งและก็ฝากเงินไว้น้ำเขาหรือบอกลูกบอกหลานก็ได้ว่าบอกให้แน่ว่ามาเอาเงินอยู่เฮียนน้ำแม่นี่แหละแม่รับโทรศัพท์บ่ค่อยเป็นแม่หูบ่ค่อยดีก็ว่าไปจะได้ไม่เสียเครดิตตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเสียเครดิตแล้วมันจะไม่สามารถสั่งสินค้าได้อีกถ้าสั่งก็คือจะไม่ได้สิทธิ์เก็บปลายทางก็ต้องโอนก่อนเท่านั้นเหมือนของคุณแม่เสนนะครับของแม่เสนนี่อีแม่พัสดุเคยตีกับมาหลานกับว่าบ่เคยสั่งบ่เคยสั่งจังได๋ซื้อมันขึ้นในระบบอยู่ของแม่เสนเสนารักรอบก่อนก็สั่งไปเยอะนะแล้วก็ตีกลับไปนะครับรอบนี้ถ้าจะสั่งก็ต้องโอนเงินก่อนเท่านั้นถ้าไม่โอนเงินก่อนก็จะไม่ได้สิทธิ์นะครับคุณแม่นะนะครับหรือฝากผู้อื่นสั่งเด้อแม่เด้อนะครับผู้ที่เพิ่นรับสายเป็นนะครับฝากให้เพิ่นสั่งให้นะครับอย่าสั่งเองคันเฮารับสายบ่เป็นมันเสียหายครับถึงส่งไปถึงตีกับเสียค่าส่งไปเสียค่าตีกับพร้อมพัสดุกลับมากับบ่คือเก่าสำคัญสุดคือมันเสียใจนี่แล้วนะครับส่วนสิได้ขายแต่ละบาทแต่ละเบี้ยเบิดแล้วได้กำไรเบิดมือแล้วได้คันมีตีกับมาชิ้นนึงนี่นะครับกำไรบาท2บาทมันบ่ได้หลายได้อีแม่อีพ่อนะครับมาเสียค่าตีไปตีกับพัสดุกะนะครับบวกกลับมาในสภาพที่จะนำไปขายต่อได้จังสินะครับมันก็หนักอยู่และอีกอย่างนึงวิธีการบอกบ้านเลขที่ครับบอกบ้านเลขที่กับหมู่บ้านบ่ต้องบ้านเลขที่กับหมู่ที่บ่ต้องไปบอกว่าทับนะครับสมมุติว่าบ้านเลขที่7หมู่3เนี่ยไม่ต้องไปบอกว่า7ทับ3ครับทับกับหมู่มันคนละความหมายบ่ต้องไปอยากมีทับคือเขาบอกบ้านเลขที่7หมู่3ไปเลยและหมู่บ้านไม่ต้องบอกครับถ้าบอกหมู่ที่ตำบลแล้วหมู่ที่มันแทนหมู่บ้านแล้วนะครับสวัสดีครับแม่หนูรำพัน
1: มาเลยค่ะบอย
0: ครับแม
1: ่กาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทครับแม่เอายังแถมครับ
1: สายตาหนึ่งกล่อง
0: กาแฟ4สายตา1บ่แม่
1: จ้าก
0: าแฟ4สายตา1เป็น 1,650 ครับแม่
1: จ้า
0: อีแม่เอายังแถม
1: พี่ขาวๆเหรอ
0: แม่หนวดหนวดแถมหนวดเย็นนะแม่เนาะ
1: หอมหอม
0: หอมตัวแม่มันไม่มีแต่สมุนไพรได้หั่นเอาตวยดังตวยหยังก็ได้ครับ
1: ท่านบอกว่าหาสิ
0: 1650ครับแม่
1: ครับ1650
0: นะแม่นะจ้าโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่บัวไข่ครับ
2: จ้า
0: ครับแม
2: ่ลืมแม่หรือยัง
0: บ่ลืมครับ
2: หลายวันแล้ว
0: เด้อของแม่บัวไข่ยังบ่ทันฮอดติแม
2: ่บ่
0: เดี๋ยวอีแม่อีแม่
2: ตั้งแต่วันอาทิตย์พุ่นเด้ออ
0: ๋อแต่เก่ามันต้องฮอดแล้วดินี่นะครับมันเลยมา
2: จังหวะนั้นว่าแม่ถ่ายอยู่3วัน4วันแล้วเด้เนี่ย
0: บ่ทัน
2: เห็นของเนี่ย
0: แต่ว่ารอบแรกก็ได้รับดีอยู่เนาะรอบนี้ยังบ่ทันได้เนาะ
2: จ
0: ้
2: ะจ้ะจ้ะรอบแรกสั่งเง
0: ินแม่แม่ลืมข้าวมั้งแม่สั่งวันอาทิตย์
2: จ้ะ
0: แม่สั่งวันอาทิตย์ปกติมันน่าสิฮอดมื้อนี้ล่ะครับ
2: แม่นบ่
0: แม่สั่งวันอาทิตย์อีแม่เปิดเสียง
2: เปิดก่อนงวดก่อนแม่สั่งวันที่14วันที่15แม่ก็ได้ก้อนบุญข้าวสากรู้ดิ
0: โอ้ครับมันอาจจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขเวลาแหละครับแม่เงื่อนไขเวลาที่เราอาจจะหมายถึงว่าสั่งเลยเวลาแล้วมันส่งบ่ทันรอบมื้อนั้นล่ะส่งมื้อถัดมาจังซี่นะครับอีแม่เอาได้จังได๋ผมตามให้อีแม่เด้อ
2: จ้าบ่ลืมแม่แล้วซั่นเด
0: ้บ่ลืมครับลืมบ่ได้ลืมบ่ได
2: ้แม่รอแล้ว
0: ครับคร
2: ับอยู่หลายวันแล้วซั่นเด้แม่บ่เห็นแม่เลยโทรตามมึงเนี่ย
0: โอเคมันบ่หลายวันดอกวันอาทิตย์มื้อนี้วันกับวันจันทร์มื้อนี้วันอังคารน่าสิได้มื้อนี้ล่ะมั้งแม่น่าสิได้มื้อนี้ล่ะครับแม่แม่นตัวอีแม่สั่งวันอาทิตย์นี่ข้อมูลมันขึ้นอยู่ว่าแม่สั่งวันอาทิตย์ครับแม่อาจจะลืมว่าแม่สั่งมื้อใด
2: จ้าแม่บ่ลืมเด้ล่ะแม่ก็ว่าวันอาทิตย์แม่สั่งมื้อนั้นมื้อสองคือได้โลดแต่เดี๋ยวมื้อนี้สั่งโลดสอง
0: โอ้แต่ว่ามื้อนี้มันวันพุธแล้วเด้มื้อนี้เนาะมันบ่แม่นวันอังคารในวันพุธแล้วเอ๊ะทำไมมันไปติดอยู่ตรงจุดไหนเดี๋ยวผมเช็คให้ครับแม่เดี๋ยวผมเช็คให้พัสดุของแม่อยู่ถึงตัวเมืองชัยภูมิแล้วน่าจะได้วันนี้แหละครับแม่
2: จ้าม
0: ันเป็นหยังคือล่าซ่าบ่นี่ครับมันซ่าน้ำระบบขนส่งนะแม่เด้อจ้า
2: จ้า
0: จ้าหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าแม่ขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ครับเอาน้องอ้อมซอยเช็คหลังบ้านให้แล้วนะครับนี่รวดเร็วท่านใจส่วนคุณแม่ศีลผมยังให้โอกาสอยู่นะครับแม่ศีลเสียน่ารักแต่ว่าต้องจ่ายเงินก่อนนะแม่นะหรือสั่งในนามให้ลูกให้หลานสั่งให้ก็ได้ถ้าสั่งในนามชื่อแม่ของมันเคยตีกลับมายังไงก็ไม่ได้อีกนะครับแม่เอาเวลาเบิดเวลาแล้วยืนคำแอลปันเลขสี่เหลียวงวกพุ่นงวกขี้หาหนีใส่จะคลองส่วงหน้าอยู่กับน้องสาวลาดีเจสาวกุ้งนั่งครับปะแป้งแต่งหน้าหอมห่วยห่วยมานั่งยิ้มปุยปุยทาแล้วบ้าบอยไปละมื้ออื่น8 โมงเช้าเจอกันใหม่ถูกจ้าถูกจ้าสวัสดีครับ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: หลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mươn nè
1: bo mi dok
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตา
2: โอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอ้าซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดได้ว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
4: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
4: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ

0: ยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนติย้ายเออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองหลังยามคนมีศีลดินมีนามบ่หอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาว

0: สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านเลยค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายค่ะแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะขอต้อนรับค่ะเขาสู่ช่วงของรายการนี่คือนานาวาไรตีนะคะดำเนินรายการโดยดีเจกุ่งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคุณรับนาทีกันอยู่ตรงนี้ค่ะคือเก่าเหมือนเดิมนะคะ2ชั่วโมงโดยประมาณค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋ารับนาทีส่งเพลงเพลาะๆนะคะ2ชั่วโมงโดยประมาณกับรายการสดๆกันเลยนะคะจากเที่ยงถึงบ่าย2โมงตรงนะคะตอนเที่ยงฮอตบ่าย2จันทร์ถึงศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงฮอต6โมงแรงหนึ่งในทีมงานของบ้านสมุนไพรก้อนคำค่ะคงนั่งรับนาทีขึ้นหานต่อจากพี่บอยสุนทรชัยไอ้ทรายลงหานไปเรียบร้อยนะคะคงนั่งรับช่วงต่อจะแม่จ๋านะคะสามารถทักทายได้อยากจะรวมแนะนำผลงานเพลงนะคะหรือว่าสร้างสื่อผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนคำเอาไปดูแลสุขภาพกันนะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรานะคะเบอร์โทรแม่อีแม่จำได้ไดเนาะคงนั่งว่าหลายคนจำได้แน่นอนค่ะแต่ว่าก็นะคะต้องย้ำๆค่ะนะคะต้องย้ำต้องบอกกล่าวกันเสมอเนาะแม่เนาะนะคะเพราะว่าแฟนรายการใหม่ๆเราเยอะมากๆเบอร์โทรนะคะ0902927444 0902927444นะคะผู้ลังคงฟังเป็นเดือนผลดีจังใดเบอร์โทรครบบางคนโทษผิดค่ะไปตกทั้งไต่ก็มีไปตกทั้งเหนือก็มีค่ะ0902927444นะคะฝากไปน้ำกันแล้วกันนะคะสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะคะจากบ้านก้อนคำของเราบอกว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อยนะคะหนึ่งกล่องจะมีทั้งเบิร์ด10ซองจะแม่นะคะราคาก็เรียกได้ว่าคุ้มค่านะคะกับเงินที่จ่ายไปแน่นอน1กล่องนะคะราคา350บาทนะคะซื้อ2กล่อง600บาทซื้อ4กล่องพันเดียวเท่านั้นตอนนี้จัดโปรพิเศษกันอยู่กาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมแม่จ๋าเลือกได้เลยนะคะมีตะแนวงามๆสำหรับของแถมมีทั้งเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่นะคะของแถมเรานี่สามารถเลือกได้1ชิ้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่สร้างเป็นโปร8กล่อง 2,000 บาทของแถมเลือกได้2ชิ้นเลยนะคะที่กล่าวมาหรือว่าจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่ก็ได้คือกันค่ะมีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเลือกเป็นกาแฟก้อนคำ1กล่องก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะจ้าแม่
1: ลม
0: แ
1: ล้วล
0: ู
1: ก
0: น้
1: าของม้า
0: แล้วเด้จ๋าเริ่มแล้วเนาะแม่เนาะเริ่มรู้สึกแล้ว
1: แม่มาดินทั้งแบบนักแรงเยอะไปไ
0: กลค่ะ
1: ตอนนี้จะขอต้องเพลงเลยค่ะ
0: จ๋าเพลงไหนคะ
1: นางกวักมหาเสน่ห์ได้ของสายัน
0: จ๋านางกวักมหาเสน่ห์
1: แก่มองไปแก้ของสายน
0: ะคะได้ค่ะแม่ได้จ๋า
1: จะเคยหาไม้
0: ให้
1: ไ
0: หมประ
1: กอบเก
0: ี่
1: ยว
0: ได้
1: นะ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: แม่เพลงแม่เพลงพี่สเกตนะ
0: จ้าพี่สาวสีสเกต
1: ไอ้
0: ผู้
1: ใ
0: ต้
1: นะ
0: จะ
1: วางที่ไหน
0: ปะผู้ไหนนะคะ
1: ไอ้ผู้สีสเกตยังไง
0: ฮึไผ่ฮึอยู่ทั้งสีสเกตปะค่ะ
1: จ้าค่ะ
0: อ๋อจ้ะคงนั่งกับจำได้อันพี่สาวสีสเกตสินเด้
1: มองไปคนนั่นแหละ
0: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่ตะไคร้หอมนั่งกวักมหาเสน่ห์นะคะก็ส่งไปสำหรับนะคะคุณแม่ประกอบแก้วนะคะส่งไปสำหรับนะคะพี่สาวทั้งสีสเกตแน่พี่น้องแฟนรายการของเฮาทุกท่านเลยนะคะอยู่น้ำกันตรงนี้กับบ้านสมุนไพรก้อนคำฝากร่วมไปถึงสำหรับน้ำมันหนวดน้ำนะคะคุณแม่จ๋าปวดเส้นปวดเอ็นปวดน้ำตนน้ำโตนะคะเคล็ดขัดยอกฟกช้ำดำเขียวนะคะแมลงสัตว์กัดต่อยเอาน้ำมันหนวดก่อนค่ำค่ะไปท่าไปทูไปหนวดบรรเทาอาการ นะคะมี2สูตรน้ำกันสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นค่ะแม่นะคะสูตรร้อนเนื้อครีมสีดำกระปุกสีดำนะคะสูตรเย็นเนื้อครีมสีขาวกระปุกสีขาวสั่งซื้อได้นะคะอีแม่ซื้อขวดเดียว195ซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ
1: แม่ที่สร้างหลังกระใสเส้นซี่กล้องหลายเป็นไร
0: กระใสกระใสเส้นซี่กล้องบ่คะแม่ถ้า3กล้องมัน 1,200 ถ้า4กล้องก็จะเป็น 1,600 ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ค่ะ 1,600 จ้าจ้าเอา4กล้อง
0: จ้า4กล้อง 1,600 บาทอีแม่ของแถมเอาอย่างดีค่ะจ่ามีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู
1: ่ผ้าขนหนูน้ำมันใหญ่บ
0: ่โอ้ผืนใหญ่ด้วยแม่ผ้าขนหนูอ่ะขนแบบท่วมๆนี่ตุ่มได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็สั่งสาวผ้าขนหนู
0: จ่าแถมเป็นผ้าขนหนูอันใดนะคะแม่
1: ส
0: ี
1: น
0: ้ำตาลสมมติว่าถ้าเกิดน้ำตาลบ่มีเอาสีไกลเคียงเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะได
1: ้
0: โอ้ยกเว้นแดงเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะยกเว้นแดงจ่าแดงเขียวสมบ่เอาสีอื่นใดใดค่ะแม่ใดค่ะในนามของแม่แพงสีในยนิดเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะจ่าใดจ่าแม่เดี๋ยวลูกสาวทีมงานส่งให้จ่าแม่อยากฟังเพลงอย่างบ่คะมื้อนี้
1: แม่บอก
0: ให้ฟังเพลงสั่งของอย่างเดียวขอบคุณแม่มากๆค่ะแม
1: ่
0: จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณแม่แพงสีในยนิดด้วยนะคะอีแม่เอาเป็นกระใสเส้นก่อนคำค่ะซีกระปุก 1,600 บาทนะคะของแถมแม่เลือกเอาเป็นผ่าขนหนูนะคะจริงๆอยากได้สีน้ำตาลนะคะแต่เกิดถ้าเกิดไม่มีนี่สียังก็ได้ยกเว้นแดงนะคะแดงบ่มักเขียวแม่กับบ่มักนะคะสีสมกับบ่ชอบนะคะสีอื่นใดอยู่ยกเว้น3สีนี่เดี๋ยวให้ทีมงานจัดให้นะจ๊ะแม่จ๋านะคะรอรับสินค้าที่บ้านโดยประมาณค่ะ1ถึง2วันนะคะโดยประมาณ1ถึง2วันของฮอตของถึงขอบคุณสำหรับนะคะการติดตามด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่อยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำของเฮากะนะคะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับกระแสเซ็นก่อนค่ำนะคะเมื่อสักครู่ยังทีคุณแม่แพ่งสีสั่งมาค่ะอีแม่ซื้อกล้องเดียวค่ะแฟนรายการสั่งกล่องเดียวราคาอยู่ที่450บาทถ้าซื้อ2กล้องเก่าร้อยนะคะถ้าซื้อ3กล้องมีส่วนลดแล้วก็ได้ของแถมนะคะ3กระปุกเนี่ยอยู่ที่ 1,200 บาทของแถมเลือกได้1ชิ้นรวมไปถึงกับสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำนะคะดูแลดวงตาของเราสำคัญได้แม่นะคะสายตาดวงตาของเราเนี่ยนะคะอายุเพิ่มขึ้นมากขึ้นแน่นอนค่ะความเสื่อมต่างๆในร่างกายของเฮาทุกส่วนมันเสื่อมไปหมดเลยนะคะแม่กระทั่งเรื่องราวของสายตาของเราเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นดูแลกันตั้งแต่ต้นๆเนิ่นๆนะคะน่าจะดีกว่าสำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำนะคะ1กระปุกค่ะราคาอยู่ที่650บาทถ้าซื้อ2กระปุกนะคะราคาอยู่ที่ 1,300 บาทได้ของแถมแต่ถ้าเกิดว่าเอาของแถมค่ะราคาลดลงมาเหลือ 1,200 บาทนะคะหรือใครที่จะเลือกเป็นแบบเอา3กระปุกไปเลยบำรุงสายตาก่อนค่ำ3กระปุกนะคะ 1,800 บาทของแถมเลือกได้2ชิ้นนะคะเสื้อผ้าถุงผักขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวนะคะหรือจะเป็นสบู่ก่อนค่ำของแถมเรานี่เลือกได้2ชิ้นนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่นะคะสามารถเลือกได้1ชิ้นนะคะมีวิทยุนะคะมีผ้าห่มตอนนี้เริ่มหนาวแล้วแม่จ๋านะคะใครที่สั่งสินค้ากลับบ้านก้อนคำของเรานะคะแล้วยอดถึง 2,000 เนี่ยนะคะของแถมชิ้นใหญ่เลือกเป็นผ้าห่มได้เลยพื้นบักใยแม่อุ่นมากๆเลยนะคะหรือจะเลือกเป็นกาแฟก่อนค่ำนะคะเลือกเป็นกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้านะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะติดต่อได้เลย0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้าลูกสาวสวัสดีจ้า
0: ค่ะจ้าแม
2: ่โอ้ยบ่ชอบง่ายดอกเด
0: ้อไข่บ่คะแม่ยังบ่สวงยังบ่เศร้าอีกบ่
2: โอ้ยเป็นอาทิตย์บ่แล้วมันคือนั่นเศร้าแม่เสียบุญ
0: ค่ะไข้ขึ้นจักหน่อยบ่ล่ะค่ะ
2: ดีมันก็ซ้ำมาดีแล้วมันนอนบ่หลับมันเมื่อยมันข่าวบ่ได้
0: ค่ะค่ะมันพ่วงกันแหมการที่เรานอนไม่หลับเนี่ยมันเฮ็ดให้สุขภาพแย่แน่นอน
2: ที่เราลำบากอีกกินข้าวโอ้ยจังแลนกับบ้านน้ำนี่ล่ะเออ
0: จ้ากินข้าวกับบ่แซ่บนอนกับบ่หลับนี่แล้วสำคัญเลยค่ะ
2: มีท้องกี่สามอีแหน่กับบ่หลับผู้ใดมันสิบ่มามักกันบ่ว่าดอกมันทรมาน
0: ค่ะค่ะแม่บัดนี้แม่ได้กินยานอนหลับอยู่แม่นบ่ค่ะ
2: อีแม่ว่ากินในสองคืนแล้วมันเมื่อยแห้ง
0: อืม
2: กินสองคืนแล้วยานอนหลับแต่ว่ามันก็บ่หลับบ่หลับจ้าหัวแห้งมันเที่ยวมันหายเกือบไปเองมันเมื่อย
0: จ้าถ้าเกิดเฮาเมื่อยแท้ๆก็สวอยไปคือกันล่ะติ
2: บ่ว่ากินยาอันกระไซขึ้นนั่นมื้อคืนนี่ปวดโอ้ยว่าไปสิได้ห้องได้หายมันปวดโทษเพราะมันปวดคอ
0: ค่ะ
2: มันไหลอยู่ใดเนาะฉันดอกโอ้ยถึงนอนพุ่นละฉันปวดว่าสิลูกกินยาพาราคาดลูกก็นอนพลิกหน้าพลิกหลังอยู่ล่ะมันบ่หลับให้เด้
0: จ้าอีแม่ยังมีไข่อยู่แม่นบ่ค่ะ
2: จักไข่ยังบ่ไข่ให้อยู่ว่าปานนี
0: ้อ๋อถ้ายังมีไข่อยู่เดี๋ยวรอให้ไข่หายก่อนอีแม่จังกินเด้อแม่เด้อให้ร่างกายมันฟื้นฟูตัวเองก่อน
2: กินอยู่กินข้าวละเม็ดแต่ว่าตัวแห้งก่อนแม่ก็บ่ได้กินเท่าหลายเม็ดจ้
0: ะค่ะค่ะแม่
2: แต่ว่ามันกระทิกุ้มกินไล่ต้นเพราะว่ามันก็นอนรออยู่เนาะ
0: อืมแต่ว่าถ้าเกิดยังมีไข้นะคะถ้าแม่ยังมีไข้นะรอให้ไข้หายก่อนค่อยกินนะคะ
2: เพราะว่ายาตายแม่ก็กินอยู่
0: ค่ะ
2: ก็กินอยู่ม
0: ื้อจ้าน
2: ี่ก็กินอยู
0: ่จ้าค่ะแม่
2: ข
0: ั
2: ้นตาพร้อมบาดนี้ขั้นตาโอ้ยอีพ่ออีแม่เอ้ยขั้นตาว่ามันสิเอาอย่างมือจกออกมาเกาทั้งงอก
0: มันไม่มีหลายอย่างแท้เนาะอาการของโรคต่างๆนี่มาห่มอยู่กับแม่เบิดเลยกัน แม
2: ่อีแม่นี่ครบหมดไม่โรคโรคอันนี้มันมาห่มอยู่นี้
0: ค่ะ
2: ประจักษ์ปวดแขนประจักษ์ปวดขาประจักษ์ปวดห้อนออกคล่นประจักษ์หูหนวกตาบอด
0: ตอนนี้แม่เท่าไหร่คะ7เท่าไหร่คะ
2: นี่แม่75
0: 75ปี
2: มันเท่าพ่อตายดอก
0: ว่ายังบ่พ่อยังบ่พ่อไปเด้แม่75นี่ยังบ่เท่าดอก
2: มันเพราะว่ามันทรมานเจ้าของเลยจ
0: ้
2: ะ
0: แม่นอยู่แม่เข้าใจเลยครับความทรมานเนี่ยจ้าค่ะแม่อีแม่จ้า
2: เจ้าของบอกคลายก็ดีแต่มันทรมานซะเหลือเกิน
0: จ้าบ่เป็นหยังอดเอาอีแม่อดเอาก่อนให้ฮอดจัก85
2: โอ้ยตอนนั้นแล้วมันบ่ไหวดอกลูกล่ะแต่ตอนนี้ก็ทรมานอีแม่หลายแล้ว
0: อดไปอีก10ปีมันทรมานโพดเนาะแม่เนาะ
2: โอ้ยบ่ไหวดอกลูกล่ะจะให้อีแม่อดหมดปานนั้น
0: เอาถึงฮอดย่ำใดก็ย่ำนั่นเนาะแม่เนาะซั่นน่ะมันจังใดเด้
2: ย่ำใดก็ย่ำนั่นน่ะอีแม่ขอฟังเพลงแน่เด้อ
0: จ้าเพลงหยังคะ
2: ฟังหยังล่ะฟังโอ้ลืมชื่อเพลงแล้วล่ะฟังไอ้กล้องห้วยไร่เห็นมั้ยคะ
0: จ้า
2: ว่าสิบ่ถิ่มกัน
0: เออใส่ว่าสิบ่ถิ่มกัน
2: อีแม่ฝากให้แม่ตะไคร้หอมเด้อ
0: ค่ะ
2: บ่อยากฝากให้อีแม่

0: ีขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโอเคขอบคุณค่ะ
1: เจ๊ันรายการแน่นุ่มบอยแน่
0: จ้า
1: แน่กันนุ่มบิวแน่
0: จ้าค่ะแม่โอเค
1: มีกำลังใจนิดหน่อยในฟังเสียงเออ
0: จ้า
1: ไปบ้านๆไปนะลูกหลาน
0: ค่ะขอบคุณแม่มากๆค่ะแม่
1: เอาเท่านี้นะลูก
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสำหรับนะคะคุณแม่ประกอบแก้วนะคะก็คงนั่งไว้อีแม่หมายถึงจะอธิบายว่าจังใดดีอะนะคะถ้าแบบเจ็บป่วยมากมากมากมากจริงๆนะคะสิบบ่อยากเห็ดอย่างเลยเดแต่ว่าคุณแม่ยังโทรขอเพลงทักทายลูกเต่าใดบ่นักดอกแม่บ่นักหอดแปดสิบหายอยู่ดอกถ้าคนป่วยคักแน่นี่อุ้ยจมแม่นะคะหอดบ่อยากบอกกับคนพุ่นเดหอดบ่อยากโทรหาไผ่พุ่นเดแต่ว่าคุณแม่ยังโทรนะคะขึ้นฮอดลูกเต่าอยู่แสดงว่าอีก10ปียังอยู่ได้แม่อยู่ยาวๆ85สบายเลย0902927444นะคะฝากร่วมไปถึงสำหรับน้ำมันเขียวก่อนคำน้ำกะแล้วกันแม่จ๋าน้ำมันเขียวก้อนคำเป็นชนิดน้ำนะคะสูตรดมลดอาการวิ่งเวียนศีรษะหนาเมื่อตาไล่คลายจะเป็นลมนะคะหรือว่าใช่นะคะในการท่าบริเวณที่มีแมลงสัตว์กัดต่อยของเรานะคะน้ำตนน้ำโตค่ะฝากไว้น้ำจ้าแม่0902927444สำหรับน้ำมันเขียวก้อนคำนะคะ1ขวด195บาทซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางน้องแบงค์พี่เห็นเบอร์ไม่ใช่เบอร์พี่เห็นข้อความที่น้องแบงค์ส่งมาแล้วนะครับส่งชื่อเพลงมาแล้วเดี๋ยวพี่กุ้งนั่งเปิดให้เด้อน้องแบงค์เราคุ้มโทอยู่ตลอดเลย

0: บน
1: เมืองศรีไข่ค่ะ
0: ตำบลเมืองศรีอะไรนะคะ
1: เมืองศรีไข
0: ่เมืองศรีไข
1: ่ค่ะ
0: จ้า
1: อำเภอวารินชำราบ
0: อำเภอวารินชำราบ
1: ค่ะ
0: จังหวัดอุบลนะคะ
1: ค่ะ
0: จ้าเบอร์ที่ให้คนส่งติดต่อเป็นเบอร์นี้ได้เลยบ่ค่ะ
1: จ้า
0: จ้า4763ลงท้ายนี่เนาะได้จ้าเดี๋ยวส่งออกให้เมื่อนี้อาจจะประมาณจัก20,000ถึงนะคะอุบล
1: จ
0: ้าขอบคุณหลายๆค่ะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะส่งในนามของตาลินนะคะตาลินทำบุญมานะคะอยู่ที่ตำบลเมืองศรีไข่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคุณตาสร้างเป็นกาแฟก่อนค่ำ4 กล่องนะคะแล้วก็บำรุงสายตาก่อนค่ำอีก1 กระปุกนะคะยอดรวมเป็น 1,650 บาทนะคะส่วนของแถมตาบอกว่าอยากได้เป็นผักขนหนูนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานใส่เข้าไปให้นะคะแพ็คส่งออกมื้อนี้จัดส่งออกมื้อนี้ฮอดน่าจะสักประมาณ20,000โดยประมาณนะคะรอรับสินค้าที่บ้านของไปฮอดใกล้ไปฮอดแล้วขนส่งจะโทรหาค่ะนะคะพอของใกล้จะถึงแล้วเนี่ยนะคะขนส่งเขาจะดำเนินการในการโทรหาคุณพ่อคุณแม่กันดังนั้นนะคะโทรศัพท์เอาไว้ใกล้ๆตัวนะจ๊ะแม่จ๋าอีพ่อจ๋านะคะโทรศัพท์เอาไว้ใกล้ตัวเนาะนะคะเวลาที่ขนส่งเขาโทรหานะคะเราจะได้รับได้ทันได้ของเร็วนำถ้าเกิดเฮารับโทรศัพท์เขาบ่ทันหรือบ่ได้ยินหรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่แล้วเราไม่รับโทรศัพท์เนี่ยค่ะมันจะซาเขาก็จะไปส่งทางอื่นก่อนจักมือใดเขาสิกลับมาอีกปะเนี่ยนะคะดีบ่ดีถ้านะคะโทรไม่รับโดนหลายเขาอาจจะตีกลับสินค้าก็ได้เฮาก็สิบ่ได้ของแม่นะคะดังนั้นโทรศัพท์สำคัญมากๆเลยนะคะเอาไว้ไกลๆโตนะคะ0902927444นะคะ0902927444นะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆสินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะอยากได้อันใดอีแม่นะคะกดโทรศัพท์หาลูกสาวได้เลยนะคะกาแฟน้ำมันนวดนะคะน้ำมันเขียวสบู่ก้อนคำว่าเรื่องสบู่แน่จักหน่อยสบู่ก้อนคำนะจ๊ะแม่จ๋าผู้ใดที่สั่งสบู่ก่อนค่ำเฉพาะสบู่อย่างเดียวนะคะถ้าสั่งบ่ถึง1 โหลสิมีค่าส่งอยู่50 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดอีแม่ว่าบ่อยากเสียค่าส่งแล้วก็บ่ได้สั่งฮอดโหลนึงนะคะคุณแม่สั่งสบู่ก้อนคำจะกี่ก้อนก็ได้1 2 3 4 5ก้อนก็ได้พ่วงกับสินค้าตัวอื่นในบ้านก่อนค่ำอย่างใดอย่างหนึ่งแบบนั้นนะคะจะบ่ได้เสียค่าส่งใดๆทั้งสิ้นจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง0902927444กลับบ้านบ่ได้นะคะจากน้องแบงค์ฝากตอนไปถึงพี่น้องแฟนรายการเฮาทุกท่านค่ะ

0: สร้างกาแฟมั้ยจ้า
1: จ้าแม่ปรางเอากี่กล่องดีคะ
0: เอา4กล่องค่ะ
1: กาแฟ4กล่องของแถมแม่รับเป็นอะไรคะ
0: ค่าขนหนูจ้า
1: ค่าขนหนู
0: จ้าขอเพลง
1: จ้าจ้าแม่ฟังเพลงหยังคะ
0: วันอรัคนาค่ะขอมอบให้หลานนะคะอยู่ชลบุรีจ้า
1: วันอรัคนาเหรอคะแม่ชื่อเพลง
0: จ้า
1: จ๋าของใครนะคะแม่จ๋า
0: แม่ก็ไม่รู้มีแต่หลานรู้จ้า
1: เรามีแต่หลานอ๋อวอนอารักขนาโอเคเดี๋ยวกุ้งนางลองหาให้นะคะแม
0: ่ฝากให้หลานอยู่ชลบุรีนะจ๊ะ
1: ให้หลานที่อยู่ชลบุรี
0: จ้า
1: ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะคงนั่งรับสายค่ะ
2: โอ้คุณนั่งคุณมาฟังอันติดอันกาแฟก่อนค่ำนะลูก
1: จ๋าอีแม่เอาจากกล้องดีค่ะ
2: เอาสองกล่องค่ะ
1: กาแฟสองกล่อง600บาทจ้ะแม
2: ่จ้า
1: ค่ะแม่เคยสั่งบ่คะแม่
2: เคยต้องบ่บ่อยค่ะ
1: อ๋อเบอร์นี่เบอร์แม่เลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: จ้าจ้าเบอร์นี่ล่ะ
1: จ้าแม่เดี๋ยวอิงตามข้อมูลเดิมเลยนะคะ
2: ค่ะแล้วคนเยอะเจอบ่
1: จ้าเดี๋ยวลูกสาวคนแป๊บนึงเนาะแม่เนาะอีแม่อยากฟังเพลงหยังน้ำบ่มื้อนี้
2: อันบักไม่ใจแม่ไม
1: ่ตายโอ้ยถือใจเลยมันบ่แม
2: ่พ่อบักไม่บ่อยู่แล้วไม่ตายแล้ว
1: ไปโดนเราบ่แม่อีพ่อไปโดนเราบ
2: ่ไป2ปีแล้ว
1: โดนบ่โดน2ปีคุณแม่หนูจันดีปะวีเนาะแม่เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเจอแล้วจ้ะแม่อยู่วัฒนานครจังหวัดสระแก้ว
2: ใช่ค่ะ
1: จ๋าสระแก้วสัก3วันนะแม่นะ 3-4 วันนะคะ
2: จ้าโทรเบอร์นี้แหละ
1: จ้าได้เลยจ้าแม่เดี๋ยวทีมงานส่งออกให้วันนี้นะคะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่
2: ะ
1: ขอบคุณนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะก็นะคะรอรับสินค้าอยู่บ้านนะจ้าแม่จ๋าอีพ่อทุกท่านเลยนะคะ 1-2 วันแต่ว่าถ้าเกิดพื้นที่ไหนอย่างเช่นสระแก้วก็อาจจะเพิ่มระยะเวลาไปอีกน้อยหนึ่งนะคะ 3-4 วันนะคะแต่ว่ารอรับได้รับแน่นอนนะคะของหอดของถึงแน่นอนจ้ะแม่0902927444นะคะขอบคุณพ่อปัญญาค่ะขอเพลงเขามาเป็นเสียงฝากจากนกนะคะบอกทรงเป็นกำลังใจให้แม่ประกอบแก้วหายป่วยเร็วๆเด้อวางสันหูกำลังใจดีนะคะมีตะก้นเป็นห่วงแม่ได้แม่นะคะขอให้คุณแม่หายไวๆทรงเพลงนี้ค่ะสายวาสิบอทิมกันตามคำขอจากคุณแม่ประกอบแก้ว

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุกพัน3มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระใสเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ค่ะเบอร์สำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ090-292-7444นะคะขอบคุณแม่ไหมนิมาชาด้วยนะคะอีแม่อยู่ ตำบลม่วงไร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องนะคะ600บาทขอบคุณตาลินทำบุญมาค่ะอยู่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่องบำรุงสายตาก่อนค่ำอีก1กระปุกนะคะยอดรวมเป็น 1,650 บาทของแถมเป็นผักขนหนูขอบคุณคุณแม่แพงศรีนายนิดนะคะอยู่อำเภอหนำคุณจังหวัดอุบลราชธานีสั่งกระสายเส้นก่อนค่ำ4กระปุก 1,600 บาทนะคะของแถมเป็นผ้าขนหนูขอบคุณแม่ปรางมูลแอดนะคะอยู่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นผ้าขนหนูแล้วก็ขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่หนูจันดีปวีค่ะอยู่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600บาท
2: กันต่อ
1: ทรงเพลงนี้นะคะวอนอาลักษณาแม่ปลางวาจังสันนะคะจริงๆเป็นงานเพลงนะคะเป็นลายสักการะนะคะของศิลปินนุ่นธิดาพรสายรักโอ้มือหนึ่งกุ้งนั่งไปกินข้าวบังเอิญบังเอิญแม่นะคะเล่าอ่ะเนี่ยสาวนุ่นเนี่ยนุ่นธิดารักนุ่นธิดาพรนุ่นธิดาพรสายรักแล้วนั่งฟังตรงขามเอ๊ะกับคุณหนาเอ๊ะเหลียวเบิงเอ๊ะคือคุณแท้สันเดย์เออเบิงไปเบิงมาอ๋อนะคะนุ่นธิดาพรสายรักนี่เองตัวเล็กมากตัวน้อยหน่อยแม่กุ้งนั่งว่าแมนกุ้งนั่งตัวน้อยแหละเด้นะคะเทียบดูแล้วนี่น้องเขาตัวเล็กกว่ากุ้งดังไปอีกอะตัวนิดเดียวแต่ทรงงานเพลงนี้นะคะเป็นลายสักการะตามคำขอจากแม่ปลางทรงให้กับหลานปิดเบรกแป๊บเดียวค่ะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับกุ้งนั่งต่อค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อ

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: หลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาก
2: ระปุกละ650บาทอยากได้กะโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
3: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
2: สั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: ไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำจ้า

0: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกระโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
3: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะ
2: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
3: บุ๋งบ่งไทยเงาๆวะ
2: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาจังซั่นได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: ต้องให้เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักหากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
5: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
0: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปล่าแปนเพิ่นว่าเสื่อสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
5: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสีหวานจาก

0: ได้จ้ะแม่ในนามแม่ภาวินีอินทรีย์เนาะแม่เนาะจ้าได้จ้ะแม่เพราะเป็นยังแม่ทยอยสั่งเอาก็ได้ค่ะขอบคุณยี่แม่หลายๆเดี๋ยวทีมงานส่งให้นะคะ
1: เห็นอะไรลูกหน้าจะลุ่มนุ่ม
0: อยู่อ๋อ
1: สวยจัง
0: สวยจังเตะจ้าค่ะแม่ประมาณวันถึง2วันอ๋อจ้าค่ะแม่แสดงว่าก็จะเป็นเวลาเดิมค่ะแม่น่าจะหอดคือเก่าจ้าได้จ้าแม่ขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณแม่ภาวินีอินซีนะคะรอบนี้เอากล้องหนึ่งก่อนทยอยสร้างกระไดแม่บ่เป็นอย่างตามกำลังของเฮานะคะตามกำลังทรัพย์ตามกำลังเงินของเฮานะคะว่าแต่ยาขาดตอนเนาะแม่เนาะนะคะผู้ลองคนบอกว่าอยากได้เป็นโปรชุดใหญ่ไปเลยแต่ว่านะคะเงินบ่หอดก็ต้องทิ้งช่วงไปโดนนะคะร่างกายของเรามันก็จะบ่ได้กินนะคะต่อเนื่องนะคะทยอยสั่งกระไดบ่เป็นหยังค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่งบถึงก็จัดเป็นโปรซีกล่องก็จะคุ้มยิ่งกว่านะคะเพราะว่าได้ส่วนลดน้ําแล้วก็ได้ของแถมพร้อมนะคะแต่ถ้าเกิดใครงบไม่ถึงไม่เป็นไรสั่งทีละกล่องซองกล่องกระไดจัดส่งให้คือเก่าค่ะสําหรับนะคะกาแฟก้อนคําผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะคะต้อนรับทุกท่านต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ข่าวสู้นะคะเพลงที่2ค่ะชั่วโมงที่2ของรายการกันกับผลงานเพลงนี้นะคะเพลงนี้นี่ขอมาจากคุณแม่หนูจันแม่หนูจันทั้งสักแก้วแม่บอกว่าอุ้ยมากหลายเด้อเพลงเนี่ยยาวัตบักใบตายขออีบอกับไปน้ำกันแล้วอ่ะจังสัน2ปีที่ผ่านมา
2: เอ้ยใบมาตาย
0: ถ้าไปน้ำกันเนี่ยก็ยังบ่ว่าหยังเนาะแม่เนาะผู้ลองคนนี
2: ่เรื่อง
0: ไปตะบักใบแต่ว่าร่างกายยังอยู
2: ่ไม่ขาดฟัน
0: ส่งงานเพลงนี้นะคะเสียใจบักใบตาย
2: ใบเกิดก็เกิดมาพร้อม
0: คิดย้อนไปเมื่อตั้งแต่คงนั่งมาจัดรายการยังบ่โดนนะคะอยู่ที่เนี่ยแฟนรายการขอบักใบตายคงนั่งกับเปิดไปแบบก็เปิดไปซื้อๆแม่ๆแต่ว่ายังไม่ได้ฟังคักๆนะยังบ่ได้ฟังคักๆนะคะยังบ่เข้าใจว่าความหมายมันคืออย่างนะคะพอหลังๆมาโอ้นั่งฟังมือมีมือนึงนั่งฟังคักๆเลยโอ้โอมันหมายถึงอันนี้นี่เองสันเด0902927444ทักทายนะคะโทรหาลูกสาวได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อ
3: โ
0: ด
3: ดนะคะอยู่ที่นี่
0: จ้าพ่อปัญญาสวัสดีค่ะ
4: ก็เปิดไปจ
0: ะ
4: เจ
0: อบอกฟังในโทรศัพท์ในวิทยุ
4: เด่น
0: พ่อปัญญาฟังในโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวคุณพ่อจ๋าลูกสาวรับสายแล้วนะคะให้พ่อฟังในโทรศัพท์นะคะเอาโทรศัพท์แนบหูนะพ่อเนาะนะคะถ้าฟังในวิทยุมันจะช้ากว่ากันมันสาก็กันโดนเติบอยู่ค่ะเกือบนาทีโดยซ้ำไปอาจจะ40วินาทีเลยทีเดียวดังนั้นนะคะเอาโทรศัพท์แนบหูนะจ๊ะพ่อจ๋าจังสิเดี๋ยวเบากันเด้0902927444นะคะตอนรับกันเข้ามาค่ะเบรกนี้อยู่น้ำกันอีก1ชั่วโมงค่ะทักทายใดอยากสั่งซื้อสินค้าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำนำมาฝากมาตอนนะคะติดต่อได้เลย0902927444เอ๊ะแปลกกุ้งนั่งเปิดเพลงนี้นะบักใบตายอีพอปัญญาโทรมารอบสองมันตรงกับชีวิตอีพอบ่คะนี่เริ่มสงสัยแล้วเด้
2: ทำกันมาแต่น้อย
0: ตรงใจบ่ตรงใจอีพอปัญญาบ่เน
2: า
0: ะ
2: นี่บักใบตายแองแซง
0: 0902927444เปิดเพลงนี้เรารู้สึกอีพอออกห่อนออกห้นทันทีเด้เนี่ยเริ่มสงสัยละฝากไปแน่กันแล้วกันค่ะกาแฟก้อนคำจัดโปรนะจ๊ะแม่จ๋านะคะตอนนี้มีโปรอีกโปรหนึ่งที่น่าสนใจคือกันถ้าเกิดใครที่อยากจะได้กาแฟก่อนค่ำน้ำอยากได้น้ำมันหนวดก่อนค่ำไปใส่น้ำกันนะคะกับโปรลดราคานะคะเหลือแค่พันเดียวนะคะจ่ายแค่พันเดียวได้กาแฟก่อนค่ำไป3กล่องได้น้ำมันหนวดก่อนค่ำไปอีกตั้ง2ขวด นะคะติดต่อได้เลยสั่งซื้อได้0902927444ค่ะสวัสดีค่ะแม่น้อย
5: จ้าสวัสดีจ้าไอ้สาวคุณนั่ง
0: ค่ะค่ะแม่
5: ไอ้มื้อเช้านี้แม่สั่งยากับลุงบอยแม่บ่ได้ขอฟังเพลงให้แม่ขอฟังเพลงนําแม่เด้ออยู่เด
0: ้อได้ค่ะแม่เอาเพลงอย่างดีค่ะ
5: เอาไอ้สาวชุ่มแพแพรักเด้อของคุณตลาเด้อลูกเด้อ
0: จ้าสาวชุ่มแพแพรักเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
0: ได้จ้าแม่
5: มาไปทุกเสียงทุกสายเด้อลูกเด้อมาไปคนสวยนําเด้อ
0: จ้าได้เลยจ้าแม่ค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่น้อยนะคะที่จังหวัดสระแก้วด้วยช่วงเศร้าสร้างสินค้ากับพี่บอยไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอีเมลบอกลืมขอเพลงบอกเป็นอย่างเดี๋ยวช่วงนี้ลูกสาวเปิดให้นะคะเดี๋ยวเปิดให้เนาะแม่เนาะรอนะคะฟังได้เลย0902927444นะคะฝากร่วมไปถึงสำหรับนะคะทั้งด้านสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำนะคะ1กระปุกมีทั้งหมด30แคปซูลขายนะคะถ้าอีแม่สร้างกระปุกเดียวกับ650บาทจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางสั่ง2กระปุกนะคะ 1,300 บาทได้ของแถมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาของแถมค่ะราคาลดลงมาเหลือ 1,200 บาทเท่านั้นหรือจะสั่งเป็น3กระปุกไปเลย3กระปุก 1,800 บาทของแถมเลือกได้2ชิ้นค่ะเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำนะคะเรานี่เลือกได้2ชิ้นหรือจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่นะคะได้ชิ้นนึงค่ะมีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้านะคะแล้วก็มีกาแฟก่อนค่ำนะคะสามารถเลือกได้นะคะหรือว่าจะเป็นยากระใสเส้นก้อนค่ำนะคะกระใสเส้นก้อนค่ำค่ะ1กระปุกนะคะมีทั้งเบิด30เม็ด30แคปซูลนะคะราคาขายถ้าซื้อกระปุกเดียวก็450บาทซื้อ2กระปุก900นะคะซื้อ3กระปุกได้ส่วนลดได้ของแถมสำหรับ3กระปุกนะคะ 1,200 บาทนะคะของแถมสามารถเลือกได้เลยนะคะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวแล้วก็สบู่ก้อนคำนะคะติดต่อได้สอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ0902927444นะคะสวัสดีค่ะจ้าว่างได้เลยนะคะพี่เดี๋ยวโอนให้โอเคโอเคค่ะโอเคค่ะพอดีอยู่ในรายการค่ะ สร้างของแม่กุ้งนั่งเนี่ยกับนักสะดำสร้างของอยู่เลยคนทรงมาทรงสูมือสูมือเหมือนจะกว่าสร้างอย่างแน่ตะละมือเนี่ยสูมือนี่บ่ค่อยได้ไปซื้อของน้ำตลงตลาดละเด้ค่ะแต่สั่งของออนไลน์ตลอดเลย

0: ายหอดฟ้า
1: อันเงินเดือนนี่ไปกับสั่งของเบิดได้แม่จ้า
0: ผ่อนกัน
1: ขอบคุณไปด้วยค่ะสำหรับนะคะน้ำมันเขียวก้อนคำกับฝากอีเมลไปแน่นะคะใช้ทาใช้ถูใช้นวดสูดดมได้เลยสำหรับน้ำมันเขียวก้อนคำเป็นชนิดน้ำ นะคะเป็นขวดชนิดน้ำใส่ไดโดนนะคะแม่จ๋าหอมคือยังเนี่ยนะคะผู้ลองคนวิ่นแดดนะคะเอาไปสูดดมได้เลยค่ะบรรเทาอาการได้ดีสนใจติดต่อใดนะคะ0902927444ถ้าซื้อขวดเดียว195นะคะซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะแม่
2: ผลิตภัณฑ์กระใสเส้นก้อนคำเนาะ
1: จ้ากระใสเส้นก้อนคำอีแม่อยากได้จักกระปุกดีค่ะ
2: มันเป็นแคปซูลเงินหรอ
1: จ้าเป็นเม็ดแคปซูลค่ะแม่1กระปุกมี30เม็ดค่ะ
2: 450บาท
1: จ้า450ค่ะแม่
2: เอา1กระปุก
1: เอากระปุก1ไปล่องเบิ่งก่อนเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
1: ค่ะอีแม่เคยสั่งบ่ค่ะ
2: บ่ค่ะ
1: บ่เคยสั่งลูกสาวขอซื้อน้ำสกุลละกะทียูค่ะ
2: อัญชลีผังดี
1: แม่อัญชลีผังดีนะคะ
2: หมู่9
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่คะแม่
2: 117หมู่9
1: 117หมู่9ตำบล
2: น้ำคำ
1: น้ำคำ
2: บ้านหนองคำตำบลน้ำคำ
1: ตำบลน้ำคำอำเภอค่ะ
2: เมืองศรีสะเกษ
1: อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
2: บ้านหนองคำเด้อ
1: จ้าจ้าแม่เบอร์โทรนี่เบอร์แม่เองเลยเนาะแม่เนาะ
2: จ
1: ้าเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้นะคะ
2: จ้ามือทอดบ
1: ่ศรีสะเกษอาจจะสัก2วันค่ะแม่
2: จ
1: ้าค่ะแม่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนี่แม่หลายๆก็แล้วกันค่ะน่าจะสัก2วันโดยประมาณนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีกุ้งนาง
1: ค่ะ
3: ไปกับเพียงเมียน้อยเหรอเด้อ
1: ฮะอันใดเกาะ
3: เพียงเมียน้อยขอเพียงยัง
1: อ๋อแม่น้อยแม่น้อยแม่น้อย
3: เพียงกินตลานะ
1: สาวสาวชุมแพแพรัก
3: ไปกับเพื่อนนั่นล่ะ
1: จ้าเอาน้ำกันกับแม่หน่อยเลยเนาะไอ้เนาะ
3: ครับผม
1: ได้เลย
3: มอบให้แม่ตะไคร้หอมในเด
1: ้
3: อ
1: ได้ค่ะ
3: มอบให้เจ้าของเพลงน้ำ
1: เจ้าของเพลงน้ำ
3: ครับมอบให้คนเปิดน้ำเด
1: ้อค่ะ
3: สวัสดีครับบ๊ายบาย
1: บ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับนะคะพี่มิตรใหม่วัฒนาด้วยก็แล้วกันนะคะบอกเอาเพลงเดียวกันกับแม่หน่อยเลยสักครู่เดี๋ยวฟังนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวถึงคิวแน่นอนนะคะวันนี้คิวไม่เยอะเท่าไหร่นะคะคงนั่งคืนวานอาจจะเปิดได้ครบสู่เพลงอยู่หนึ่งงานเพลงนี้ค่ะจากคุณพ่อปัญญาเสียงฝากจากนกนะคะบอกส่งกำลังใจไปหาคุณแม่ประกอบแก้วขอให้สุขภาพดีขึ้นหายป่วยเร็วๆอีพอว่า0902927444ค่ะ

0: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่สุขาโรดให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถูกตัดเงินเดือน
4: เจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
4: ่กะมาเบิ่งติลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
1: เออแมนอีลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
4: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
1: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
4: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
1: 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
4: เออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

สบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่

G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระใสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเถื่อนพุ่นน่ะโอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่ายเฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร

0: ุงนั่งรับสายค่ะ
1: สวัสดีจ้ากุงนั่งดีจ้า
0: จ้ากุงนั่งจ้าแม่
1: อันแม่สมควรด้วยล่ะ
0: ค่ะ
1: อันของแม่โทรศัพท์มันเป็นยังบุค่อย
0: ๆโอ้มันเบาบ่แม่อีแม่ได้ยินกุ้งนั่งแน่บ่ได้ยินอยู่เด้เน
1: า
0: ะ
1: จ้าก็เลยแม่สิสั่งยาแม่ลูก
0: จ้าได้จ้าแม่เอาอย่างดีค่ะ
1: สั่งอันยาตาก้อนค่ํา2กล่อง
0: จ้าสายตา2กระปุก
1: จ้ายานวด2ขวดแม่ล่ะ
0: จ้าน้ํามันนวด2ขวดสูตรใด
1: เป็นพันนึงมันบ่
0: ถ้าบำรุงสายตา2ถ้าสายตา2กระปุกมันก็เป็น 1,300 เหรอได้แม่
1: แม่ได้เอายาบำรุงสายตานั่น2กระปุก
0: จ้าบำรุงสายตากระปุกละ650ค่ะแม่กระ
1: ปุกละ650
0: จ้า2กระปุกมันเป็น 1,300
1: แล้ว
0: จ้าน้ำมันนวดแม่เอาจะขวด
1: นวดเอาโอ้ดี
0: จ้าหรือว่าแม่จะหมายถึงกาแฟ
1: มันพันสองเจ
0: จ้าบำรุงสายตาสองกระปุกพันสอง
1: หาซีบเนาะมันที่เป็นเท่าไหร่เป็น
0: จ้า
1: สาม
0: บำรุงสายตากระปุกละ650ค่ะแม่ถ้าแม่สั่งสองกระปุกมันจะเป็น1,300ได้แม
1: ่
0: จ้า
1: เอาจังสี่ใส่เอายานั่นกล่องหนึ่งยาแต่บำรุงสายตาน่ะกล่องหนึ่ง
0: จ้าบำรุงสายตาหนึ่งกระปุกเนาะแม่เนาะ650บาท
1: ยานวดนั่นสองกระปุก
0: จ้านวดสองขวดสูตรใดคะแม
1: ่สองกระปุกเอาอันสูตรเย็นได้ละ
0: สูตรเย็นทั้งสองเลยบ่ค่ะ
1: สองกระปุก
0: จ้าก็จะเป็น6,789,950ค่ะแม่
1: มันเป็นเท่าไหร่2อย่างน่ะ
0: จ้า2อย่างนี่เป็น960อ่ะ950ค่ะแม่
1: จ้า
0: เป็น950บาท
1: จ้า
0: เบอร์โทรนี่ของข้อมูลเก่าแม่อยู่ในเบอร์โทรนี่เด้เนาะแม่เนาะข้อมูลเดิม
1: จ้ากันแม่ขอฟังเพลงนั้นนะ
0: ค่ะแม่อยากฟังเพลงอย่าง
1: ร้อยไถแปรมั้ยล่ะ
0: ร้อยไถแปร
1: จ้า
0: ร้อยไถแปรเดี๋ยวลูกสาวเปิดไทยนะคะแม่
1: จ้า
0: จ้าอันเบอร์โทรนี่อันเบอร์โทรนี่เป็นของมุ่นเก่าแม่เลยเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะ
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
2: ขอบคุณอีแม่น้ำกันแล้วกันนะคะแม่จ๋าลูกสาวเบิ้งขอมุ่นตามเบอร์ของแม่0638087316นะคะข้อมูลไม่ขึ้นเลยค่ะแม่นะคะแม่สมควรแม่สมควรอีแม่โทรหาลูกสาวนะเห็นแม่บอกว่าแม่ชื่อแม่สมควรแต่ว่าดูตามเบอร์ที่แม่โทรมาเมื่อสักครู่นะคะ0638087316บ่มีข้อมูลแม่จ้ะแม่อีแม่โทรหาลูกสาวไม่แน่ค่ะเดี๋ยวจะได้ลงออเดอร์นะคะให้ได้ส่งภายในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะจ๋า
3: คงเอาอยู่เดี๋ยวยังเอ้าบ่ได้เอาเดี๋ยวนี้มื้ออื่นเช้าบุญยังวะเอ้าเขาก็บ่ได้มาส่งเดี๋ยวนี้นี่ล่ะบ่ยาแม่นแม่มันบ่มาส่งดอกเออสิเท่าหยังมื้ออื่นเช้าซ่อล่ะแม่มื้อเช้าคือเท่าจ้ะใช้โทรมาแล้วไปไม่บ่รู้ดอกบ่รู้
2: จ้ารับแล้วจ้ะแม
3: ่ก็บ่บ่ล่ะ
2: จ้า
3: แม่อยากได้อันกาแฟจับ2กล่อง
2: กาแฟ2กล่องแ
3: ม่ว่าใส่โทรมื้ออื่นเช้ามันบ่มาเปิดบับๆไว้นี
2: ่อ๋ออีแม่พร้อมรับมื้อใด
3: อันเอามาลวดเอามามืออื่น
2: จ้าส่งออก
3: คันแม่โทษเนี่ยมือเศร้าของเชียแม่ว่าสิโทษน้ำไอ้บ่อยมันได้มืออื่นน่ะนะ
2: จ้าบัดนี้แม่พร้อมรับสินค้ามืออื่นบ่ค่ะ
3: เออเอาอันกระใสเส้นน้ำกล่องนึงเด้อล่ะเด้อ
2: กาแฟ2แล้วก็กระใสเส้นนึงเนาะแม่เนาะ
3: เออ
2: จ้าก็จะเป็น1,050บาทของแถมอีแม่เอาหยังคะ
3: ของแถมเอาอันเก้าละเอาอัน
2: จ้าย
3: ังบ่อนฮ้อนๆ
2: น้ำมันนวดสุดฮ้อน
3: เออ
2: จ้าใดจ้าแม่ดูส่งของใครข้อมูลอีเมลตามเบอร์นี้เนาะแม่เนาะ
3: เออตัวกับหูจักแม่โทรมานี่แม่โทรมาหลวดออก
2: 0840790578จ้าคุณแม่ละมอนคงไทยแม่แดงนะคะ
3: เออ
2: จ้าจ้าจ้าแม่เจอข้อมูลอีเมลแล้วค่ะ
3: เอาไ
2: ปอ
3: ย่างที่ถ้าแทนจะเสื่อนั่นนี่ว่าที่เสื่อ
2: ข ขอบคุณที่แม่น้ำกันแล้วกันนะคะสรุปยอดของนะคะคุณแม่ละมอนคงไทยหรือว่าแม่แดงนะคะอยู่ตำบลศรีถาดอำเภอศรีถาดจังหวัดอุดรธานีค่ะอีแม่เอากาแฟก่อนค่ำสองกล่องกระใสเส้นก้อนคำอีกนะคะกระปุกหนึ่งเนาะแม่เนาะนะคะยอดร่วมของแม่ก็จะเป็น 1,000 กับ50บาทนะคะส่วนของแถมนะคะรับเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำนะคะสูตรร้อนแม่จ๋าเบอร์ลงท้าย7316แม่โทรหาลูกสาวแน่นะคะค้นดูข้อมูลเดิมอีเมลว่าเจอค่ะ

นี่คือกับวอนนางนอนส่งไปหาอีแม่ค่ะที่สั่งซื้อสินค้าเขามาพร้อมแล้วก็นะคะได้นำผลงานเพลงนำกันแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคำสั่งซื้อเลยค่ะแม่จ๋าขอบพระคุณอีพอนะคะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนะคะทางด้านคุณแม่สมควรชิดนอกนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะแม่สั่งเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกนะคะแล้วก็น้ำมันนวดก้อนคำสุดเย็น2ขวดนะคะหยอดรวมเป็น950บาทขอบคุณคุณแม่ละม่อนคงไทยหรือว่าแม่แดงอยู่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรนะคะสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องนะคะแล้วก็กระไซเซ็นก่อนค่ำอีก1กระปุกหยอดรวมเป็น 1,050 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำสุดฮอนขอบคุณแม่สีมิงมิดค่ะอยู่อำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600บาทขอบคุณแม่เดี๋ยวนะคะสักครู่คงนั่งคือใส่ซื้อแม่สีมิ่งมิดไป2อันพุ่นค่ะนี่นะคะขอบคุณสำหรับคุณแม่อัญชลีผังดีค่ะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษสั่งกระไซเซ็นก่อนค่ำหนึ่งกระปุกนะคะ450บาทขอบคุณคุณแม่ภาวินีอินทรีอยู่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสั่งกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องนะคะ350บาทขอบคุณแม่เกตนนท์ไพรวันค่ะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสั่งกระไซเซ็นก่อนค่ำหนึ่งกระปุก450บาทขอบคุณแม่ฝ่ายพ้นสิงอยู่อำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญสั่งน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดฮอน2ขวด300บาทขอบคุณแม่ไหมนิมาชาค่ะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600บาทขอบคุณตาลิ่นทำบุญมาอยู่อุบลราชธานีสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่องบำรุงสายตาก่อนค่ำอีก1กระปุกยอดรวมเป็น 1,650 บาทแถมผักขนหนูขอบคุณแม่แพ่งสีนายนิตนะคะอยู่อุบลค่ะสั่งกระไซเซ็นก่อนค่ำ4กระปุก 1,600 บาทแถมผักขนหนูขอบคุณแม่ปลางมูนแอดนะคะอยู่อำเภอกระนวนขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่องของแถมเป็นผักขนหนูแล้วก็ขอบคุณคุณแม่หนูจันดีปะวีอยู่สะแก้วนะคะสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องค่ะ600บาทขอบคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกออเดอร์เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เวลาลูกสาวเบิดแล้วค่ะเพลงสุดท้ายที่ทันรอยไถแปลส่วนแม่พิษโซ่เมืองแซะแม่จ๋าเหลือเพลงแม่ผู้เดียวมืออื่นลูกสาวสัญญาเลยค่ะสาวเฒ่าอกหักเดี๋ยวมืออื่นกุ้งนั่งเปิดไห่เนาะแม่เนาะนะคะพรุ่งนี้มาฟังนะจ๊ะแม่จ๋าแม่พึ่งหายจากอาการป่วยว่าจังสันนะคะนอนรอฟังเพลงอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกสาวเปิดให้นะคะคุณแม่สาวเฒ่าอกหักมืออื่นได้ฟังแน่นอนสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วส่งต่อนาทีต่อไปดีเจดิวกฤตนันท์รับช่วงต่อส่วนกุ้งนั่งกับมืออื่นมาพอกันใหม่สำหรับมื้อนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยและสุขภาพดีกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

ธรรมชาติหลากหลายมากมายหมายผลภูผายนภาพเขียนประวัติศาสตร์สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์อาศักดิ์ภูพานหมายเลขโทรศัพท์0854621050

ที่ก็สั่งกันให้หันมาปองดองใต้ตองดอกคือดามเฮ็ดใจงามตามคองเขาโบราณเฮาเพิ่นบอกว่านั่นเด้มีศีลมีปูปาให้ยองยือคือคำเขาแต่เก่าหลัง

0: คลื่น98ออกผู้ผ่านฟังได้หมดหนุ่มสาวโสดคนมีแฟนสร้างสีสันหนุ่มแจ่เท่ามอบเพลงให้กันและกันว่าใหญ่ศักดิ์ผู้ผ่านอยู่กับท่านวันละประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องได้ทําบ่ใหญ่คิวตําตะละละลําบ่เก็บท้องปวดหัวป้อกันคือเก่าครับเนาะตั้งแต่14นาฬิกาไปจนฮอด16นาฬิกาเอาป้อกันไว้ตรงกับวันพุธพี่น้องวันพุธมืดมือแล้วมื้อนี้วันพุธที่14เดือนตุลาคม2569ขึ้น3ค่ําแล้วตัวพี่น้องเดือน11นับถอยหลังอีก11 12มื้อก็ออกพรรษาแล้วพี่น้องเอ้ยออกพรรษาแล้วหน้างานหน้ากฐินพระป่าจักหน่อยก็ได้เนาะ100กระทอกกระทงแล้วบัดนี้แข่งเลือกแข่งพาย100กระทงมันกันกุ๊บที่พี่น้องไปจนฮอดพุ่นละเดือน6พุ่นละบัดนี้ออกพรรษาแล้วพระเจ้ามวนกันฮอดเดือน6พุ่นละบุญบั่งไฟพุ่นละเนาะแม่นบ่เอาครับวันนี้ก็มาพ้อกันคือเก่าพร้อมกับน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรด้วยครับเด้อน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรฝากพี่ต้นน้องครับผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้พี่น้องเด้อพกติดตัวไปนำเด้อพี่น้องน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรผู้ที่มีอาการครับชาตามแขนตามขาจังสีเด้อเป็นอัมพฤกษ์ครับแผลสุดแผลเปื่อยขี้เก็บกัดไม่งอดตอดตอตอดแตนตอดนี่กะน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรนะครับเด้อพกติดตัวไปนำไปให้ไปหน้าไปหัวไปส่วนไปโน่นนี่นั่นแมลงสัตว์กัดตอดตอดปุ๊บถ้าปรับหายภายในปรีบตาทุกพี่น้องกระปุกใหญ่เลยครับกระปุกซัมพี่พี่น้องเอ้ยระคมราคากระปุกแพงแค่220บาทหนึ่งเด้อสนใจก็ติดต่อมาได้เด้อกับเบอร์ก็เบอร์เดิมเบอร์พ่อใหญ่นี่แหละ0652630729เด้อครับเด้อ0652630729กับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่แหละเนาะฝากพี่ต้นน้องแล้วก็มาอีกสักเกินครับมาทางห้างทองเพชรงามของเจเธอผู้ใหญ่ใจดีครับเนาะเบิ่งย่างรายการอีกท่านหนึ่งคือเก่าบ่ทิ่มบ่ปะ FM 98ด้วยดีตลอดมา30กว่าปีแล้วพี่น้องเอ้ยห้างทองเพชรงามของเจเธอเป็นจำหน่ายทองคำรูปพรรณพี่น้องทองเสร็จแล้วบ่สีดกับทองเสร็จแล้วบ่เขียวเด้ทองเสร็จแล้วไม่ตลอดการตัวบ่หลอกบ่ดำบ่จะเป็นกับสอยข้อสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจเธอเด้อครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยหาง่ายๆลานมักใหญ่ครับอยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาไสยสินเด้อพี่น้องเด้อซื้อทองวันอาทิตย์คิดได้ราคาต่ําเด้ฝากทองวันอาทิตย์คิดได้ราคาสูงพี่น้องดอกเบี้ยก็ต่ําต่ําตัวหมายเลขโทรศัพท์ก็042714384ครับโทรติดต่อสอบถามล่วงหน้าได้เด้อพี่น้องเด้อโทรไปหาเจ้เพิ่นก็ได้หรือว่าทีมงานก็ได้โทรไปถามไตว่ามื้อนี้ราคาทองเท่าใดเนาะเจ้ว่าสิถอยจักบาท2บาทว่าซั่นหรือว่าเจ้มื้อนี้ว่าสิเอาทองไปฝากดอกเบี้ยจักบาทดอกเบี้ยเท่าใดโทรได้เลยครับเด้อไปฮอดร้านก็บอกว่าพ่อใหญ่คิวตําตะละละลํานั่นน่ะเด้อบอกมาว่าซั่นพี่น้องสิได้ส่วนลดเด้อ้าวโทรศัพท์มื้อนี้เงียบครับเนาะเอาเปิดเพลงแรกแค่เอาเงียบๆเนาะมาก่อนหมู่เนาะเจ้บุญสายบุญกับตัวแทนจําหน่ายของพ่อใหญ่ได้นี่สาวสวยบ้านน้องข้าสิติลิลี่ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: จ้า
0: น้อง
1: ขอเพลงอาย
0: เพลงอะไรครับ
1: วอนเจ้าแม่นางนอน
0: วอนเจ้าแม่นางนอนจินตลาพูนลาบครับครับ
1: ฝากให้ซาเล็งบ่าวนาดง
0: ครับ
1: ซาเลน้ำอายซาหมักพริกชุกหมักพริกหยวกน้าหนองไผ่น้ำอาย
0: ครับ
1: บ่าววังม้นน้ำ
0: เออ
1: บ่าวน้อยวังจำโม
0: แมน
1: บ่าวชีวิไลน้ำเนื้ออาย
0: ครับ
1: ทุกเสียงทุกชายอาย
0: เออเ
1: บ่าลายบ่ได้เป็นวัดข้อแห้ง
0: หัวอย่าเบ่าแห้งมันสิติดอายได้นี่เอา
1: ลืมบ่ได้กันหน้าไม้ละลอย
0: ครับครับผมครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับอย่าว่าแห้งเลยมันจะติดอายอายเป็นวัดบ่ได้มาจัดรายการเปิดเพลงให้ฟังได้แม่นบ่บ่าววังมนคนกาฬสิน
2: ธุ์สวัสดีครับผม
0: ครับครับ
2: ขอส่งเพลงนะครับผม
0: เพลงอะไรครับ
2: เสียงฝากจากนก
0: เสียงฝากจากนกนกพรพนาเนาะ
2: ครับผมขอฝากให้เพิ่นนี่เด้อ
0: เพิ่นได
2: ้ลาเพิ่นชายบุญคนสวยเพิ่นละ
0: โอ้เพิ่นเมื่อกี้นี่บ
2: ่เพิ่นเมื่อกี้นี่ละบ่
0: เสียงฝากจากบ่าววังมนนะครับ
2: ฝากให้เพิ่นพิเศษเลยเพิ่นนะ
0: คร
2: ับก็ฝากน้องอ่อนคนสวยแน
0: ่ครับ
2: แต่ฝากน้องนุ่นคนสวยแน่แล้วก็น้องใหม่คนสวยๆในเด้อ
0: ครับ
2: แล้วก็ฝากให้ตาเดียวคนสวยเพิ่นแน่
0: ครับผม
2: ฝากแม่น้องหนูหมวยคนสวยๆพิเศษเลยเพิ่นแน่แล้วก็ฝากใครสาวแหล่บ้านหน้าคนสวยๆนั่นล่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็ฝากใครสาว40คนสวยเพิ่นแน
0: ่
2: แล้วก็ฝากให้ลูกแก้วคนสวยๆนั่นล่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็ฝากใครบ่าวสําน้อยนี่เด้อครับก็ฝากใครดีเจสักรูปรอเนี่ย
0: ยังมาทันได้รอเด
2: ้ครับ
0: ออกพรรษาพุ่นล่ะ
2: ไม่ได้ลา
0: ครับช่วงนี
2: ้ไหนบ่ได้ให้ครับให้พิเศษบ่คือเก่านั่นล่ะ
0: ครับครับ
2: ฮักแฟนกันเบิดกูคนล่ะแฟนเพลงของดีเจสักนั่น
0: แม่นตัว
2: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับยังบ่ทันได้รอออกพรรษาลาพ่อเจ้าพุ่นล่ะจังสิไปร้านเสริมรอจักหน่อยเนาะแม่นบ่บ่าวศรีวิไล
3: ได
0: ้
3: คร
0: ับ
3: ผมจะมาเสริมรอแล้วตอนน
0: ี้บ่ทันเสริม
3: พร้อมครับ
0: ข้าผมก็บ่ได้ตัดเข้าก็บ่ได้โกนหนวดก็บ่ได้โกนตอนนี้น้ําก็บ่ค่อยได้อาบ
3: ครับผมครับผมก็ขอฟังเพลงกันได้ครับผมมื้อนี้
0: เพลงพี่สาง
3: วันนี้ผมเลือกมาจะฟังเพลงฟังสายครับเด้อ
0: ฟังสายก็ได้ฟังขัวก็ได
3: ้บุญเพลงลูกเมืองเซครับผม
0: ช
3: ื่อเพลงว่าทิมสาผัวเนา
0: ๆทิมสาเป็นบ
3: ่ครับผมทิมสาผัวเนา
0: ๆโอ้ครับครับ
3: ครับผมของบุญเพลงลูกเมืองเซครับผม
0: อ
3: ยู่เสด้อผัวเนาๆเด้อผู้ใดมีผัวแล้วมาเอาไอ้วิไลนี่ผัวใหม่เด
0: ้อโอ้ยเว้าอีกละ
3: งามเน
0: า
3: ะ
0: เว้าอีกละบ่ได้ให้เขาเจ้าปากันบาปได
3: ้ครับผมยอกแซวสิซื้อครับผม
0: ครับครับ
3: ขอฝากด้วยครับ
0: ครับ
3: ฝากให้เจ้บุญคนสวยคนงามวางญาตินะครับผมกับทีมงานเพิ่นนะครับเด้
0: อ
3: แล้วก็ให้สาวเล่คนสวยคนงามนะครับผมกับทีมงานเพิ่นนั่นแหละครับผม
0: ครับ
3: ให้คุณนายกระต่ายพร้อม
0: ครับ
3: สาวเกศรเยอะเจ๊เกศรร้านจงงามครับผมให้นกแก้วน้ำมีน้องดอกมือน้ำครับผม
0: ครับ
3: แล้วใครขากับน้องอ่อนครับผมเจ๊ใหญ่ครับปลาหำน้ำนะครับเด้อ
0: ครับ
3: บ้ากุ๊กโดดและกาบ้าผู้พยนท้องครับสาวข้าวเหนียวสาวนกนางแอ่นสาวผู้ไทยรอบสองนะครับผม
0: แมน
3: ครับผมทุกเสียงทุกสายแฟนเพลงขอชักครับผม
0: ครับผม
3: มีได้กับพลาทางทิศตะวันตกพลา
0: ทางทิศตะวันตกอ้าว
3: ครับผม
0: ครับครับสวัสดีครับทิศตะวันตกเจ้าวัญญาไปอยู่ขอนจันแล้วกับพระจักมันบ่เว้างัวอ้วนเอ้าคุยน้ําปะ
4: ครับครับเปิดมันถึกเด้อครับมื้อนี้ครับเพลงนะครับ
0: เมื่อวานบ่ถึกบ
4: ่บ่ถึกครับ
0: โอ้บ่ถึกก็ผิด2อย่างนี่ล่ะมันคือแท่งไฮโลนี่ล่ะ
4: หม้อ1ห้องคือน้องเอิ้นหาครับ
0: หม้อ1ห้องคือน้องเอิ้นหา
4: ครับของดาวดินถิ่นจอมพรนั่นแหละครับ
0: ดาวดินติ
4: ครับดาวดินถิ่นจำพรเพลงเล่าครับ
0: หม้อ1ห้องคือจังผู้นั้นห้องหาเอา
4: ผู้สาวห้องหานี่แหละครับ
0: นั่นล่ะ
4: ฝากให้ทีมงานของพิซซ่านี่เด้อครับ
0: ครับ
4: สาวทางโค้งสาวโหตะพานครับงูตะฟางก็ฝากให้เด้อครับฝากให้เพิ่นเต็มๆด้วยครับงูบ่มีผิดนะครับเป็นงูปลาแล้วแหละ
0: เป็นงูปลา
4: ไม่งูจงอางหรอกครับเดี๋ยวนี้
0: ปลาหลายปีแล้ว
4: งมเท้าอยู่ได้ครับเดี๋ยวนี
0: ้
4: ได้กับสาวซาลิงนะดงครับ
0: ครับ
4: ทีมงานเจ้บุญน้ำครับสาวเล่มานานเด้อครับ
0: ครับ
4: 45สั้นเหมือนนั่นแหละครับฝากให้เบิดทุกคนผู้ใดบ่ได้ฝากเจ้ใหญ่น้ำครับปลาหามน้ำเด้อครับ
0: ครับ
4: ทุกเสียงทุกสายครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับบ่าวงอ้วนพี่น้องหม้อ1ห้องคือจังน้องพุ่นนั่นล่ะเอิ้นหาแล้วว่าว่าแนวใดสาวหัวตระพานสาวเหลือน้อย
5: ขอฟังเพลงในอาสา
0: เพลงใดครับ
5: อยู่ในใจเสมอจ้า
0: ผู้ใดล่ะผู้ใดอยู่ในใจเสมอผู้ใด
5: คือว่าไปที่นี่ล่ะ
0: โอ้บ่าวงอ้วนน่ะเนาะ
5: หักๆข้างหลังอยู่เด้อว่าเด้ออัน ันนั่นหันมันไม่ได้เบิร์ดเด้อเฮ็ดเวียกสู่มือได
6: ้นั่นสู่บ่ที่เฮ็ดเวียกเก่งได้เหลือหน่อยพี่น้องเอ้ย
5: สาวสะพานอยู่บ่ยันตะบ่แน่แหละ
6: เนาะ
5: จ้าพาไกยันบ่าวสาวทะเลงได้เด้อกระบ่าวหน้าดงบ่น่ะ
6: ครับ
5: จ้าสาวบรรนูนสุขุทุกคนบ่น่ะล่ะพลังเงียบบ่นั้นจ้าสาวเกศรพร้อมเด้อ
6: ครับ
5: ขายก้อยน่ะล่ะ
6: ร้านทุกทางหวงไข่ขายก้อยค่อยผู้นั้นก็ได้
5: จ้าสาวบรรนงค่าพร้อม
6: ครับ
5: สุขุทุกคนน่ะล่ะ
6: ครับพี่สังกับผู้ใดเอ้าเฮ็ดจังฟันละมันบ่หรือเฮ็ดจังฮ
5: ะเอากับแก้เด้จ้าภาพคู่ไปพุ่นล่ะ
6: ครับ
5: จ้าชาวบ้านตะมองพร้อมเด้อทุกผู้ทุกคนนั่นล่ะครับ
6: เออ
5: ๆครับจ้าหน้าไม้กับพังกันเดียวเด้อ
6: ครับครับผม
5: ขอบคุณค่ะ
6: สวัสดีครับสาวเหลือน้อยสาวหัวตะพานเอ้าสอผมตกใส่เนาะเมื่อกี้นี่เนาะยิ่งก็หลอกก็หลอกตกใส่ผู้สอก็สอเอ้ยขาดโรงเรียนตั้งหลายมื้อพี่น้องเอ้ยนี่ถูกแส่ซะบ่นี่เหอแส่เขียนนักเรียนซะบ่เนาะนี่เนา
7: ะโอ้ครับบ่มีเงินโทรศัพท์ครับ
6: ฮ
7: ะบ่มีเงินโทรศัพท์ครับไปรับจ้างครับ
6: เอ้ยเว้าคือเนาะ
7: คนซื้อเดือนเลยครับ
6: คนซื้อเดือนอยู่ทางไหนตะเว้นขึ้นหรือตะเว้นตกท่านอยู่ตะเว้นเหนือตะวันเหนือเนาะ
7: ตะวันเหนือครับผมก็คิดอยู่ครับ
6: เออข้าอยู่เราฟังอยู่ตอนนี้ฟังอยู่ดอก
7: ครับผม
6: ครับ
7: เอาเสียวซ้ายแล้วครับ
6: ครับครับผมบ่าวนั่งตะเลิงเลิงพี่น้องฝากไว้ทางพุ่นล่ะตะวันเหนือพุ่นล่ะว่าสั่นฟังอยู่ช่วงนี้ฮอดบ่าย3เด้อเราว่าถ้ามันเลยบ่าย3ไปแล้วบ่ได้พังได้ว่าสั่นยากน้ําส่วนอย่างยากน้ํางัวน้ําควายเราเอานะเอาครับเอารับอีกสัก 2-3 สายฟังเพลงเนาะถ้าประมาณได้ผมเปิดเพลงให้เด้อเอานับสักเอิ้นนับ1ซะก่อนนับ1เลยพี่น้องเด้อหาดินสอตกใส่เนาะบัดนี้เนาะสิบ่ได้เหยาหาบ่เนาะดินสอบัดนี้ปากกาผู้ค้าบัดนี้คุยกับสาวเหลือหน่อยเมื่อกี้ลุดมือเลยแม่จะเป็นพี่สังครับ
8: สวัสดีครับขอฟังเพลงครับ
6: ครับผม
8: ตัวไกลใจฮักมัน
6: ตัวไกลใจฮักมันอ้าว
8: ครับฝากให้ป่าวิไลด้วยครับ
6: ครับ
8: เราเลยบรรณาเราแก๊บปนวน
6: ครับ
8: เราปีคมรถเป็นอมิตา
6: ครับ
8: สรัญญาเอา40 25ตันทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับ
6: แม่น
8: หน้าไม้พันตันครับ
6: ครับเอ้าเสียงมันก็ลองงัวเนาะพุ่นป้องแป้งป้องแป้งอย
8: ู่
6: โอ้มีความสุข
8: ครับสวัสดีครับ
6: มีความสุขขนาดบ่าวผู้บ่าวยนต์พี่น้องเอ้ยงานเดินเงินดีมีแต่สิ่งดีๆให้ดูเบิดมือเราก็ได้เนาะฟังเพลงแรกแขกมันครับเนาะฟังเพลงแรกแขกมันสักกันจากการแนะนำของเจ๊บุญสาบุญครับตัวแทนจำหน่ายของพญายิ่งคิวต่ำๆกัดสันมาวอนเจ้าแม่นางนอนว่าสันสาวเสียงเพลงครับจินตลาบุญลาบฝากตอนทุกมองทุกบอลเด้อพลังเงียบทุกผู้ทุกมองทุกผู้ทุกคนเด้อฟังน้ำเดียวพี่น้องกับรายการกับลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พญายิ่งคิวต่ำครับเดี๋ยวเดี๋ยวสันเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องแป๊บกันรับสายหน่อยก่อนเนาะโอ้ยสาวนุ่นเด้พี่น้องอันนี้สาวนุ่นว่าเด้อเ
9: ด้อไอ
6: ้ว่าจังได๋น้อง
9: ฟังเพลงขอฟังเพลงฟังลำนี่ไอ้
6: เพลงพี่สั่งน้อง
9: เกี่ยวขอดอล้อไอ
6: ้น่าเกี่ยวขอดอนี่นี่เนาะเกี่ยวขอดอล้อพญายิ่งคิวต่ำจี
9: มันบ่าววิไลเด้อ
6: ครับครับ
9: บ่าววิไลบ่าววังมนบ่าวกับเกสาวเล่เด้อ
6: ครับ
9: สาวจ้าเล่งสาวมักติ๊กจุ๊บสาวได้พร้อมเด้อ
6: ครับ
9: จ้าทุกเสียงทุกชายจ้า
6: ครับครับสวัสดีครับอ๋อครับน้องนุ่นสาวนุ่นบ้านน้องคาบมะครับเอาปหลานสาวมาอีกแล้วได้ไหมเดี๋ยวบื้อๆซะก่อนนอกคุยกับหลานสาวแม่ลามซะเกินครับ
9: ลูก
6: เอาไปใส่แล้ว
5: ไปแล
6: ้วไปละบอตีย
5: ังอยู
6: ่บ่มีคืนแม่นบ่นี
5: ่ฮะบ่มีบ่ว่าใหญ่มีอยู่นะ2 3
6: เออนั่นครับมันเป็นกระขาดได้หายอยู่เอาเพลงใดเพลงใด
5: ฝากช่องต้นเฟนเด
6: ้อมืดตึบเลยบัดทีนี้ไอแอมมืดตึบเลยบัดเอาไม้ดู
5: ฝากซองกินดองแฟน
6: โอ้แฟนบ้านไหนล่ะ
5: แฟนจักเล่จักอยู่มืดเล่แฟนก็ได้เนาะ
6: เอาแฟนเพลงนี่แหละเนาะฝากซองกินดองแฟนเพลงเขานี่แหละ
5: แม่น้องน้องมีสัญญาณคนใหญ่ทุกเส้นทุกสายเด้อ
6: ครับครับ
5: หน้าไม
6: ้แสดงว่าบ่ได้อยู่บ้านได้นี่เนาะ
5: อยู่บ้านอยู่มันหาบ่มี
6: จีโอสันหลังมันไกลเคลื่อนน้ำพุ่งโพดมันเลยบ่มีคลื่น
5: มันอยู่ใกล้ทะเลมันอยู่ใกล้น้ำพุ่งเอาสบายดี
6: ครับครับสบายดีครับร้านเสาโคกลางไม่ลามพี่น้องเอากลับมา

ครับวอนเจ้าแม่นางนอนวาสันเจ๊บุญสาวบุญกับตัวแทนจำหน่ายของคุณยายจิ๋วตำตะละลำครับเนาะเจ๊บุญเอ้ยน้องบุญเอ้ยถ้าเธอเหงาโทรหาเราก็ได้นะพูดแล้วยอมพบปะคุยเป็นเพื่อนจะไม่เหงาเด้อยู่คนเดียวกับความคิดจะซบเซาโทรหาเราคุยแจ้เหงาเฮาโอเคตัวพุ่นแล้วพุ่นแล้วพี่น้องมวนๆน้ำกันครับเอาต่อในงานเพลงหนึ่งกับเนาะอีกหนึ่งงานเพลงของเบาเมืองดินดำนำซุ่มพี่น้องเอ้ยเบาเมืองป่ากุมบ่อนปานแฉแจงหางเสียงฝากจากเบา

0: ครับฝากเสียงฝากเสียงฝากจากใจของบ่าววังมนต์พี่น้องอย่าไปคิดเรื่องอดีตที่เราพลาดเด้อเรายังมีโอกาสดีจะแก้ไขตัวเคยหลงผิดที่ผ่านมาอย่าน้อยใจเด้เริ่ม ต้นใหม่ให้อภัยกับตัวเองเด้อบ่าวบางมนเอ้ยเอากลับมาทางสบู่พญายคิ้วตําตะละละลําสะเกินฝากพี่ต้นน้องสะก่อนครับเนาะสบู่บํารุงผิวพรรณกับใส่แล้วหน้าสวยใสพี่น้องไร้สิวฝ่ากับกินกายก็หอมหอมเด้กินกายหอมมากๆกับหอมตลอด24ชั่วโมงพี่น้องผัวใส่หอมเมียเมียใส่หอมผัวผู้สาวใส่หอมผู้บ่าวผู้บ่าวใส่หอมผู้สาวนั่นแหละพี่น้องบ่แม่นหอมกันเด้กินหอมกินหอมเนื้อสบู่ก็แน่นพี่น้องเนื้อสบู่ก็แน่นตัวหมดคือหมดเลยบ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายเด้และยังมีสบู่ขิงอีกครับเด้อผู้ไปให้ไปหน้าไปโคกไปปลาไปหวบไปสวนเป็นตุ่มคันไข้กับสบู่พ่อใหญ่นี่แหละเด้อสบู่ขิงแฮนด์เมดนี่แหละครับจะปลดพื้นคันกับสะหัวก็ได้พี่น้องสะหัวก็ได้ส่วนเท้าแตกยังสิก็ใส่ได้เด้อราคาก้อนละ35บาทพี่น้อง3ก้อนอร่อยโล1 400บาทครับมือเซาขอบใจวิญญาณสูงเด้ออัสซาเล้งซาเล้ง3ล้อขอบใจเป็นอย่างมากนะครับที่เอาสบู่มือเซาเนี่ยเนาะขอบใจมากๆเอาว่านั้นใดเนาะสาวนิรนาม
1: สวัสดีจ้าขอเพลงเลยค่ะ
0: เพลงพิสังครับ
1: สัญญาเดือน3ของ
0: เมียบ่าวศักสยาม
1: ศักสยาม
0: ยานไออ้วนนั่นบ่ฮักนิรนามนี่บ
1: ่แม่โอนี่เด้อ
0: โอ้แม่โอคือไผ
1: แม่โอโคกลางล่ะ
0: โอ้
1: สาวโคกลางนั่นล่ะเราชื่อสาวโอ
0: ที่โอที่
1: สาวโอโคกลางอ่ะสายพุทธยนต
0: ์
1: ว่าไหมวันพิเศษวันจะพันสามเด้อ
0: ครับครับ
1: ทำไมละรอจะวันนี้จ้ะ
0: วันนี้ครับ
1: เขาได้ว่าลูกส่งมาให้ก็ยังซื้อสบู่นั่นจากสามก้อน
0: โอ้หนึ่งว่าจะโอ้สามโลโอ้สามก้อนหนึ่งว่าได้ไหม
1: สามก้อนก็สักจน

นิรนามครับเอาครับอยู่ใกล้ตัวแทนเจ้านายของผมไปเอากับตัวแทนเจ้านายก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออยู่หนองสงหางเจตุยเด้อบ้านหนองข้าก็สาบุญสาบุญหรือว่าเจบุญบ้านลาดสมบูรณ์ก็เจแป๋วเด้อพี่น้องเด้อเจแป๋วบ้านลาดสมบูรณ์บ้านผู้บันทองกับแม่นักกับบ้านผู้บันทองเด้อตัวแทนจำหน่ายแล้วก็บ้านทำสีแก้วเจแอลเจแอลกับเป็นตัวแทนจำหน่ายเนาะยับไปอีกแค่น้อยพ่อประกาศแม่เข้มกับบ้านนุ่นสำราญแล้วก็ย่างขามน้ำพุ่งไปปุ่นกับสาวแก้มเปิ้นวันเด้อพี่น้องบ้านลมบ้านลมยับออกมาทางนอกกับคุณแม่แน่นครับเด้อแม่แน่นบ้านจัดสรรท้ายสุดๆท้ายกับสาว40ครับตัวแทนเจ้านายของผมครับเนาะใครมึงได้ใช้บริการบางหันละคมราคาซ้ําเก่าพี่น้องราคาก็ได้บ่อยู่พุ่นก็ซ้ําผมขายซ้ําเดียวซ้ําเดียวซ้ํากันครับเนาะบ่แพงขึ้นเกินกันตัวเอากลับมาฮอดชู่บ่าวศรีวิไลครับบ่าวศรีวิไลคัดสรรมาชิมสาอับกวนเนาว่าซั่นเฮ้อว่าเนากับมีประโยชน์อยู่บ่เฮ็ดปลาแดกก็ได้อยู่เด้พ่อใหญ่ว่าเนาะเห็นบ่ปลาเนายังเป็นประโยชน์ได้บ่ปลาเนายังเป็นปลาแดกได้พวกเนาสิเฮ็ดบ่ได้บ่

0: ปิดปิดเปิดให้ไม่ก็ได้เบาสีวิไลเอ้ยขับนอนลืมจะเดินลืมผัวเนาๆดิวสันโอ้ยสวดละดีสีวิไลเอ้ยสวดละดีอยากไปไหนก็ไปได้เด้พ่อใหญ่ว่าสวดเลือกได้อย่าเพิ่งคิดสร้างเรือนหอเด้อสวดละดีขอให้มีทรัพย์สินพออยู่แบบสวยๆหล่อๆอย่าไปท้อกับตัวเองได้พ่อใหญ่สิบอกให้เอามาทั้งสมุนไพร108สะเกินฝากปีตอนน้องซะก่อนครับเนาะสมุนไพร108ครับผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคประดงเด้อพี่น้องเด้อประดงเลือดประดงลมประดงเส้นประดงเอ็นประดงไฟจังสิปวดแสบปวดหอนพี่น้องผู้ใดมีอาการไม่นี่อย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานเด้ออารมณ์ติดหมอนนอนติดเสื้อมามันยากเด้อพี่น้องเอ้ยลมติดหมอนติดเสื้อมามันยากพี่น้องเอ้ยไปกินอยู่ไปกินเราเบิ่งบางเทื่อมันถือพี่น้องเนาะผู้นั้นกินกะว่าดีผู้นี้กินกะว่าไข่อยู่ได้สมุนไพร108นี่ราคมราคานี่ก็บ่แพงขวดนึงก็แค่350บาทเด้อพี่น้อง350บาทจังได้ถ้าเอาเป็นชุดบ่ชุดนึง3ขวดก็ 1,000 บาทเอาส่งฮอดบ้านบริการฮอดเฮือนโทรมาได้ก็เบอร์พ่อใหญ่เด้อ06526307290652630729พี่น้องเด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์หมันพ่อใหญ่ดีละเออเอาฮอดคิวไผบัดนี้ฮอดคิวโอมาทางนี้ซะก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากไปขายน้ำเด้ขี้ยางนี่เนาะราคาคือสิดีมื้อนี
1: ้ว่ามันลืมกันบ่ลืมบ่เดี๋ยวนี
0: ้บ่ทันลืมล่ะเนาะ
1: อยากได้น้ำมูแต่ขี้คานน่ะ
0: คันว่าเงินนี่อยากได้ได้เงินนี่แต่ก็เป็ด
1: อ่าฮะขายกันยังบ่ทันแล้วอยู่ยังอยู่ตั้ง2เดี๋ยวนี้นะ
0: สาธุ
1: 2
0: ครับครับครับ
1: เอาขอเพลงในมื้อนี้ขอเรียกเพลงนะจ๊ะ
0: ครับ
1: มื้อนี้แอบในเด้อมื้อนี้เด้อ
0: 2แอบบ
1: ่2แอบก็ได้แอบเดียวก็ได้2แอบเนาะ
0: แล้วแต่ละแอบเดียวก็ได้2แอบก็ได้เอาจักแอบเอาจักแอบเอาจักแอบเอาจักแอบเอา2บ
1: ่2แอบโล
0: ดโอเคเอา2แอบ
1: เป็นคู่กันเนาะแอบผู้เดียวมันก็บ่คักได้คนเฮา
0: แม่นเด
1: ้ฝาก2เอาฝากน้ำแน่ฝากน้ำแน่น
0: ครับ
1: น้องใหม่มาละบ่เพิ่นก็คือกันเด้อเอ
0: ามาแล้วมาแล้วนอนอยู่กาก็อันขายังก่อขาไกลห่างซะเลยอย่างนั้นแหละ
1: ขาดแต่เนาะได้เราออกไปหลีอยู่หน้าพุ่นเนาะโอ้พุ่นจะเอาไปรักเด้อกระเป๋าตึงได้หัน
0: 40กว่าบาทได้บ่เดี๋ยวเนาะเกือบ50เนาะโอ้ยดีจ้ะน้องพี่น้องเด้อผู้ที่มีส่วนอย่าง
1: 20
0: พุ่นน่ะ
1: 4 4 16 20ไปมานะ
0: เนาะ
1: กันนอนคืนแห้งคักกูเด้อสาวนักเป็นเฮ็ดคักเด้อ
0: นอนคืนบ่แม่น50พุ่นบ่ผู้ใดก็
1: แม่ลามน่ะโลละ50
0: บาทแม่ลามโลละ50
1: อืม
0: วันที่20นี่ละสิไปกินต้มไก่เฮือนแม่ลาม
1: บ่มีไก่กักต
0: ัวบ่มีกระซื้อตัว
1: เอาฝากให้เพิ่นนําเด้อ
0: ครับ
1: เอาล่ะก็ฝากให้ท้องแท้นําแน
0: ่อื้อ
1: ๆจ้าแล้วก็ทั้งพุ่นกับน้องสาวกับนกดังแอนแน่ข้าวเหนียวแน่ผู้ไทยคนสวยนําแน่เด้อ
0: ครับ
1: อันเดียวพร้อมน้องอ่อนน้ําขึ้นมาอีกอ่ะ40หาซักพร้อม
0: ครับตานเดียวก็เงียบได้ตอนนี้จักไปทางไหนจักไปจําศีลล่ะบ่เนาะขอพรรษา
1: โอ้ยจําน่ะเนาะใกล้สิออกแล้วสิบ่ได้จําเด้อเดี๋ยวก็เห็นดอกคือวันที
0: ่จุดๆ
1: ๆ20จุด
0: ๆว้าวคือเนาะเอ้า
1: แม่เข็มก็พ่อประกาศเด้อคือบ่ได้ยินเสียงเน
0: า
1: ะ
0: อันนั้นก็
1: เจ
0: ้
1: าเฒ่าเนี่ยเนาะคือเงียบแต่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าว่าใกล้กลางเต้นแล้วก็บ่จักน่ะก็ได้เงียบมิดจิรีเลย
1: บ่กลางนอนเปอิเลดอยู่หั่นล่ะ
0: นั่นโอ
1: ้ต้นบักหมากหั่นล่ะ
0: เพิ่นย่านเพิ่นย่านเจ๊ใหญ่ได้ลื่นได้นี
1: ่ผูกใส่ก็บ่ผูกคือหั่นเลยล่ะคนจังเห็นเนาะคนขี้ขาดเลยเนาะแล้วก็เวียขายของก็ได้ นี่ฮอดใจแล้วฮอดใจแล้วนี่น้องแอลน้ำเด้อทางผู้กระเด
0: ้
1: อ
0: เจ๊แอลคนสวย
1: สวยเมื่อบุญน่ะมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวว่าท่านสิบอกเรือสิบอกน้ำก้นดอก
0: ครับครับเพิ่นละวันที่20เพิ่นละจังซี่ออนแอร
1: ์แม่น
0: ครับ
1: แล้วก็ให้ช่องตายายเด้อเพิ่นผู้นอนฟังวิทยุอยู่หั่นแหละ
0: ช่องตายายใส
1: ่น้องแอลแล้ว
0: โอ้โหแม่ดีแม่ดี
1: ไปโรงพยาบาลอีกได้ให้ฟังเด้อวิจญุนะ
0: เออแม่ดีกับอันสาประมวลอยู่นั่น
1: เออสาประมวลบ่กับไผนั่นแหละเพิ่นน้องแอ๋วเอาให้ฟังอยู่ลืมล่ะเราไปรับเอาอยู่พุ่นละโรงพยาบาลอาจารย์แบนพุ่นละ
0: ครับ
1: ถึงละวา2อาทิตย์ก่อนพุ่นละ
0: เออครับ
1: เราว่าสบาย2เท่านะฮอดใส่แล้วน้องไม้ก็ให้เต็มแล้วเนาะแล้วก็อีลาน้องน้องลาสายบุญน้ำในเด้อบ้านลมนี่ล่ะให้น้องน้องลาโมดีน้องไว้ว่าให้เป็นน้องลาเด้บัดนี
0: ้โอ้โหอืมอืม
1: น้องลาสายบุญจังว่ามันจังตื่นง่ายแล้วก็ไปทางพุ่นก็ให้น้องแสงในเด้อบ่ได้ฝากจักเทื่อน้องเอ้ยฝากแต่ดอกไม้ให้กับพ่อแล้วล่ะป้ายขาวน้ำแน่ล่ะมันนังเติงพร้อมแล้วก็บางหัวอ้วนน้ำ
0: ครับ
1: น้องวิไลน้ำแน่แล้วก็บางกุ๊กโดป้าวภูผายโยนน่ะ
0: ครับ
1: พ่อไอ้เสื้อย่านกลางยุ่งแล้วอันบีคมบีคมเหมาะคืออยู่ในนาบา
0: เนาะตกสั่งมันนั่นตกสั่งมันเกือบขึ้นบ่ได้แล้วก็ได้บ่าวบีค
1: นบ่เห็นบ่าขัดใจเบิ่งซึ้ง
0: เราลองเบิ่งแล้วว่าลองเบิ่งสั่ง88เม็ดไปนี่เบิ่งเอาบ่ที่นี่
1: ให้บ่าวบังมนเด้อให้บ่าวบังมนเด้อบ่าวเด้อ
0: ครับครับ
1: ให้แม่น้องเมยน้ำแน่
0: อื้อ
1: ปุ่นก็ได้เออแล้วก็บ่าวพิเศษพิเศษบ่าวซำน้อยบ้านอันนั้นพุ่นเด้อ
0: เอาวังสามหมอครับ
1: คือบอกเขามาแล้วพี่รักเห็นเนาะแต่ขายยางนะจ๊ะต้องเอาขอ ลีนาลีหลังโย้ยสังคนเด็กให้น้องอันนั้นเด้อให้น้องเคมิกาน้ำแน่ลืม
0: ครับ
1: เมื่อวานก็ลืมขอโทษหลายๆทั้งพุ่นกาเท้าอันนั้นเด้อซาเล้งกับน้องอ่านหัวสะพานบอกเหลือหน่อยนะ
0: ครับครับ
1: คุยกันเดี๋ยวนี่ความว่าวัดสิฟังไงเอ้ยไงลืมซ้ำคุณล่ะคือนั่นล่ะบ่ฟังไงจังเชื่อแล้วเลยลืมเนาะจะได้เห็นหน้าตากายสวยเด้อผู้ใดบ่ทันมีข้างบอกนั่นพอคุยเด้อ

0: ให้หล่อๆจ้า
1: ครับครับผม
0: อาหารน้ำแน
1: ่เอาไปแล้วบ่ไปแล้ววันนี้เอาอารมณ์พันดีพี่น้องเอ้ยมันนี่เพิ่นถือเลขถือเลขใหญ่ใหญ่ก็ได้เอากลับมาเอองานเพลงของบ่าวงัวอ้วนคัดสรรมาเปิดถือบ่น้องมันนี่ถือจะดอกเนาะบ่ผิดดอกแม่นบ่ดาวดินถิ่นจำบอนนี่แม่นบ่แม่นจะดอกทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเด้อทุกหม่องทุกบอนทุกแจพลังเงียบผู้ที่ฟังรายการตอนนี้ก็ฟังน้ำเดียวได้พี่น้องเด้อ

โอ้ยเบาอวดเอ้ยเปิดพิษเนาะเป็นไม้พี่ลมพรเด้เอ้ยบอกนะครับว่าดาวดินเอาขึ้นไม้ขึ้นไม้อยากซับสนอยู่ในเพ่งก็ได้บอกซื้อผู้หนึ่งพอลองอันนี้แมนบ่นี่คือสิแมนอยู่ดอกเนาะโอ้ยเนาะอ่านก็บ่ออกภาษาลาวก็ได้พี่น้องเอ้ยแต่เป็นภาษาไทย

ยดอกเนาะตอนน่ะเปิดพิษขึ้นเพ่งพิษบ่ไปหยังพี่น้องคือเปิดพิษเปิดไมค์ก็ได้เนาะสำหรับรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่จิ๋วต่ำเอาเบิ่งเวลาเวลาก็ได้ยดอกเพ่งสุดท้ายท้ายสุดในชั่วโมงนี้ครับเนาะอยู่ในใจเสมอฮู้บ่ว่าซั่นผู้ใดอยู่ในใจบ่าวพุ่นละบ่าวง้ออ้วนพุ่นละว่าซั่นเอากับจบงานเพลงนี้ฝากแป๊บนึงได้พี่น้องเด้อจากใจสาวเหลือหน่อยครับสาวหัวตะพานพี่น้องฝากพิเศษเด้อบ่าวง้ออ้วนเด้อ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนตั้งขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 384

0: ณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจ
1: โอ้ยโดนห่านแล้วไปที่นี่คือเป็นนั่นๆเพลงนี้คือสั่นจุดปุดจังสั่นโอ้กำลังจะกินน้ำพี่น้องเอ้ยอสุดห้ามใจรักสุดห้ามใจรักจากน้องฟ้ารัตนามอบให้น้องในเด้อบัดนั้นมอบให้ทุกคนนั่นแหละเนาะมอบให้ทุกคู่ทุกคนกับทุกหม่องทุกบอนที่ผู้ที่มอบเพลงให้น้องฟ้ารัตนานั่นแหละเด้อน้องฟ้ารัตนาสร้างความสุขอยู่ที่ไหนก็สร้างได้เด้อ้ายว่าจงภูมิใจที่มีอยู่ปล่อยวางสาเด้อกินเพื่ออยู่รู้ทุกอย่างที่ผ่านมาสิ่งล้ำค่าสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองตัวสาวฉันธนาพี่น้องสาวฉันธนาน้องฟ้ารัตนากับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่คิวตำตะละละละกับทาง FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์ในชั่วโมงที่2ครับเนาะในชั่วโมงที่2กลับมาพร้อมกันครับสิ่งดีมีประโยชน์คือเก่าพี่น้องเอ้ยสมุนไพร108นี่แหละเนาะสมุนไพร108ฝากพี่ต้นน้องคือเก่าเหมือนเดิมตัวเป็นห่วงกับผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคประดงเด้อพี่น้องเด้อประดงเลือดประดงลมประดงเส้นประดงเอ็นประดงไฟจังสิปวดแสบปวดห้อนเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดที่มีอาการแบบนี้ไปอยู่ไปกินลองเบิ่งพี่น้องเด้อบางเทื่อมันถือกับล้างเนื้อสอบล้างยาเด้ล้างเนื้อสอบล้างยาผู้นั้นกินก็ว่าดีผู้นี้กินก็ว่าไข้อยู่ได้พี่น้องเอ้ยเอาสนใจกระทักทายมาได้เด้อกับปัญใหญ่ครับกับปัญใหญ่คิวตำตะละล่ำนี่แหละที่หมายเลขโทรศัพท์0652630729พี่น้องเด้อติดต่อสอบถามมาได้โดยตรงเลยครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดเงินเอื้อนได้ใส่ง่ายได้ปัญใหญ่อันนี้เอาครับคิวต่อไปเนาะคิวต่อไปคนชื่อจุดจุดจุดพุ่นแล้วซื้ออย่างไรฮะซื้ออันนั้นแหละซื้ออย่างซื้อเดือนว่าสารคนชื่อเดือนจากการแนะนำของบ่าวบ้านนั่งตะละละเลิงพี่น้องเอ๋ยพิเศษเด้อทั้งได้ทั้งพุ่นละทั้งได้ทางตะวันเหนือพุ่นละเด้อว่าสันเอาเลือกมาจัดให้คนชื่อเดือนครับ

คนคิดว่าจากการแนะนำของเบานั่งตะเลิงครับน้องผ่านไปพิเศษเด้อโอ้ยไม่ก็ได้พี่น้องเธอดังเธอบ่ไปใส่ละเอ้าเสียงไม่ก็โอ้ยก็โพดโผได้พี่น้องโพดโผได้วันที่เขามอบหัวใจให้คนอื่นนะอย่าไปฝืนความรู้สึกโดนหักหลังเด้อเบาอนังตะเลิงเอ้ยเขาไม่รักถอยออกมาอย่าจริงจังเด้ลืมความหลังอย่าไปขังใจตัวเองเอากลับมาทั้งน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรสักเอิญฝากพี่ต้นน้องอีกสักก่อนกับสิ่งดีมีประโยชน์กับผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้พี่น้องเด้อไปหันไปนี่ไปโน่นนี่นั่นครับน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรซอยท่านได้เด็กผู้ที่มีอาการชาตามแขนตามขาเป็นอัมพฤกษ์แผลสดแผลเปื่อยฉีกเก็บกัดไปงอดตอดตอดตอดแตนตอดกะอย่าลืมพี่น้องน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรเด้อแมลงสัตว์กัดต่อยตอดปุบท่าปรับหายภายในปลีบตาพี่น้องเศร้าจุดปุดเด้แต่ว่ากระบวมอยู่บวมอยู่แต่บ่ปวดเนาะกระปุกปักใหญ่กระปุกซ้ำพี่น้องเอ้ยระคมราคาเนี่ยกะบ่แพงระคมราคากะปุกหนึ่งกะแค่220 บาทเด้อเอาสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้โทรกิ่งกังสั่งซื้อได้กับพ่อใหญ่เด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่แหละ0652630729เด้อครับเด้อเอาครับมาต่อในงานเพลงของบ่าวผู้ผายนแล้วก็ตามด้วยน้องใหม่น้องใหม่เด้อน้องใหม่สายบุญครับสองงานเพลงต่อกันพี่น้องม่วนๆฝากทุกมองทุกบอลจากใจของบ่าวผู้ผายนงานเดินเงินดีเด้เพิ่นนี่มีแต่สิ่งดีๆแนวดีๆเบิ่งเบิดมือพี่น้องเอ้ยโอ๊ยอิจฉาเด้เนาะอิจฉาบ่าวผู้ผายนเด้

ตัวคิ้วไก่โยปุละเลี้ยงง้อเลี้ยงควายอยู่ทั้งโคกทั้งดงทั้งป่าเปิดทั้งผู้ปุละว่าสั่นแต่ว่าใจจิตนอนเอาว่าจะเปิดเพลงน้องใหม่บ่แม่นเด้อบ่ผิดบ่ใหม่ครับฮอดคิ้วสาวนุ่นเด้อน้องนุ่นคนสวยน้องนุ่นบ้านน้องข้าเจ้าเข่าดอรอผู้บ่าววาดสันเอากับมวนๆผ่านไปครับเมื่อกี้นี้มาไม่ใหญ่ดอกอ้อเพชรผู้ไทยครับ

0: ครับเจ้าเขาดอล่อผู้บ่าวแล้วน้องนุ่นน้องนุ่นสาวนุ่นคนสวยกับบ้านหนองข่าสิทธิ์ลีโรคประจำตัวไม่ปวดหัวก็เป็นไข้ว่าสันได้ละว่าโรคปวดหัวใจห่วงใยเพราะคิดถึงเธอว่าสานน้องนุ่นว่าครับเนาะครับ
1: เพลงเต็มแล้ว
0: พ่อ
1: จะนอนล
0: ื
1: มต
0: ื่
1: น
0: เอายังอยู่หรอวะยังอยู่เอาเลือกมาเลือกมาคิดว่ายังอยู่หรอ
1: เอากองวันณพรอีสานน่าจะเนาะสัญญารักนะ
0: วันณพรอีสานสัญญารักเอา
1: จ้ามอบจ้า
0: ครับ
1: มอบหาเจ้บุญเจ้นุ่นเจ้น้อยคนสวยๆสามสาวบ้านหนองข้านะจ
0: ้
1: า
0: อ่า
1: สั้น40แล้วก็ปลาหำนำแม่บุญแล้วก็ไอ้วิไลลูกก็แล้วนั่นใจกับเกดโดยนำแล้วก็แม่ดอกมือคุณน้ากระต่ายคนสวยๆนะจ๊ะเจ๊ใบสีน้ำเพิ่นฟังอยู่จ้ะตาเล้งนาดุงแล้วก็สาวพริกซุกน้ำจ้ะยายแตะพร้อมแล้วก็สาวพิซซ่าน้ำตาหัวสะพานพร้อมจ้ะ
0: อา
1: ไปข่าวฟังกับพี่โอนน่าจะเนาะพี่โอนเพิ่นฟังคู่มืออยู่จ้ะ
0: ป้ายขาวกระมิดจีรีเป็นจังไดบ่หนองทรายก็ได้อยู่ดีสบายอยู่บ่
1: ใบแดงน้ำจ้ะเปล่ากุ๊กดูน้ำไอ้งออ้วนพร้อมจ้ะไอ้ผู้ฝ่ายนนำพิเศษพิเศษกับพ่อใหญ่เขียวกับปลาเคนกับน้องใหม่เด้อจ้ะเด้อ
0: ครับครับ
1: จ้าทุกเสียงทุกสายสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับเอาปลาเคนฟังจะดอกปลาเคนก็ได้งานเดินเงินดีคือกันได้นี่พี่น้องเอ้ยงานเดินเงินดีแต่ว่าไปแขนเปียนอนเบิ่งพี่น้องโอ้ยปวดแล้วในห้อยเคนหมวกแดงนี่รถก็ซื้อมาบ่ขี่ได้พี่น้องซื้อรถมาก็บ่ขี่แม่มาสร้างเป็นเด้เฮ็ดจังได๋จุ๋งแล้วก็ได้โอ๊ยกระดอกกระเดือโพดอ้ายข่อยเอาคำมาทางห้างทองเพชรงามของเจเธอซะก่อนครับเนาะห้างทองเพชรงามของเจเธอเพิ่นจำหน่ายทองคำรูปพรรณพี่น้องทองใส่แล้วบ่สีดใดทองใส่แล้วบ่เขียวตัวพี่น้องซ่องทองใส่แล้วไม่ตลอดการบ่หลอกบ่ดำบ่ว่าจะเป็นกับสอยข้อสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจเธอเด้อครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละพี่น้องหาง่ายๆอยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาไสยสินเด้อพี่น้องเด้อซื้อทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาต่ำเด้ฝากทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาสูงพี่น้องดอกเบี้ยก็ต่ำเด้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไปได้0427143384เด้อพี่น้องเด้ออยากได้ทองบ่ถอยทองจักบาท2บาทก็น่าว่าสั่นหรือว่าอยากฝากทองไปได้เลยครับเนาะห้างทองเพชรงามของเจ๊เธอกับมาฮอดคิวละได้ฮอดคิวแม่ลามไม่ลามหลานสาวพ่อใหญ่คิวตําตะละลํานี่ล่ะฝากต้องกินดองแฟนเบิ่งกันนะว่าสั่น

ฟังกับแม่ลามวันไหนจังช่วยส่งข่าวให้รู้หน่อยเด้อว่าสั่นเราจะได้ถอยคำว่ารักไม่กักไม่ทักขาเด้อวันไหนแต่งคืนความรักให้กู้กลางมาเด้อจะไม่ว่าเป็นพี่ชายในใจเสมอว่าสั่นเอาตอนในงานเพลงของน้องใหม่น้องใหม่สายบุญกับเพลงนี้ลอยลมไปทางพูนละทางตำบลกุดไห่ละไรมากกุดบากไรมากคู่ร้อยผู้พ่านมานี่ละพี่น้องไปหอดปูนละไปนักกู้หอดเขาวงเด้อเส้นทุดท้ายเด้อลืมเขาใดบอกน้องใหม่เนเด้อว่าสั้น

0: ครับลืมเขาได้เมื่อใดบอกน้องไม้ในเด้อเนาะคิดฮอดคือเก่าเหมียนเดิมนั่นแหละน้องไม้ก็ได้บ่จืดบ่จางบ่ไปไสวนเวียนอยู่ในเราป่าหยางกับเถียงนานั่นแหละวันรอท้ออย่าหมดหวังตั้งใจสู้เด้อน้องเอ๋ยอย่าหดหู่ต้องทำใจให้เข้มแข็งได้ตั้งเป้าหมายอย่าไปถอยสู้เต็มแรงตัวตั้งกำแพงดุดหินผากล้าท้าชนเด้อกีดลงไปอย่างกระไดขายลงไปน้ำอย่างเลือดอย่างครับมาทางสมุนไพรลอยแปดอีกสักก่อนพี่น้องเนาะหมดนุ่งห่มมวลน้ำกันวันหน่อยปล่อยเพ่งได้หลายพ่อใหญ่คิวตำตำหยอกกันไปแง่แง่กันไปน้ำสันตัวมาทางสมุนไพรลอยแปดสักก่อนครับสมุนไพรลอยแปดเด้อฝากพี่ต้นน้องอีกน้ำแหน่เป็นห่วงกับผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคประดงเด้อพี่น้องเด้อประดงเลือดประดงลมประดงเส้นประดงเอ็นประดงไฟจังสิปวดแสบปวดห้อนเด้อพี่น้องถ้ามีอาการแบบนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานเด้ออย่าปล่อยให้เจ้าของล้มติดหมอนนอนติดเสื้อติดสานเด้ไปกินล่องเบิ่งพี่น้องเด้อบางเถื่อมันถึกเนาะล้างเนื้อสอบล้างยาขวดนึงก็บ่แพงขวดนึงก็แค่350บาทจังได้พี่น้องเด้อติดต่อมาได้กับพ่อใหญ่0652630729นี่แหละสบายดีครับ
1: สบายดีจ้าพ่อใหญ่นอนหนูจะตื่น
0: โอ้ยนอนได้นอนดีเนาะ
1: มาแต่ตลาดแล้วก็มาทำงานบ้านจักขาจักแท้จังไรเยี่ยม
0: โอ้ที่ก็เมื่อยแล้วเนาะเป็นนั่งขายของก็เมื่อยพอแห้งแล้วครับครับ
1: เบิดละบ่เพ่งนะ
0: เอาสงสัยเอาถ้าว่าท่านก็ฟังน้ำเพลินเนาะ
1: รางว
0: ั
1: ลคนคอยเด้อ
0: รางว
1: ั
0: ลคนคอย
1: โอ้ว่าท่านก็ฟังน้ำมูนั่นล่ะ
0: ครับครับรางวัลคนคอย
1: สาจาสุเสียงสุสายสมัยเล
0: ขครับครับ
1: ฟังน้ำกัน
0: ครับผมครับสวัสดีครับรางวัลคนคอยรางวัลจันเพ็ญได้เนาะเอาครับสายนี้สบายดีครับ
2: ค่ะเรียนสายคุณขันทองค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวถามอะไรอีกเนาะประเดี๋ยวเนาะคุณขันทองจัดรายการอยู่เอาครับสั่งของครับสั่งของเพื่อนเอาครับมาต่อในงานเพลงของพ่อใหญ่ศักดิ์สยามครับผู้ใดขอมาเนาะเพลงเบิ่งสักก่อนสาวนิรนามนิรนามเด้อสัญญาเดือน

0: 3จากสาวนิรนามพี่น้องมอบพิเศษเบาอ้วนตะพันสามเด้อครับเด้อเอาครับต่อไปงานเพลงของเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ครับเนาะสาวแก้มเปิ้นเวินครับสองแอบพี่น้องสองแอบเลือกมาจัดไหนครับเนาะมวนมวนครับเอาฝากไปทุกมองทุกบอลเด้อทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเอาไม้เอาไม้สองแอบสองแอบไม้ครับเนาะขึ้นเพลงหนึ่งมาเป็นเพลงหนึ่งพี่น้องพวกยังครับเลือกไม้เลือกไม้เลือกไม้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อผมขาก่อนบางเทือก็คือครับ
1: เป็นเพลงพีด
0: ครับมาแล้วเรายังซาสาวก็ตายก็ได้เนาะเอา
1: เป็นโอ้ยน้องมันเป็นนั่นเป็นนี่แล้วเพลงก็ได้เพื่อนเพื่อนเล่นเ
0: ดี๋ยวซาบางเพลงก็เป็นซิ่งไปเลยพี่น้องอันใดรักอันก็ซึ่งได้นี่โอ้ยน้องเพลงเดียวกับหายากเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเปิดทิศเปิดทือบ่ว่ากันครับเนาะเพลงเดียวจะลองเป็นซิ่งก็มีอันนี้ซึ้งแล้วก็จิตใจด้วย

เธอดังเธอบ่ดังพี่น้องเอ้ยไม่ก็ได้เอาใจพ่อปานลูกสาวล่ะครับแอบรักแอบคิดถึงของเจ๊ใหญ่โอ้ยสงสัยบ่ได้ฟังละคือรับแล้วล่ะปานนี่เนาะเออสมัยนี้คนหวังดีหายากนักได้เจ๊เด้อลิงจับหลักเห็นทุกวันมันกระหายนะถ้าใครเจอลิงจับหลักหลีกไปไกลๆเด้ออย่าเป็นหมาอย่าเป็นหลักปักให้ลิงจับเดี๋ยวสิบอกไงเอาครับฮอดคิวมักพีกสุกอยากฟังหมอลำว่าสั้นหมอลำก่อนในหมอพิเศษเด้อจากสาวพีกสุกพีกหยวกพีกขี้หนูพิเศษป่าหำเด้อป่าหำป่าหำตื่นระบ่ป่าตื่นระบ่ตื่นระบ่ป่าหำครับใส่ส่งได้ใส่ส่งได้จะป่าหลายครับขึ้นหันเรียบร้อยครับมนละแคนแจนละคูณครับป่าหำหนาวละบ่ทางผุ่นทางบันลมหนาวละไปหนาวละไปอยู่ทางสาวพิกสุกหนาวละได้

เป็นนั่นใดป๋าตื่นหรือว่าป๋าป๋าหำป๋าหำภิกษุทำข่าวแถวบ้านลมหนาวอยู่บ่ว่าสันโอ้ยทั้งหลายเพิ่นเมาเหล้าตั้งป๋าหำเพิ่นลงเมาน้ำทาพี่น้องเอ้ยเมาไม่ห่างไม่ใหม่บ่มีมือสวงเป็นว่าสันเอาครับตามในงานเพลงของกุหลาบขาวสาวบ้านโพนงามครับสัตว์ขัดสันมาสัญญารักกับน็อบมวลมวลทรงแล้วทรงใจไปฮอดทุกมองทุกบอนทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขและเด้อสัญญาใจอย่าไปใช้กับคนอื่นเด้อคำหวานชื่นแค่ข้ามคืนก็จางหายเด้อสัญญารักไม่ได้เขียนแค่บรรยายสัญญาใจเหมือนใบไม้ปลิวตา

ปัดพุ่นนรุ่นเก่าๆกับรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่จิ๋วต่ำครับเนาะมนผ่านไปกับเวลาเมิดเมิดเวลารางวัลคนคอยเอาสาธิตหรือเอารางวัลจันเพ็ญเนาะรางวัลคนคอยนี่เนาะผมจะเปิดสาธิตให้เด้อเปิดพ่อใหญ่สาธิตให้สาธิตพินิจคนเดิมแมนตัวเนาะเอากับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเด้อพี่น้องเด้อที่เสียสละวันละนิดวันละหน่อยกับพ่อใหญ่คิวต่ำๆเนาะเป็นกำลังแห่งใจกันวันละประมาณ2ชั่วโมงพี่น้องมื้อใดฝนตกฟ้าห้องมื้อใดผมเจ็บท้องปวดหัวก็บ่ได้มาพี่น้องเอ้ยตอนนี้ปวดขาครับออกกําลังกายโอ้เน็ตเกือบตกเนาะนี่ออกกําลังกายยังบ่เซาออกแล่นแต่ละพ่อใหญ่ก็ได้ผู้เฒ่าแล่นเนาะปวดขาขอบใจทุกท่านทุกคนครับเด้อที่เสียสละเดินลงทางกับพ่อใหญ่ชิวตำทีมทายรายการของแม่บุญสายบุญกับรางวัลคนคอยเนาะปิดท้ายรายการมาอื่นพอกันไหมมองเก่าเวลาเก่าเด้อพี่น้องเด้อมองเก่าเวลาเก่ามองเก่าเวลาเก่าสำหรับนี่ไปซะก่อนครับสุขภาพให้แข็งแรงทุกตัวหน้าเด้อพี่น้องเด้อตื่นขึ้นมารับเงินตาดังสายฝนแฟนรายการพ่อใหญ่ศักดิ์ทุกคนอย่าได้จนอย่าได้เจ็บตลอดปีสบายดีครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 92-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำ
2: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้

0: ยว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านไร่ก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยต่ำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังวึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหน้าดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกลิตตะนั่นคนดำคนเดิม

0: ครับบุญบักขาดได้สอนนอนคู่เคียงกายแสดงว่าสุดที่หมายป๋องหักทอดินกับฝ่าสิ้นพลาสตาหน่อยบ่บังค่อยได้เป็นคู่อานิสงส์บ่ทรงอยู่แม่นสู้ขึ้นกับบ่ถึงอีเมียเอ้ยจนว่าป่านนี้แล้วยังตามหาสายเนี่ยยังบ่พออยู่เด้บ่ได้เฮ็ดบุญร่วมวัดบ่ได้ตักบาตรร่วมขันบ่ได้ปลูกต้นไม้ร่วมต้นบ่ได้สร้างกุศลมานำกันหือใดบุญจนว่าปีนี้แล้ว75แล้วเด้เดี๋ยวเนี่ยยังตามหาสายเนี่ยยังบ่พออยู่เฮ้ยพ่อป่านนี้แล้วก็เศร้าตามได้แล้วเอาจนว่า75พอเงี้ยงแล้วแม่สวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนคำครับบ่าเดี๋ยวรับสายครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขอสั่งยากระสายเส้นครับ
0: กระสายเส้นเอารับเป็นกี่กระปุกดีครับ
1: ยากระสายเส้น2กระปุก
0: กระสายเส้น2ครับผม
1: แล้วก็กาแฟ
0: กาแฟ
1: กาแฟพ่อเราเป็นชุดเป็นบ่ครับ
0: นะครับขั้นว่าสุดแสดงว่าคุณพ่อจำผิดเฮ็ดได้บ่เนาะเอากาแฟ2กล่องกระใสเส้น1กระปุก 1,000 กับอีก50บาทแม่นบ่ครับ
1: ครับครับครับ
0: โอ้โอ้โอ้ขั้นว่ากระใสเส้น2กับกาแฟ1เนี่ยมันคนละอย่างกันได้พ
1: ่อบ่
0: ราคามันก็สิสูงขึ้นนะครับขั้นว่ากระใสเส้น2นี่900บาทเลยได้กระใสเส้นนะครับ
1: ยากระใสเส้นกับกาแฟ
0: กาแฟ2กระใสเส้น1
1: 50บาทนะแม่นบ่ครับ
0: แม่นๆๆๆครับผม
1: เพราะว่าเอา2ชุดน่ะนะ
0: เอา2ชุดนะครับหมายถึงว่าราคานี่เอาเป็นน้ำกัน2ชุดเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ได้นะครับมันก็ร่วมกันแล้วมันก็เป็นกาแฟ4กระใสเส้น2เนาะ
1: ครับครับ
0: โอ้แต่ว่าเฮ็ดเป็นแยกเป็น2กล่องบ่พ่อหรือว่าเฮ็ดเป็น2ชุดบ
1: ่เฮ็ดเป็น2กล่องน่ะนะ
0: โอ้ได้เลยนะครับผมส่งในนามของคุณพ่อสมศักดิ์คือเก่าเนาะ
1: ครับ
0: จ้าชุดแรกนี่นะครับของชำรวยรับเป็นอันใดครับ
1: เอาร่วมกันบ่ได้บ่เป็นของชำรวยนะ
0: ร่วมกันในของชำรวยได้ใดคือกันครับผมสิรับเป็นอันใดครับ
1: มันได้หยังแน่ครับ
0: ขั้นมาร่วมกันเธอเดียวเลยกะมันก็ 2,000 กว่าบาทนะครับเป็นวิทยุเป็นกาน้ำร้อนเป็นผ้าห่มนวมเป็นกาแฟแบบนี้ได้คือกันครับ
1: เอาวิทยุก็ได้ครับ
0: เอาวิทยุเนาะ
1: คร
0: ับ ครับผมได้เลยนะครับผมมาเป็นกาแฟ4กล่องและก็กระใสเส้น2กระปุกแถมวิทยุนะครับ
1: ครับ
0: ส่งไปในกล่องเดียวเนาะพ่อเนาะหรือว่าแยกครับ
1: ครับ
0: กล่องเดียวเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้ได้บ่เด้อ
1: ครับ
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับผมขอบพระคุณนะครับคุณพ่อสมศักดิ์นะครับเทพประสิทธิ์นะครับเป็นกาแฟนะครับ4กล่องกระใสเส้นอีก2กระปุกนะครับผมเอาเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับผม090ครับ2927444 090 2927444กับปูบาดิวกฤตนันท์นะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำแล้วก็นะครับคุณแม่นะครับคุณแม่นางนะครับฉายาทางตำบลหนองบัวนะครับอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามคุณแม่ว่าเอาน้ำมันนวดสูตรห่อนกระปุกหนึ่งสูตรเย็นอีกกระปุกหนึ่งให้แม่เนี่ยเด้อว่าสันคู่ละ300บาทแม่นเบาๆดิวว่าสันนะครับแม่นครับคุณแม่นะครับคู่ละ300บาทนะครับเดี๋ยวจะส่งให้คุณแม่มืออื่นได้แม่เด้อนะครับเพราะว่าเมื่อนี้ปิดรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจาก4โมงเย็นนะครับเฮาก็สิได้ยกยอดไปส่งให้คุณแม่มืออื่นนะครับผมเอาจังใดก็ขอพระคุณนะครับคุณแม่แม่นางฉายาด้วยนะครับและก็คุณพ่อสมศักดิ์นะครับเทพประสิทธิ์นะครับที่โทรมาเมื่อกี้นี่นะครับส่วนผู้สาวแฟนเพลงแฟนรายการที่โทรมาขอฟังเพลงนะครับพอได้ยินเสียงดีเจแล้วลืมจ่อยว่าสิฟังเพลงอันใดบูเนี่ยสวัสดีครับผมคุณแม่นางครับ
2: แม่ได้รับเวลาเมื่อกี้นี
0: ่อ๋อคุณแม่ได้รับสินค้าแล้วเนาะแม่เนาะจ้า
2: เพลงเหมือนเดิม
0: จ้า
2: อยู่เด้อ
0: ครับผมเดี๋ยวเปิดซิฟังคาราเมลครับ
2: จ้า
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่นางโสภาทางตำบลสร้างนกฐานนะครับอีเมลว่าได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสองเจ็ดสี่สี่สี่ศูนย์เก้าศูนย์ครับสองเก้าสองเจ็ดสี่สี่สี่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับกับปูบ้าดิวกริตานันคนตาคนย่าเอียไอน้องนุ่งลุงป่านาอาทีมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทาเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาเอาไปล้างหน้าอาบน้ำโอ้มาหาเบาดิวได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องคอยทาลุงป่านาอาโทรมาอยู่นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่มือบ้านมือก้อนนี่นะครับได้ข่าวได้ฟังข่าวเนาะทางอำเภอกุมภาวาปีเปิ้นว่าเตือนภัยชาวบ้านว่าซันเดย์อำเภอกุมภาวาปีหลังถูกหลอกสแกนใบหน้าและก็ขอบัตรประชาชนอ่างว่ารับนะครับเงินสวัสดิการภาครัฐเป็นค่าแก๊สหุงต้มจำนวน500ถึง700บาทแต่ครับถูกนำข้อมูลไปเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์นะครับก่อนที่สิมีเงินโอนเข้าบัญชี10,000ถึง 24,000 บาทนะครับแล้วก็ถูกโอนออกนะครับและก็ปิดบัญชีในเวลาเพียง4ชั่วโมงนะครับส่งผลให้ชาวบ้านตกเป็นหนี้นะครับตกเป็นหนี้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับไร่ละ 20,000 กว่าบาทนะครับเบื้องต้นก็พบผู้เสียหายแล้วนะครับ100รายมีการทยอยเข้าไปแจ้งความแล้วนะครับ30 40รายแล้วทั้งตำรวจนะครับสภ.วาปีปทุมลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ที่เสียหายหากสงสัยว่าถูกนำข้อมูลไปเปิดบัญชีนะครับหรือว่าทำธุรกรรมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รีบตรวจสอบกับธนาคารและก็แจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะครับคณะที่ผู้ใหญ่บ้านประกาศออกเสียงตามสายเตือนนะครับเตือนญาติพี่น้องเฮานะครับอย่าลงเชื่อคำชักชวนให้สแกนใบหน้าและก็แลกเงินนะครับแม้จะเป็นคนรู้จักก็ตามพร้อมย้ำให้ตรวจสอบข้อมูลสวัสดิการจากผู้นำชุมชนหรือว่าหน่วยงานของรัฐโดยตรงนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเฮานะครับผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับจังใดก็ระมัดระวังหน่อยเด้อคุณพ่อคุณแม่สู้คู่สู้คนนะละครับทีอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านผู้เดียวอยู่บ้านกับหลานจังสี่ลูกเต้าเล่าหลานโบยูนำนะครับอยู่กันสองตายายจังสี่นะครับมีคนแปลกหน้าหรือว่านะครับคนใกล้ชิดเฮานี่ละว่ามาสแกนใบหน้านู่นนี่นั่นขอบัตรประชาชนนำแน่จังสั่นจังสี่นะครับคุณพ่อคุณแม่อย่าไปให้เด้อนะครับเขาสิไปเปิดบัญชีไปเปิดบัญชีแล้วเขาก็สิเอานะครับให้โอนเงินแก้ไขกับบัญชีมาจังสี่แล้วคุณพ่อคุณแม่นะครับจังใดก็ระมัดระวังให้ดีๆนะครับผมผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับผม

0: ครับกาแฟสองกระรองเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: บ่ได้กินเหิงแล้ว
0: บ่ได้กินเหิงแล้วว่าติกาแฟสองกระรองเนาะแม่เนาะ
1: สองกล่องเด้อ
0: จ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้มืออื่นได้แม่สองกล่อง600จ้าแม่
1: จ
0: ้าจ้
1: า
0: ได้ครับผมจะส่งให้มืออื่นได้แม่เด้อ
1: จ
0: ้าจ้าขอบพระคุณแม่บุญมีหลายๆครับ
1: จ
0: ้าจ้าใจแม่นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่บุญมีลำทองด้วยนะครับผม090ครับ292 7444ครับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับกับปูบาวดิวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับปูเตียตำดำแหล่หัวกอหยองถองกะไคปากกะอาขากะปีตากะขีดังกะวีกเว้าจาหน้าใหม่กับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพิ่งแฟนรายการเฮาแวะอยู่มองนี่ตรงนี้ละครับผมเวลาานะครับจันจอมอจันข้าเหลียวนะครับจังไดกาฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากคุณตาคุณยายไว้นําเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคําไม่ว่าจะเป็นกาแฟกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะครับ1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่องราคา 1,000 บาท8กล่อง 2,000 บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาต้องสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุก650บาทมีอยู่30แคปซูลดวงตาคู่สวยๆงามๆของคุณมีใครดูแลหรือยังคันว่ายังบ่ทันได้มีผู้ใดผู้มาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยครับสมุนไพรบำรุงสายตาเอาไปเสริมสมรรถภาพในการมองเห็นเอาไปฟื้นฟูดวงตาเอาไปบำรุงสายตากันได้เลยจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่ม1ขวด1กระปุก650บาทนะครับมีอยู่30แคปซูลสั่งซื้อ2กระปุกนะครับผม 1,300 บาทมีของแถมหรือว่าจะขอเป็นส่วนลดเหลืออยู่ 1,200 บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นต้องกระใส่เส้นก้อนคำเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย 9,000 จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้รวยไม่มีเกสรจะเข้าที่นอนพึงสอนภาวนายามหนุ่มสาวน้อยหน้าตาแช่มช้อยงามแล้วทุกประการแก่เท่าหนังยานแต่ล้วนเครื่องเหม็นเนาะอีพ่อยแม่ครับอยากได้กระใส่เส้นเอาไปกินเอาไปทานกระปุกละ450บาทนะครับผมมีอยู่30แคปซูลจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มนะครับควบคู่กับน้ำมันนวดทั้งกินทั้งนวดทั้งถูทั้งท่าสันตัวมึนซ่าน้ำมือน้ำตีนเกล็ดขัดหยอกโฟกช้ำดำเขียวมาแมลงสัตว์กัดต่อยอยากได้น้ำมันนวดเอาไปนวดเอาไปถูเอาไปทาสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นหรือว่าอยากได้น้ำมันเขียวครับ1ขวด1กระปุก195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่ม

0: ขือลูกไผ่เสียเมียไผ่นอเสียงจอแจจอดแจดพากันมากะเว้า
1: เหมือนตา
0: พ่อพวกโคสาว
1: นี่เดี๋ยวเห็นพูดแล้ว
0: เสียงผู้ใดน้อน้อง

ละทั้งหาวนอนถอนใจสั่นเสียงเบากันคือผีเปรตเจตนาว่าเสียเบาโอ้

0: เพิ่งลำพัด
1: ไอ้เตียน
0: อะดอก
1: ห่วยพวกหยาดน้ำบักเขือหอยเลย
0: สมตากูย้อนจ้ะสมตาเงาเงาอยู
1: ่ไอ้เตียน
0: กูว่ามึงเป็นหนี่กูดิหนี
1: ่หนี่ยังดิหนี
0: ่มึงมาติบอกผลงานของมันมันเป็นยังไง
1: มันสบายตัวไอ้อันนี้คอยผลิตขึ้นมาเฉพาะคนขี้ข่านได้หนี
0: ่ว่าอันคือตะเคิงเนี่ย
1: บ่ท่านเจ้าอยากเบิ่งเดี๋ยวคอยสิเฮ็ดให้เบิ่งได้แต่ว่าเจ้าต้องรักษาบักเขือหอยคอยดิคันนี้ผมมารักบักเขือคอยเป็นโทษคักๆเลยเจ้าเด้อ
0: เอาล่ะ
1: เบิ่งได้เด
0: ้อผลงานมึงต้องเอามันกันน่ะ
1: โอ้ย
0: โอ้คือความมันนี่เว้ยว่าลงโกนโตด
2: ไอ้แพงยางเร็ว
0: ขวนเบิ่งแมงวันตอมพึง
2: มา
0: เขาที่มาโลกอีกที่บักตา
2: ไอ้ล่ะ
3: โคตรไอ้หูยืนเท่อเท่ออยู่คุณ
0: โอ้ยกูจะจิ้วไอ้หูกูจะจิ้ว
4: ไปขอดิไป
2: สวัสดีไอ้หัว
0: กูว่ามึงนั่น
4: ค
0: งยิงพุทธมาร
2: แฟนเบิ่งไปจังหนึ่งจังใดจังหนึ่งคือมักคือชายกลางสายหามึง
4: ชายกลาง
2: สวัสดีไอ้หั
0: วไหวก็เจ้าโฟโลน้ำบ่อาบก็มาเปลี่ยนซื้อข่อยจังได้เอ้าเจ้าไปหยังมาหยังก็ดิ
2: ซื้อเจ้าบ่แม่นไอ้หูติเด้อนี
0: ่ก็บ่
2: แ
0: ล้ว
2: ซื้อว่าจังไดซั่น
0: ซื้อมาอันมากเต้น
2: หวาย
4: มากเต้น
2: มากเต้นมันเป็นจังไดแพง
4: เป็นจังไดมากเต้น
0: นามสกุลอันซักจึก
2: หวายโอ้ยมาเบาไปจักกําพ่อยกําผ้าสิ
0: กูนี่เจ้าซื้อว่าจังไดพักกันมา
2: คอยนี่บ
0: ่เออ
4: ซื้อจุกอันนี้
0: จุก
4: แพงสี
2: แพงสีอันนี้เตี้ยซื้อตด
4: ถ้าขอบักเขือขาเผา
2: ไม่บอก
4: หน่วยเดียวเงี้ยวๆนะ
2: นี่บอกขอจ้า
0: ขอมีแต่บักเขือคืนทุน
2: ไ
4: งโอ้ยจะมาเบาลายแกน้อง
0: นี่จะเอาหมอยกับร้อยยิ้มบ
2: ่ปากหมาปากพ่อแม่ประสังสอน
4: เออได
2: ้ปากบุจักสามารถคาราบาปากจันละ
4: เออ
2: เบายังบ่เบาว่ามีแต่หมอยกับร้อยยิ้มละจ้า
0: เจ้าอยากได้ยี่บอกเดี๋ยว
4: เขาอยากได
2: ้เขาอยากได้เขา
0: เอาไปหา
2: พ
0: ันยา
4: ลูกสาวพันยา
2: พันยา
4: คำนางใส่คำนางสาวพันยา
2: จ้าม
0: ีนี่อยู่แต่ว่ามันมีน้ำบักพูด
2: เอา
4: อีกแล้วบักพูดคือกันอีกแล้ว
0: พูดมันนอนเฝ้าอยู่พุทธแต่หามูเจ้าอยากได้กันให้มูเจ้าง้อนเอาดิ
4: บักพูด
2: เอาไปคนมังย่อง
4: เป็นคน
0: ง้อนพวก
4: คนมังย่อง
0: ยี่นี่ละไอ้ที่พุกมันมา
2: บอกเลยไปบอกอะไรเด้อ
0: ไปไปได้มันติดแก่
4: ย่องเ
0: หรอ
4: เด้อ
0: พูด
4: ย่องเอาขาบ่ย่องบ่ได้นี
0: ่โ
4: อ
0: ้
4: ยคักๆนั่งไป
0: คันว่านอนกูเบิ่งก็นอนคักนอนแน่เฮ้ยได้3ฝันขึ้นบ่มึงเด้อนี
1: ่ฮู้ปุ๊กขึ้นมาหยังเด้อนี
0: ่ก็มา
2: ไป
0: นี่เหรอคนขี้ร้ายมึงตีนคนขี้ร้ายกูเหรอมึงได้ตีนี่เหรอน่ะ
4: อีหยังแม่นหยัง
0: บ่ติ5
4: แม่นหยังอีหยัง
1: แม่นไผแม่นไผอ้าย
4: แม่นไผตอด
0: พุ่นจะมั่นสว่างงงเฮ้ย
2: อะมาบ่เหม็นซั่นน่ะ
4: มีโคตรลูกขึ้นมามาเหม็น
0: เอาเว้าเอาย่าโ
2: อ้ยโหดไอ้โหดลูกร
0: อโอ้ยมันเขินแล้วเฮ้ยคุณมันก็เขินเพราะ
2: คนได้เห็นผู้ชายไอ้โหดผู้งามงามเนาะ
0: เฮ้ยเฮ้ยอย่างตรง
1: ไหนกี่แรงกันยังไง
0: โอ้ยไอ้กูเนี่ยจะไอ้มึงนี่จะไอ้
1: อันนั้นเจ้าไปหยังปะวะ
2: ไอ้หูดอันนี้บ่ครับเอาขอต้องขอตั้ง
0: ว้าย
2: ว
0: ้
2: าย
0: มึงนี่มึงไม่บอกว่าเลยเอาพวกน้ำพอดีนี่เพียงอันนี้พวกมันเสียมซับกันจะกินกัน
1: หร
0: อบอกพวกน้ำพอดีเคยบอกว่าโอ้ซาซา
2: ว่าพอดีบอกเตี้ย
0: ก็ตันบ่ได้แล้วเน
4: า
0: ะ
4: ซาซา
2: ไอ้หูดมีบ่มาเขือผ่าวเขือทุ่นคอยขอซาด
0: ีดีบ่บ่จักว่าดีบ่เลยโอ้ยกูจะมาจากประเทศเด้มึงบ่จักว่าดี
2: เฮาจังได๋คือบ่พอดีจักอ่อน
0: ว
2: ่าไ
0: ปไปบ่แก่พวกนี่น
2: ี่อ้าว
0: ๆบ่พอดีบ่พอด
2: ีบ่ว่าพอดีอันไอ้หัวลูกรออันนี้บ่บ่เกลือข้าวบ่เกลือต้นขอซา
1: หือเอาไปจังได๋เด้นี
2: ่คือจังซี่ดอกอันลูกสาวพญาซื้อว่าสาวคำนางเพิ่นอยากบ่เกลือข้าวบ่เกลือต้นซะได้เด้นี่เพิ่นเลยใส่ถอยมาขอนี่บ่ขอซา
4: ขอจ้า
1: ลูกสาวพญายังสิอยากบ่เกลือผ่าวบ่เกลือทนเพิ่นซื้อว่าจัง
2: ได๋เพิ่นซื้อว่าคำนาง
4: งาม
2: งาม
0: หือ
2: ท่านบ่ได้กินกับสิตายซั่นเด้อนี
1: ่บ่เป็นปานนั้นนี่ว่า
0: จ้าบ่เกลือคืนมันได
2: ้บ่มีบ่ขอจ้ามาเร็วๆเด้อนี่นึง
5: คำนางเอ้ยยังบอกเคยเห็นหน้าลูกพญาจักเถื่อเด้อน้อถ้าสีมาบอกข่าวหัวใจปวดเจ้าเจ้าพ่อปานพำนอกใส่น้อง
0: ใจน้ำมึงคือกันละหด
5: วาสนากูเอ้ยบัดมาคิดไปมาเลี้ยวเบิ่งกายาอ้ายผู้นอนง่ายเกียรติเท่า

哦，假使爱阿咪比本事啊，落透红。คำนางเอ๋ยน้องคือหน้าให้ลงฝนตกลงน้ำกะแกนเสี่ยวแฟนจังบักอายันทางป่าสิพาหัวเจ้าผู้

ำรับตัวของผีเป็นคนผูกผ้าแทงช่ำกายกรรมดำมองกระต่ายมองพระจันทร์โถบัดเบิ่งตัวอยู่ทางคืนท่านสิขืนบ่จ่าเบาเอาบะเกลือไปปอนได้น้อย่านแต่คำกำก่อนสิตายข้างทางพี่ชาย

0: โอ้ยคนงามพี่นาง
1: ก็คืออยู่
0: อันนี้ล่ะภาษีคำแม่นเพิ่นด่าบักเขืออีนี้ข่อยก็บ่แพงดอกแต่ว่าอย่าไปบอกว่าเป็นบักเขือข่อยเด้อ
2: เอ้าบ่บอกว่าเขือเจ้าสิได้บักเขือไผซั่นน่ะ
0: ว่าบักเขือไผก็ได้ตัวในบาดในเมืองหมู่เจ้าคันว่าเป็นบักเขือข่อยก็ย่านเพิ่นบ่กินข้าขออยู่นี่เด้อ
2: มาเร็วๆเด
1: ้
2: อ
1: ได้อีหลีเว้ย
2: ได้
1: ได้ได้ได
2: ้โอ้ยขี้ลายจะอายเป็นห่าม
1: คนมาโอ้ยไ
2: กลได้อยู่เราตอนน
1: ี้เนาะเอาเนาะได้เลย
0: บักเขือกันอยู่น้ำข่อยนี่แล้ว
2: มาแม่ละเม็มคำ
0: เอา
2: ไ
0: ว้ข่อยลืม
2: โอ้ยว้ายเจ้าจะปินทั้งปลายนะปินทั้งขวัญนะ
0: ทั้งขวัญนะสันนะข่อยลืมกัน
2: แม่เอ้ยเมื่อกี้ม
1: ึ
2: ง
1: หนักแพ้อะไรกันไ
2: อ้ฮามอันเขาได้บักเขือแล้วเขามาเมื่อถอดปะปะ
0: มาเมื่อเฮ้ยท่าสีเดี๋ยวก่อนแน่บักเขือของข่อยฮักข่อยแพงกระดอให้ข่อยอธิษฐานสักก่อนแน่
2: บักเขือซื้อกับสิฮักสิแพงสันติเด้อนี
0: ่อื
2: ้อโอ้ยให้ของทักษิณเอาลูกเจ้าสิอธิษฐาน
3: ต้องสิเพิ่นข่อยอธิษฐานสักก่อนแน่เว้ย
2: ครับเร็วๆเด้อจะปล่อย
3: ครับทำไมหัวตามเป่าคิดเห็นดูประกันสร้างกันมาแต่ครั้งก่อนจึงได้ตัดสินใจหมอบักเขือทนให้แก่คำนางลูกของเจ้าพญาภูมิราชบัดนี้ฟังความในใจของหัวตามเป่าต่อไปได้เลยครับ

ปาขอไอ้นางขั้นหลักขั้นพ่อใจบะเกือพี่แน่เนออย่าได้มีบอนขอไปข้าข้างระวังใจคือบะเกือหน่วยนี่ผมได้ตุ้มต้อมไว้แต่เป็นดอกข้าคบ

0: ดีบอกถ้าเสียคอยถ้าถึงเวลาตะวันโอ้บายบายเอาของฝากตอนคืนนอนเฝ้าเสียหันไกล
1: โอ้ยเป็นจริตโตได้บุระทั้งสะอื้น
0: ถ้าสิเอ้ยนี่มันคือหัวใจอ้ายเลือดในกายของเฒ่าหูดเคยเหี่ยวหดท่านหลดไป
2: เจ้าเป็นยัง
0: เสียงหอ
2: ไทยเป็นยังฮะ
0: มองพระนางเสียงหอไทยมองพระนางเอ้ยโอ้ยคนงามพี่นาง
3: เอาผ้าสีบานไปอธิษฐานเรียบร้อยเด้อสุแนวไปลืมตัว
1: มาจะได้ทั้งขวดมันมากจะได้ทั้งปลายมาก
3: ท่าสีให้คอยขอสั่งเป็นคำสุดท้ายในเด้อ
1: สั่งมาเลยเ
4: ว้ย
1: ไปหลาย
4: หลาย
1: ไปหลายหลาย
4: บ่ต้องหาบ่ต้องหาอุ้ย
3: ให้คอยสั่งว่า
1: ท่าน
3: เ
1: ป็
3: นเพิ่นกินมะเขือกันแล้วไอ้กินน้อยเจ้าของมะเขือ
5: ขึ้นนี่จันทร์โทแจ้งมวลแสงดาวเดียระดับอีกเกอขาดแดงโบบ่เต็มเต่าดังเดิมเดือนครั้งแล้วมันเริ่มโบแบงธรรมดาพอเวลามันหมุนเปลี่ยนไปบ่มียังคือกันกับสายน้ำไหลไปบ่คงห่วยหรือดูฝนน้ำบางห่วยผมไหลห่วยสู่ทะเลคำนางเอ้ยเป็นสังเด้อคืนนี้ในราตรีไก่สว่างฝันเห็นคนขี้จางเข้ามาพายดอกไม้โหงคำนางร้องปางกวางไปเห็นงูจางลนบ่มีคนพบพอคำนางขัวห่อเอาย่านเขาคืนมาพอขอเอากับเต่าคำนางดีฟังเปล่า

ขึ้นไว้บ่พอใจสิขึ้นส่งความประสงค์อยากใส่ตัวข้าเดาไว้ถ้าลำเนี่ยหน่อยบ่โดนคือมีแนวกันแกงงาจ้างโลดกระเด็นเบื้อ

แม่ราตีขึ้นก่อนกำลังนอนฝันตางเช้ามาเขียนผ่านถ่ายมาไก่กำควงนาก้อนพ่อขุนช้อนหนีแล้วประเด็นงาตกลุ่นเอ๊ะอันพวกฝันจังสี่สิเป็นแท้จังไรเนาะมื้อนี้กำลังสิไปเว้าสู่เสด็จพ่อเสด็จแม่ฟังเมื่อกะนา

想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想ละความสงสัยหอดสีหน้าทิดาสาวมาเหลืองเหิมคืออะไรดีคือทั้งคาขามินมันเหลืองเติมไปทั่วกายละคอยนอนงายนอนความสงสัยจนปีป้อนลูกผู้เดียวนอทอนี่ทำคายหน้าไปทั่วเมืองละยานไรดียานลูกเพิ่ม

0: อันนี้ละปัสนีเอ๋ยเดี๋ยวนี้นั่นลูกเฮานั่นมันต่างเก่าบ่คือหลังจักว่าเป็นแนวไหนมันต่างหลังบ่คือกี่เหลียวเบิ่งสีสันหน้าทั้งกายาดเหลืองลาพ่อปันท่ากามีนมันเหลืองเติมไปทั่วกายพุ่นได้เดี๋ยวนี้ลูกเฮานั่นน่ะเจ้ามาคืออยู่ซื่อๆคือนอนแนว
1: มาแท้พระเจ้าผี
0: เจ้าบ่กูนึกว่าฝันจังเลยบอกว่าลูกของเฮาน่ะหน้าเหลืองเติมปันท่าคามีนบ่ได้เดี๋ยวนี้น่ะเติ้นมันออกมาถามมึงก่อนน่ะ
1: พ่อสามีดำหลาดปาจะดีวะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 092-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําจ้ะ

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับเรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: แล้วแต่ผู้ใดสิเว้าแล้วแต่ผู้ใดสิว่าแล้วแต่ผู้ใดสิเว้าพื้นน่ะเถาะเอาข่อยขี้ข้านแล้วเอาข่อยเมียผู้ใดสิเว้าก็เว้าโลดผู้ใดสิว่าก็ว่าโลดเขาบ่ได้หาข้าวหาน้ำให้กินดอกเพิ่นว่าข่อยเมียข่อยข้านถ้าข้านเว้าพื้นคนมันดีตัวข่อยบ่ข้านหายใจอ่ะแต่ละมื้อแต่ละเดแต่ละมื้อแต่ละเว้นเนี่ยโอ้ยใครแน่แต่ดูมันแต่ย่างอ้อมบ้านนั่นล่ะกะขานคักขานแน่บวชเห็นว่าก็ได้น้องจิกโกขี่ขานครับหนึ่งผลงานประเร่งจากจาริตนะครับจาริตอุดรจังใดก็เหลือไว้แต่คุณงามความดีเหลือไว้แต่เสียงเพลงมวนๆเพลงเพราะๆอันนี้แล้วเนาะอีเมลให้แฟนเพลงแฟนรายการได้ฟังกันครับส่วนโตเพื่อนนั่นนะครับเดินทางคนละเส้นแต่เว้นคนละหน่วยกับเฮาแล้วได้มื้อเนี่ยไปอาดลาดแล้วดีจากไปด้วยอาการอันสงบนะครับขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของจาริตอุดรนะครับเจ้าของผลงานเพลงกระเทยเท่าเน่นะครับจิโก้ขี้ขาดเน่และก็อีกหลายๆผลงานเพลงครับเสียชีวิตกระทันหันด้วยการแน่นหน้าอกหายใจบ่ออกนะครับผม
1: จกทงเหล่ายางเลาะบานคอยมัน
0: นี่ล่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่นะครับอันว่าความตายนี่แขวนข้อสู่บาดยางเพิ่นว่าเบาเรื่องความตายโอ้ยสุดปานจกโคกโหลดครับอันความตายชายนารีนี้ไม่พ้นรวยหรือจนก็กลับกายวายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงนะเรา
1: บ้านใดอายก็ไปเที่ยวเบิ
0: ดแต่ว่าตายไปแล้วก็เหลือไว้แต่คุณงามความดีเนี่ยละครับให้ลูกให้หลานให้ลูกได้จดจำพฤกษกภากาสอนอีกกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเพื่อนว่า

0: ปกับเฝ้านี
1: ้และจิโกคีคาฮนะครับผมหนึ่งผลงานเพลงจากจาริตนะครับอุดร
0: คนบด
1: หยิบออกมาฝากเอามาตอนคุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันครับ
0: แห้งเว้าแห้งนายโคตรคร้านมันเลยย่างไปใส่คนเอิ้นใส่ว่าบ
1: เพิ่นนะครับได้ตั้งไอ้สวดอภิธรรมศพนะครับอยู
0: ่ตุ๊กไฟกระเสย
1: วัดบานบ่อน้ำบ่อหมู่เก่านะครับตำบลหมู่ม่วนอำเภอเมืองอุดรธานีครับจาริตอุดรหรือว่าดาบตำรวจไพบูลย์มีท่าม่วงแต่ก่อนตะกี้รับราชการเป็นตำรวจเอาไปเอามาก็ได้เป็นนักร้องเสยแล้วเว้ย

0: 0909-292-7444ครับ0909-292-7444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับกับปูบ้าดิวกริตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำปูเตี๋ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาขาเปตากะเคดังกะวีครับตั้งจิตมาแต่ก็ไรตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนเพลงเพราะๆสู่พี่สู่น้องสู่คนตาคนยายยายๆน้องนุ่งลุงปานาอาให้ได้ฟังกันอยู่มองนี่ตรงนี้ไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวให้ปลายหน้าฟังนำรถนำลาพ่อข้าแม่ขายกะฮะบดีมีที่นักปราสู้ขู่สู่คนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายฟังอะไรกันนะครับบ้านสมุนไพรก่อนคำยุบเป็นประจำประจำอยากจะล่วงซิมเบิงกันนะได้ยินแต่ผู้นั้นผู้นี้โทรมาสั่งซื้อด้วยความยินดีนะครับโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยเด้อไม่ว่าจะเป็นกาแฟกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะครับผู้สูงอายุผู้สูงวัยดื่มได้เลยทานได้เลยผู้ที่เคยกินกาแฟจากเทียก็สามารถที่จะดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
1: แม่ว่าอยากสร้างอันบำรุงสายตา
0: บำรุงสายตานะครับกระปุกละ650บาทมีอยู่30แคปซูลจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางจ้าแม่
1: จ้ากับอันกาแฟกล่องนึง
0: สายตา1กระปุกกาแฟอีก1กล่องร่วมยอดเป็น 1,000 บาททวนครับแม่ครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: จ่ายไม่เอายังเป็นของชำรวย
1: เอาผ้าถุงจ้า
0: เอาผ้าถุงเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้ารบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าหน่อยนะครับคุณแม่เคยสั่งบ่เนาะ
1: บ่เคย
0: บ่เคยอันนี้เป็นเทื่อแรกเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ลูกขอที่อยู่เนี่ยเด้อ
1: แม่หนูเดียมประสุ่มสุก
0: คุณแม่หนูเดือน
1: หนูเดียม
0: หนูเดียม
1: หนูเดียม
0: อ๋อหนูเดียมนะครับคุณแม่หนูเดียมตี
1: หนูเดียมประสุ่มสุก
0: ประชุมสุกบ้านเลขที่จ้าแม่
1: บ้านเลขที่10
0: บ้านเลขที่10หมู่ที่
1: หมู่ที่10
0: หมู่ที่10บ้านเลขที่10หมู่10ตำบล
1: คำไหล
0: ตำบลคำไหล
1: อำเภอศรีเมืองใหม่อ
0: ำเภอศรีเมืองใหม่อุบลเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ได้เลยนะครับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณแม่ได้ก็เบอร์ที่แม่โทรมาเนี่ยบ่ครับ
1: จ้า
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้คุณแม่มืออื่นได้แม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้านะครับอาจจะวัน2วันได้รับสินค้านะครับคุณแม่
1: ใส่แบบว่าที่ขอฟังเพลงอยู่น
0: ี่อยากขอฟังเพลงตีแม่อยากฟังเพลงไหน
1: เพลงดอกจานสังหารใจนะ
0: ดอกจานบ้านแล้วทั่วท้องนานะบ่อีแม
1: ่จ้า
0: เอาได้เลยครับแม่เดี๋ยวลูกเปิดสู่ฟังได้แม่เด
1: ้อจ้า
0: จ้าใจแม่ครับผมขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่หนูเดียมหลายๆได้แม่เด
1: ้อ
0: จ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่หนูเดี่ยมมาสันเดประชุมสุขวันสันเดนออยู่ทางตำบลคำไหลสีเมืองใหม่อุบลราชธานีสายตา1กาแฟ1 1,000 บาทของจำรวยคุณแม่ว่าขอเป็นผ้าถุงกันแล้วกันด้วยความยินดีนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มืออื่นนะครับผมวันพฤหัสจะได้รับสินค้าประมาณมื้อวันศุกร์หรือว่ามื้อวันเสาร์ได้แม่เด้อคั่นว่ามื้อวันอาทิตย์นะครับสินค้าบ่ทันได้ฮอดหน้าเฮียนาบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจครับ0902927444 090ครับ292744

0: ับผัวที่ดีคือผัวใหม่ครับเปลี่ยนก็ได้ตัวผัวนะห้ามบ่ได้ยากเด้ฝามื้อนี้เอามื้ออื่นก็ได้เด้ผัวบ่เป็นตาก็จักสิไว้เฮ็ดหยังล่ะเนาะก็ยังว่าผัวที่ดีคือผัวใหม่ซะแล้วตื่นขึ้นมาแล้วโอ้ยมีแต่เรื่องมีแต่เรา แต่ก่อนแต่กี้นะนะคือผู้จบผู้งามคือผู้ไข่แต่ดูมันขยันขันแข็งแต่เราแต่เดี๋ยวนี้นะโอ้ยโอ้ยง่มบ่าเหล่ายาน้ำมูบ่มันดูบ่มันสั่งบ่เฮ็ดอีหยังกินแล้วก็นอนเท่านั้นตัวสร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับครอบครัวสร้างแต่ความเดือดร้อนนะครับให้กับลูกกับเมียจังซี่แล้วโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้บ่ไหวดิเอาไปขึ้นยาซะคันว่ายาบ่เอากลับไปขึ้นผีปลาหลวกพวกเราขึ้นผีปลาสาพวกนะลานมีแต่ดาผัวดักยาเอ้ยบ่ได้ล่ามไปหอดโคตรเงาสักการะดอกมีผัวกับผัวซัวๆคือว่าแล้วเนาะเนี่ยเพื่อนว่าผัวนั้นอย่าหุนหันพันแลนแมนบ่แมนก็ให้ฟังเมียเว้าโตเจ้าอย่าเล่าเถียงสันตัว
1: ลาอดทนเอา
0: เนี่ยเป็นผัวนี่เป็นผัวนี่เป็นทางสาวหน้าก็เฮ็ดสาให้มันสมซะแล้วเนาะใส่สติปัญญาสร้างครอบครัวให้เต็มที่ผีปนั่นอย่าเอาเข้ามาเฮียนเฮามันสิฮ้อนเฮงยำเก้งเมียบอกเว้าโตเจ้าอย่าเล่าหลงซะแล้วอีกอันนึงก็อย่าสิคิดโคตรโค้งหันนอกใจเมียนี่เสียสันดานอย่าเสียหานกระทำแท้ล่องเบิ่งซะแล้วเนาะเขาป๋ามื้อนี้เขาเอามื้ออื่นก็ได้เด้ภาษาผัวซื่อๆน่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เฮ็ดตัวให้มันสมว่าเป็นผัวเฮ็ดตัวให้คือสร้างเท้าหน้าแน่แม่มั่วแต่ง่มเมาอย่าเมานี่นั่นนู่นนี่นั่นจังซี่มันก็บ่คือจันตัวไว้เด้ครับแม่เกดครับ
2: อันฟังเพลงนั่นนี
0: ่เพลงอันใดจ้ะแม่
2: เป็นเขาไม่รู้ตอนค่ำๆเนี่ยมันจะเด้งดึงดึงดึง
0: เพิ่งแฟนใครก็ไม่รู้ว่าติ
2: จ้า
0: โอ้โอ้โอ้โอ้บุ้ยคือท่านใหม่แท้เนาะเนาะ
2: จ้า
0: เอาได้เลยครับแม่ได้รู้เปิดซื้อฟังได้แม่เกดเด้อจ้าอีแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคุณแม่เกดนะครับผมสวัสดีครับผมมาเสมือนไปก่อนค่ำครับ
3: ไอ้ฟังกาแฟนะจ้า
0: จ้ารับเป็นกาแฟกี่กล่องครับ
3: กาแฟ2กล่องแล้วก็บำรุงสายตาก
0: าแฟนะครับ2แล้วก็
3: 2ค
0: ่
3: ะ
0: สายตา1เนาะบำรุงสายตา1กระปุกนะครับเป็นยอด 1,250 บาทรับอะไรเป็นของชำร่วยครับ
3: ยี่หยางจ
0: ้
3: ะ
0: 1เสื้อนะครับ2ผ้าถุง3ผ้าขนหนู4น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นนะครับ5น้ำมันเขียวแล้วก็มีสบู่ครับสูตรอาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าครับ
3: ยายยายเอาอะไรของแถมผ้าถุงเหรอหรือเอาผ้าเช็ดตัวเอาผ้าถุงจ้า
0: เอารับเป็นผ้าถุงเนาะ
3: จ้าที่อยู่เดิม
0: ที่อยู่เดิมส่งของคุณสสีมาจันแปลงคือเก่า
3: จ้า
0: โอเคนะครับเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่ประมวลนะครับหรือว่านะครับคุณสสิมาจันแปลงนะครับคุณสสิมาคือคิดว่าสิเป็นลูกสาวเนาะอาจจะเป็นลูกสาวนะครับสั่งให้คุณแม่ประมวลนะครับกาแฟ2กล่องกระไอสายตา1กระปุกนะครับเป็นยอด 1,250 บาทนะครับเดี๋ยวจังใดจัดส่งให้มืออื่นมือนี่ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจับส่งให้วันพฤหัสสิได้รับสินค้ากับประมาณมือวันศุกร์นะครับมือวันศุกร์หรือว่ามือวันเสาร์นะครับส่วนมากทางขวัญแก่นเฮาก็สิได้รับสินค้าประมาณมือวันศุกร์นั่นล่ะครับครับผมเอา090ครับ2927444 0902927444ครับ

0: ดอกจานอัปประหารใจครับคุณแม่เปิ้นขอกันเข้ามานะครับคุณแม่หนูเดียมประชุมสุขทางคำไหลนะครับทางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีใหญ่แม่วาดดอกจานบานแล้วทั่วท้องนาเปิ้นวาต้นเดือนกุมภามีนาเมษายนเสียงดีเป็นตาไน
1: เก็บดอก
0: เสียงได้ดีจังสี่ขึ้นเวทีไปไต่ม้วยมึงแน่นอนเกี่ยวอย่างกันเน
1: าะ
0: 090กับ292744กับ090 292744นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับ

แฟนใครไม่รู้อาจารย์คุณแม่เกดนะครับจากบ้านหิวดอนบุญละว่าคือท่านใหม่แต่น้อยแม่ข่อยเนาะมาฟังเพลงแฟนใครไม่รู้ของ AI ด้วยบ่ธรรมดาเลยละเนาะ

0: จขอบพระคุณนะครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่นะครับให้กับผู้บ่าวเดี่ยวกระตานั้นขอบบุญขอบคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำทั้ง 18-19 ออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บุญศรีศรีชมชื่นบ้านปักหนามนะครับตำบลหนองกรุงใหญ่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสายตา1นะครับกาแฟ2 1,250 บาทนะครับของจำรวยคุณแม่ว่าขอเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อน
1: พระติ๊กต้อมไม่มีป้ายว่าโสดหรือมีแฟนแล้ว
0: ขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่ลัดดาแพลนสมบัตินะครับตำบลแก่งเลิงจานอำเภอเมืองมหาสารคามน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุก300บาทขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่ทองศูนย์สุวรรณสิงห์นะครับทางตำบลหนองตูมอำเภอเมืองขอนแก่นกระใส่เส้น3กระปุก 1,200 บาทนะครับของชำร่วยนะครับคุณแม่ว่าขอเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่จำนงรักษาเสื้อสงสัยสีเสื้อตัวนี้เนี่ยแพงหายหลายเลยเนาะราคาแพงเฮ้ยได้บัวแล้วเนาะอีแม่ทางตำบลขอน้อยนะครับอำเภอสำมะรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอีแม่ว่าฟังอยู่ซูมือซูมือบ่าวเดียวเอ้ยแต่ว่าอีแม่บ่ได้โทรจักเทียมาเมื่อนี้ก็เลยตัดสินใจโทรหาบ่าวเดียวว่าซั่นเอาสายตาให้แม่น้ำในเด้อกระปุกหนึ่งและกระสายเส้นนี่กระปุกหนึ่งส่วนของจำรวยแม่ว่าขอเป็นผ้าถุง
1: เต้นอยู่หน้ากล้อง
0: ขอบคุณนะครับคุณพ่อทองใสสุริยะตำบลห้วยยางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเทียมนวดสูตรเย็นขอบคุณขอบคุณนะครับคุณจำปีสุวัชไกรตำบลน้ำปริกอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยขอเป็นผ้าคุณหนูขอบคุณขอบคุณนะครับคุณพ่อยมทางตำบลน้ำกำอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเนื้อสูตรร้อนครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่นิดแก้วสว่างตำบลปะโคนะครับกุดจับอุดรธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับขอเป็นผ้าคุณหนูสีน้ำตาลคันว่าน้ำตาลเบอร์มี่เอาน้ำอ้อยแทนนะครับหรือว่าสีฟ้าก็เบิ่งกับคุณนะครับคุณถาวรภูมาลาทางตำบลโคจสิทธิ์นะครับอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็นขอบคุณขอบคุณนะครับคุณณัฐพรบุญเลิศตำบลธาตุพนมเหนืออำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุก300บาทนะครับขอบพระคุณคุณตาเจริญขุมเหล็กนะครับทางตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครน้ำมันนวดสูตรร้อน1กระปุกแล้วก็เย็นอีก1กระปุกนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับแม่เสียนครับเท้าบ่านะครับบ้านหัวนาตำบลหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูกาแฟ4กล่องกระใสเส้นอีก1กระปุก 1,450 บาทของจำรวยขอเป็นผ้าคนหนูนะครับขอพระคุณคุณแม่นางฉายานะครับทางตำบลหนองบัวอำเภอโกสุมพิสัยมหาสารคามน้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็นอีก1,300บาทนะครับขอพระคุณคุณนาคพ่อสมบัติเทพประสิทธิ์นะครับทางตำบลนาในอำเภอปานานิคมจังหวัดสกลนครกาแฟ4กล่องกระใสเส้นอีก2กระปุก 1,900 บาทขอบพระคุณนะครับคุณแม่บุญมีลำทองทางตำบลพระกลางทุ่งอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมกาแฟ2กล่อง600บาทนะครับขอบพระคุณคุณพ่อสมศรีรวมธรรมตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวัวซออุดรธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นนวดเขียวขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่หนูเดียมประชุมสุขตำบลคำไหลอำเภอศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีสายตา1กาแฟ1 1,000 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นผ้าถุงขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อหมุนน้อยหอมบ้านม่วงโป้นะครับตำบลโนนงามอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญกระใสเส้น1กระปุกนะครับ450บาทแล้วก็ล่าสุดนะครับขอบพระคุณคุณสสิมาจันแปลงนะครับหรือว่าคุณแม่ประมวลนะครับทางปุระอำเภอเมืองขอนแก่นกาแฟ2สายตา1 1,250 บาทของชำร่วยนะครับขอเป็นผ้าถุงนะครับขอบพระคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ

อภิวาทสุนทรภู่บรมครูจอมกวีรัตนโกสินทร์ศรีเป็นนิรันดร์เนิ่นนานมาเชิญเขาโครงพระอภัยร้อยเรียงให้โอรสาสุดสาครเรืองฤทธาเป็นนิทานสำราญใจ

0: เสร็จแล้วล่ะคราวนี้
1: ตัวใหญ่มาแล้วเห็นดีกว่า
0: เห็นไปไหน

0: hương lon chống sâm mùi mát nút tai phí cả
1: เอามัน
0: จับมันเชือดดูดเลือดมัน

0: ันหลอกช่อชนช่างคนมันกลัวจะผีเหมือนกันมันหลอกเอาคนหลอกช่อชนช่างคนมันกลัวจะผีเหมือนกันมันหลอกเอาเอาหลอกเอาหลอกเอา
1: ลอกมันตั้งตั้งกับมันลอกมันอีกมันจะไปกันอีกครั้งเท่าผีเราจะไม่ได้นะพี่ม้า
2: ต้องสุดขึ้นมาเร็ว
1: รวดเร็วเท่าพี่ม้ามันมาเส้นใหญ่แล้ว
2: นี่มันตัวอะไรเนี่ย
1: มีน้อยเ
2: ฮ้ยระวังนะ
1: จัดไหนกันเต็มไปหมดแล
3: ้
1: ว
3: เฮ้ยเนื้อหอมเย็นเจี๊ยบหวานจ่อยอร่อยหอจับมันให้ได้นะพวกเราเร็วเข้า
2: ระวัง
1: มีไว้เข้าพี่ม้า
3: อร่อยอร่อย

0: โอ้โหมันครบสี่ขาให้เราสองขาสองปี
1: ตามไปอีกเหรอเนี่ยจริงเลย
2: ตามมากันใหญ่เลยน้องสุด
1: ไม่จับกันดิโอ้ยเป็นขยองเลย
0: อะไรพวกปับเข่าตาวะ
2: น้องสุด
1: ทันตาช่วยด้วย
2: ระวังนะ
1: ทันตา
2: หลบเร็ว
0: โอมตะลิดติดชึงจะบึงไปไหนล่ะพี่ทุกท่านทุกท่านเต็มปรีต้องดูทีวีเจ็ดสีเพื่อคุณท่านี้เบื่อแล้วเกิดไว้ท่าใหม่แล้วกันวะเอาตะลิดตะลิดติดชึงเอาวะเอาติดตะลิดติด
1: โอ้ยท่านตาน
0: ั่นเสียงเจ้าสุสาครอยู่วะเฮ้ยไม่ได้สงสัยอยู่ในอันตรายต้องไปช่วยแล้วเว้ยต้องไปช่วยแล้วโอ้ยข้าเนี่ยเส้นยึดหนังซะนานโอ้ยไม่ไหวเว้ยโอ้เอ้ยกิเมกเว้ยกิเมกข้าต้องการใช้งานแล้วมาที่เว้ยมาสิกิเมกเอ้าโอ้ยชาร์จเลยเจ้านี่เฮ้ยฤาษีกิเมก

0: ีก็จะตายเหมือนกันทำไมยิ่งตีมันยิ่งเต็มไปหมดแล้วน้องตุ่น
1: ถึงแต่มันก็เก๋าเสือเท่าสู้ตายเว้ย
0: โอ้ยโอ้ย
2: ท่านตาท่านตาอยู่ไหนท่านตา
0: จะทำอะไรก็รีบทำเถอะท่านตาหัวจะตั้งท่าอยู่นั่นแหละโอ้ย
1: โอ้ยโอ้ยฤาษีเต๋าอย่างข้าจะต้องมีลีลาหน่อยสิเว้ย
0: ก็มัวแต่ลีลาอยู่นั่นแหละหลานทั้งสองคนจะตายอยู่แล้ว
1: ก็ได้งั้นข้าจะแผลงฤทธิ์ก็ได้เอ้าโอมตะลิด

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนัก

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-942-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพรามบวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคอนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยทรงไห่หอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลเห็นน้ำ
2: จ้าจ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ุ่นที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำสเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานกเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ที่เรนูครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณพ่อหยาดณภาลัยเป็นผลงานเพลงเก่าๆนะครับหยิบเอามาฝากพี่ตอนน้องให้คุณตาคุณยายนะครับได้ฟังกันบรรยากาศเนี่ยมือแรงเนาะอีเมลกับผู้บ่าวเดี่ยวกระเดานั้นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำได้เดินทางมาหอดมาถึงนะครับในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับ อยู่กับพี่กำนองตั้งแต่บ่ายสองยิงยาวๆไปหอดนะครับหกโมงโดยประมาณซึ่งตอนนี้ก็ได้เดินทางมาหอดมาถึงชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับจังใดก็ขอประคุณนะครับทุกท่านทุกพื้นที่ที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คนถิ่นนี้ช่างมีมนต์คลัง
0: ขอบคุณนะครับคุณแม่คำกองแปลนกองนะครับทางตำบลผักขะนะครับอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกาแฟ4กล่องน้ำอนวดสูตรร้อน1กระปุกสูตรเย็นอีก1กระปุก 1,300 บาทของชำร่วยขอเป็นสบู่ล้างหน้าเดี๋ยวจัดส่งให้มืออื่นได้แม่เด้อนะครับเพราะว่ามือนี่ปิดรอบตั้งแต่ช่วง4โมงแรงจัดส่งให้นะครับวันพรุ่งนี้วันพฤหัสครับทางสาแก้วเฮากาสีประมาณนะครับ20,000-30,000ได้รับสินค้านะครับ
1: หวาน
0: หวาน0902927444 0902927444มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนะครับส่วนโรคสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำโทรมาหาบ้าวดิวได้เลยนะครับคุณตาคุณยายเปิดวิทยุฟังย่ามือแรงกินข้าวน้ำสามปลาเรียบร้อยแล้ว
1: ต้องหนาวหนักอุราม
0: านั่งฟังวิทยุเสียงอมอมอมอมอยู
1: ่จะกลับ
0: สนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อสู้ขู่สู้คนนั่นละครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี0902927444090ครับ2927444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: วาสนาอ้ายมันกับพ่อซ้ำนี่แล้วน้องล่ะเออกับวาสนาบ่หลายคือเพิ่นซะแล้ววาสนาสั่นพ่อจุ๊ๆนี่แหละเนาะก็คือสิสั่นคักสั่นแน่ถ้าเรามาจุ๊ๆตอนนั้นคือหางอึ้งนึได้บ่ล่ะน้องแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้นะครับแข่งเรือแข่งพายนะมันแข่งกันได้คือว่าแล้วแต่ว่าแข่งบุญวาสนานี่มันแข่งกันยากตัวละเนาะคุณพ่อคุณแม
1: ่ก็เพราะพี่รักจะลงพี่หักใจไม่
0: แล้วแต่นะครับวาสนาหนึ่งพงามเพลงนะครับจากรุ่งเพชรแหลมสิง
1: ห
0: ์จากแฟนเพลงแฟนรายการนะครับคุณแม่ทางนาจะรวยอุบลราชธานีเพื่อนใดแนะนำกันเข้ามาและก็นะครับสาวอีสานรอรักของออนอุมาสิงห์ศิรี
1: จึงมีเสน่ห
0: ์ก่อนหน้านี้ก็นะครับเสียงซอสั่งสาวจากสอนชัยเมฆวิเชียรเป็นผลงานเพลงเก่าๆ
1: แต่ว่า
0: ให้คุณตาคุณยายเอื้อยอายน้องนงลุงปานาอาให้ได้ฟังกันนะครับเพื่อฟังเพลงแล้วขึ้นฮอดความเก่าความหลังสมัยแต่ก่อนตะกี้ซั่นดอกว่า

ขึ้นฮอดความเก่าความหลังได้แล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่บ่คือสมัยซุมื้อนี่ดิโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับเปลี่ยนไปแย่งข้าวกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ได้ล่ะสมัยซุมื้อนี่บ่คือแต่กันแต่กี่เนาะคุณพ่อคุณแม่มันก็คือว่าแล้วนะครับมันก็คนละยุคคนละสมัยกันล่ะการเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาสิให้มันคือเก่าคือเดิมมันก็คือสิเปลี่ยนไปบ่ได้ครับ เปลี่ยนแปลงไปตามการตาม

0: นเขา
1: สมัยซูมือนี่มื่นตาอาปากขึ้นมากกับแม่นเงินโลดแหละละครับอาศัยเงินซูมือเนี่ยเด็กนงเด็กหน่อยกับเบอร์คือเก่าเบอร์คือเดิมนะครับคุณแม่ในตื่นแต่เศร้านะครับลูกในตื่นเที่ยงแม่ในเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานลูกในถ่าแต่ขอเงินยังเดี๋ยวเด้แม่ล้างจานลูกนี้กินแล้วแซ่ไว้ได้สมัยสมื่น
0: เห็นตุ๊กแก
1: แม่นี้ประหยัดลูกในฟุ่มเฟือย
0: ที่มันแย่มันดังตะแก่ขอตา
1: เบอร์คือเก่าเบอร์คือเดิมเนาะคุณพ่อคุณแม่ครับเอา090ครับ2927444ครับ090292 7444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่หรือว่ามันสิเป็นไอ้กับคําทํานายของหลวงพ่อฤาษีลิงดําแต่ก่อนตะกี้บ่เนาะวัดจะร้างเพิ่นว่าคุณนางจะพยองเงินทองจะเป็นพระเจ้าคนเฒ่าจะกำพาอาจอมพารามนมองพี่น้องสิเป็นศัตรูคู่นี่กาสิยานสิผิดนี่สิไกเป็นถึกนะครับผิดจะกลายเป็นถูกลูกก็จะล้างผลาญคนพลานจะอหังกาคนบ้าจะเด่นดังคนมีตังได้คนมีตังก็คือพระเจ้าละเว้ยสมัยซูมือนี่สี่นกเป็นนกสี่ไม่เป็นไม่สันตัวกูมีเงินเมีย
0: สงสารเถิดน้องยายพี่หมอ
1: เฮ็ดอันใดก็ได้คือว่าแล้วบ่มีผิดกันว่ามีเงิน
0: เป็นฟ้าเป็นฟังจะจนก็ช่างขอให
1: ้อำนาจของเงินมันบ่ธรรมดาได้แล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่

0: มันสั้น
1: หา090ครับ292744ครับ090292744ครับกับปูบาเดี่ยวกริตานันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ

เวลัมเวลาเบิดเบิดเวลานะครับบ่อยักไก่จากหน้าเวลาผัดมาไหลปล่อยแม่เอ้ยบ่อยักไก่จากพี่น้องเวลานั่นผัดด่วนมาเสียละครับเป้าดิวเชได้อำลาพาจากนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการไปสักวันเด้อใครมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารและสมบัตินะครับบุญญานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลเจตนานะครับสรรพสิ่งที่เป็นมงคลจงดงบันดาลให้กับแฟนเพลงแฟนรายการเฮานะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเจริญด้วยอายุนะครับวรรณะสุขะพละปฏิภาณตานาสารและสมบัติครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าหม่นอย่ามองอย่าห่วงอย่าให้ยาไข่ยาสูงนอนหลับไม่ได้เงินพันนอนฝันให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขึ้นมาชงกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำกินเพื่อสุขภาพเด้อแม่เด้อมื้ออื่นนะครับพ่อๆครับผมใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะครับบ่าย2ส่วนมือนี่นะครับอำลาพาจากแล้วนะครับสำบายดีสวัสดีครับ

0: ราบสิบทิศภาค2อาญานรกตอนที่133ในที่สุดร้อยตำรวจเอกอังกูลสุนทรปิติร้อยเวรหนุ่มเจ้าของคดี
1: มือปราบสิบทิศ
0: ภาค2อาญานรกตอนที่135เป็นยังไงเหรอก็แตกคือเหมือนเพิ่งแตกลังซิจากนั้นมาไม่ว่าในพันในพลไม่กล้าจะแท้ลมฉันเป็นอันขาดก็เลยจะขึ้นคานอย่างที่เธอเห็นนี่แหละนี่อรทัยพี่อาคมหน้าตาดีนะมีอะไรกับเธอหรือเปล่าปานนั้นถามอย่างไม่ให้อรทัยได้ตั้งตัวอุ๊ยพี่อาคมมีแฟนแล้วนะปาแต่ฉันดูจากสายตาแล้วพี่อาคมจะต้องมีอะไรกับเธอแน่ๆเลยอรทัยเราเพื่อนกันปิดบังกันเป็นทำไมพนักงานอนามัยสาวหน้าแดงระเรื่อรับออกมาแผ่วเบาใช่ฉันมีอะไรอะไรกับพี่อาคมจริงๆแหละว่าแล้วต้องเป็นแบบนั้นอย่าคิดอะไรเลยเพื่อนของเราจะพอใจให้ใครมาเรื่องของเราถ้าใจเรารักเขาสักอย่างส่วนฉันน่ะไม่ได้รักใครเลยก็ต้องวักพวกเสือสิงกับทิ้งแรดให้ไปห่างๆนี่อรทัยมีอะไรเหรอปาหมอวัชรี

0: ขัดผลประโยชน์อะไรเขานักหนาถึงได้ถูกฆ่าถูกแกงทั้งยังพาลูกน้องไปรับเคราะห์กรรมอีกตั้งสองคนฉันไม่รู้เรื่องนี้จริงๆนะปาลองอากูลกับท่านรองผู้กำกับทวิตเรียกฉันไปสอบปากคำซ้ำแล้วซ้ำอีกถามถึงสาเหตุการตายของหัวหน้าฉันก็ตอบไปทุกครั้งว่าไม่รู้อะไรเลยหัวหน้าไม่เคยพูดอะไรให้ฟังทั้งนั้นจริงๆแล้วหัวหน้าไม่มีอะไรที่จะไปขัดแย้งหรือขัดผลประโยชน์ใครนะวันๆก็เอาแต่ทำงานว่างก็ช่วยพวกฉันรักษาคนเจ็บป่วยมันต้องมีสิไม่อย่างนั้นจะโดนยิงเหรอพวกเธอตั้งวงแชร์กันใช่ไหมปานหนันถามในประเด็นแรกที่เตรียมมาแชร์อะไรที่ไหนไม่มีจะมีก็แต่พวกแม่ค้าที่ตลาดตากงาที่ตั้งวงแชร์แล้วเบี้ยวกันไล่ฆ่าไล่ฟันกันแต่พวกเราไม่มีอรไทยปฏิเสธเสียงแข็งหรือว่าหมอวัชรีไปเห็นใครเขาซื้อขายยาบ้ากันเลยถูกฆ่าปิดปากร้อยตำรวจโทหญิงปานนั้นเปลี่ยนประเด็นยิ่งไม่มีใหญ่เลยฉันบอกแล้วไงปาวันวันหัวหน้าง่วนอยู่กับงานถ้าไม่บริหารก็รักษาคนเจ็บเมื่อพนักงานบนสถานีอนามัยไม่อยู่หรือมีคนเจ็บหลายคนจากนั้นหัวหน้าก็กลับเข้าเมืองมีแค่นี้จริงๆนะปาจะไปเห็นอะไรใครละเธอถ้าหัวหน้าของฉันซอกแซกไปโน้นไปนี้คบกลุ่มโน้นกลุ่มนี้แล้วล่ะก็ฉันจะให้การกับตำรวจได้ทันทีว่าไปทำอะไรกับใครที่ไหนหรือยังไงคาดเดาให้ตำรวจได้รู้เลยว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่นี่ไม่มีอะไรเลยนะปาอรไทยยืนยันหนักแน่นปานนั้นไม่ละความพยายามเปิดประเด็นใหม่อีกหรือว่ามีหมอเถื่อนอยู่ในตำบลนี้รับรักษาคนเจ็บไข้ที่อยู่ห่างไกลออกไปแต่หมอวัชรีไปว่ากล่าวตักเตือนเพราะกลัวจะรักษาแบบผิดหมอเถื่อนโกรธเลยมาทำร้ายไม่มีไม่เชื่อถามใครดูก็ได้ถึงมีเราก็เรียกมาอบรมแนะนำพร้อมมอบอยู่ยาให้ด้วยเพราะจะได้ช่วยกันเนื่องจากราษฎรที่อยู่ห่างไกลนะไม่มีปัญญามาถึงที่นี่จริงๆอีกอย่างเวลานี้เรามีอสมหรืออาสาสมัครประจำหมู่บ้านช่วยดูแลสื่อสารการเจ็บป่วยของชาวบ้านอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นอาจมีคลินิกเถื่อนรับทำแท้งหมอวัชรีเข้าไปพบสั่งให้เลิกทำก็เลยถูกฆ่าไปกันใหญ่เลยไม่มีอย่างที่เธอว่าแน่ๆคลินิกทำท้องทำแท้งอะไรนั้นอรไทยสั่นหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าปานนั้นถึงกับคิดหนักไม่มีจริงๆตามที่เราจี้มาแต่ละประเด็นหรืออรไทยแสดงละครแนบเนียนที่สุดปฏิเสธได้หน้าตายมันเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ดีๆหมอวัชรีจะไม่ไปทำอะไรแต่ถูกฆ่าอย่างจงใจแบบนี้เอาละเลิกพูดเรื่องนี้เสียเธออรไทยเธอคงสุดจะเบื่อสุดแซงเพราะถูกซักไซไล่เลียงมาครั้งแล้วครั้งเล่าแน่นอนย่าฉันเครียดไปหมดแล้วนะไหนจะขวัญเสียจากเหตุการณ์ไหนจะเครียดกับการถูกสอบสวนครั้งแล้วครั้งเล่าและไหนจะปัญหาเรื่องส่วนตัวระหว่างฉันกับพี่อาคมที่แก้ไม่ตกอีกฉันเห็นใจเธอที่โสดอรไทยนี่เพื่อนตำรวจสองคนที่มาอารักขาล่าลานจับจ้วงเหลือหน้าหมันไส้ไหมไม่หรอกแต่พี่อาคมไม่ค่อยชอบขี้หน้าตำรวจทั้งสองเอาเสียเลยร้อยตำรวจหญิงปานหนันหัวคิ้วมุ่นทันทีต่อคำพูดของเพื่อนสาวสมัยเรียนมัธยมจึงค่อยๆป้อนคำถามในประเด็นนี้อย่างใจเย็นทันทีอ๋อรู้แล้วตำรวจหนุ่มคงจะจีบเธอกระมังพี่อาคมของเธอถึงไม่ชอบขี้หน้าตำรวจหนุ่มทั้งสองเปล่าสองคนนั้นไม่เคยจีบเลยสักครั้งเขาก็อยู่กันสองคนในห้องพักผ่อนด้านหลังแต่พี่อาคมไม่ชอบเอาดื้อๆเอ้าไงเป็นยังไงล่ะเขาก็มีเหตุผลของเขาสิเหตุผลอะไรเหรอเพื่อนอรไทยทำท่าคุ้นคิดนิดนึงก่อนที่จะบอกว่าเธออย่าพูดไปนะปาพี่อาคมบอกว่าขึ้นชื่อว่าตำรวจแล้วไม่น่ารักสักคนจ้องแต่จะจับเมื่อจับแล้วก็รีดเอาเงินเอาทองไม่เห็นตำรวจคนไหนดีสักคนนี่เป็นความคิดของพี่อาคมนะเหรอมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะฉันอยู่กับตำรวจมา 2-3 ปีแล้วรู้ดีว่าเป็นยังไงและก็สมแล้วที่พี่อาคมของเธอเกลียดตำรวจปานนั้นลุยน้ำตาม โดยเฉพาะหมู่สุภาพกับหมู่อาคมที่มาอารักขานี่แหละพี่อาคมเกลียดเอามากๆเห็นบอกว่าสองคนเนี่ยนิสัยไม่ดีวางตัวเคืองชอบตะคอกใส่ประชาชนเป็นดาวไถทั้งคู่เลยซึ่งพี่อาคมรู้จักประวัติดีเหรอแบบนี้น่าจะทำเรื่องถึงผู้กำกับขอเปลี่ยนตำรวจชุดใหม่นะเธอขี้เกียจยุ่งปล่อยไว้อย่างนั้นแหละเออนี่ปาเธอคิดว่าตำรวจเขาจะจับคนร้ายได้ไหมต้องได้สิไม่ต้องห่วงหรอกอรทัยคนร้ายจะไม่มีวันพ้นมือตำรวจไปได้หรอกแม้ว่ามันนี้อาจจะยังมืดมนไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่พรุ่งนี้อาจจะรู้ก็ได้ความลับนะไม่มีในโลกหรอกปานหนันใส่อารมณ์ไปด้วยอรทัยหน้าเสียเห็นได้ชัดถ้าจับคนร้ายได้ละโทษจะขนาดไหนเหลือปาประหารชีวิตสถานเดียวเพราะฆ่าถึง3ศพอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็ไต่ตองมาก่อนด้วยหาประหารชีวิตเชียวเหรออนามัยสาวยกมือทาบอกตาเหลือกลานนายตำรวจสาวโผล่ขึ้นในใจชัดเลยอรทัยกับอาคมจะต้องมีส่วนสมรู้ร่วมคิดอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนไม่เช่นนั้นอรทัยจะตกอกตกใจขนาดนี้ได้หรือและแสดงพิรุธออกมาส่วนอาคมนั้นก็แน่นอนต้องไม่ชอบตำรวจที่มาอารักขาเพราะเป็นธรรมดาของผู้ร่วมกระทำผิดปานนั้นจึงทำตามแผนการทุกอย่างตามที่ได้เตรียมการมาและคิดเอาเองในปัญหาเฉพาะหน้าที่พบเห็นอากัปกิริยาของเพื่อนสาวที่แสดงพิรุธให้เห็นหลายอย่างเวลานี้นายตำรวจสาวมั่นใจ 100% ว่าอรทัยและอาคมนั้นมีส่วนรู้เห็นการตายของวัชรีกับลูกน้องอย่างแน่นอนเธอจะต้องคลำปมให้ได้ภายในคืนนี้เพราะพรุ่งนี้จะต้องกลับแล้วและแล้วพิธีชาปนกิจศพของนางวัชรีก็ลดล่วงไปด้วยดีเสร็จสิ้นในพิธีทางศาสนาและประเพณีทุกอย่างพันตำรวจโทเอกรัตน์ได้ร้อยตำรวจโทหญิงปานหนันมาเป็นเลขาส่วนตัวซึ่งเธอจะคอยบอกอะไรอะไรจนงานดำเนินไปไม่ติดขัดเพราะเธอทำการบ้านมาดีและแม่นในพิธีทุกขั้นทุกตอนพลตำรวจโทสงครามนั้นแต่งเต็มยศคอยเป็นที่ปรึกษาแก่พันตำรวจโทเอกรัตน์ตลอดเวลาเช่นเดียวกับพลตำรวจตรีวินแต่งเต็มยศเช่นกันคอยรับแขกแทนพันตำรวจโทเอกรัตน์เป็นบางครั้งดั่งเจ้าภาพพันตำรวจโทเอกรัตน์รัตนาในเครื่องแบบเต็มยศยืนสงบนิ่งงันไว้อะไรแก่พันยาสุดที่รักนับแต่ไฟเริ่มแผดเผาสรีร่างกระทั่งหมดควันไฟที่พวยพุ่งจากปล่องเมนเผาศพเขาถึงได้ขยับเนื้อตัวและพบว่าแทบจะไม่เหลือใครในที่แห่งนั้นพลตำรวจโทสงครามยามอุทิศและพลตำรวจตรีวินวันทาเข้ามาตบไหล่พันตำรวจโทเอกรัตน์คนละข้างเบาๆโดยสงครามเอ่ยขึ้นก่อนว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วคุณวัชรีเธอไปดีและก็สู่สัมปรายภพแล้วเอกรัตน์ส่วนคุณกับผมและทุกคนยังคงต้องชดใช้กรรมไปอีกหมดเวรหมดกรรมเหมือนไหลก็มาที่นี่เหมือนกันหมดไม่มีใครหนีพ้นหรอกครับท่านพลตำรวจตรีวินเอ่ยเสริมหน้าที่ในการตั้งศพบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจซึ่งเป็นของคุณโดยตรงคุณก็ได้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบหน้าที่ต่อไปของคุณก็คือติดตามเอาตัวคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปครับผมสงครามกระซิบแผ่วเฮ้ยเอกรัตน์คุณควรจะขอบคุณครูปันหนันหน่อยนะเธอช่วยคุณตลอดงานเชียวละครับท่านหรือว่าคุณไม่สะดวกผมจะขอบคุณแทนก็ได้มือปราบสิบแผ่นดินอาสากลับต้องชะงักเกิกเมื่อมือปราบหน้าซื่อรีบกระซิบเบรกว่าไม่ต้องหรอกครับท่านผู้บัญชาการเป็นเรื่องของเอกรัตน์เปล่าไม่มีอะไรหน้าผู้การวินผมเพียงแต่เป็นสมิงพระรามอาสาหน่อยเดียวแค่นั้นเองผู้พิพากษามลิการอท่านอยู่ที่เต็นท์นอนนะครับพลตำรวจตรีวินรีบกระซิบบอกรู้หน้าผมกลับก่อนนะเอกรัตน์แล้วเจอกันขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับพันตำรวจโทเอกรัตน์กล่าวพร้อมทั้งโค้งคำนับเช่นเดียวกับพลตำรวจตรีวินก็ได้บอกกับพันตำรวจโทเอกรัตน์แบบเดียวกับพลตำรวจโทสงครามรองผู้กำกับหนุ่มรีบกล่าวคำขอบคุณและโค้งคำนับต่อผู้บังคับการวินวันทาซึ่งเดินไปที่เต็นท์เดียวกับผู้บัญชาการสงคราม และในที่สุดก็เหลือเพียงเอกรัฐและตำรวจใต้บังคับบัญชาเพียงไม่กี่คนรวมทั้งร้อยตำรวจโทหญิงปานหนันพันบรรพตเขาเดินไปหยุดยืนตรงหน้าห่างเพียงไม่ถึงเมตรเอ่ยเสียงแหบโหยว่าขอบคุณที่ช่วยผมมาตลอดงานไม่เป็นไรค่ะดิฉันปฏิบัติตามคำสั่งของท่านผู้บัญชาการสงครามงานนี้เสร็จก็ต่องานหน้าดิฉันก็ยังคงต้องได้เป็นมือเป็นตีนของท่านอีกละค่ะก็ตามใจเมื่อเกินดิฉันไปเซอร์เวที่ตากงาเป็นการชิมลางมาแล้วเธอบอกด้วยสีหน้าอาการไม่เคร่งเครียดเท่าไหร่นักเหรอเอกรัตน์หลุดปากสั้นๆแค่นั้นไม่ถามถ่ายอะไรต่อไปทั้งสิ้นนอกจากเดินไปยืนสงบที่หน้าเตาเผาศพไฟฟ้าอีกครั้งแล้วเดินไปขึ้นรถโดยนั่งเบาะหลังที่พลขับเปิดประตูให้เขาไม่เหลียวไปมองแม้แต่น้อยว่าตำรวจหญิงคนนั้นจะกลับอย่างไรรถอะไรและกับใครเวลานี้รองผู้กำกับหนุ่มรู้สึกโหยหาอะไรต่อภรรยาผู้จากไปเป็นที่สุด 3-4 วันที่ผ่านมานั้นก็ยังถือว่ามีสรีระร่างนอนสงบอยู่ในโรงแต่เวลานี้ไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นน้ำตาเอ่อล้นอีกครั้งเขาไม่ยอมเช็ดเพราะนั่งเบาะหลังไม่มีใครเห็นอยู่แล้วเมื่อรถเคลื่อนที่เขาเหลียวไปมองเตาเผาอีกครั้งพร้อมทั้งพึมพำในอกวัชรีคุณไปคอยผมที่สัมปรายภพนะไม่ช้าไม่นานนักล็อกผมจะตามไปชาตินี้หรือชาติไหนๆผมจะขอรักคุณทุกชาติตลอดไปลาก่อนลาก่อนสุดที่รักของผมคุณหลับให้สบายตลอดไปเถอะส่วนผมต้องตื่นต่อไปภารกิจอีกหลายอย่างยังไม่เสร็จสิ้นจะต้องทำให้เสร็จสิ้นเป็นอย่างๆไปผมคิดถึงคุณเหลือเกินคิดถึงจนใจจะขาดร้อนๆอยู่แล้วกระทั่งรถพาเขาออกจากที่แห่งนั้นกลับที่พักในที่สุดเขาลงจากรถขึ้นสู่บ้านพักอย่างเงียบเหงารันทดโหยหาอาโดนแล้วก็เข้าไปทิ้งตัวลงยังที่นอนซึ่งเขาและเธอเคยร่วมเรียงเคียงหมอนมาตลอดและบัดนี้จะไม่มีเธออีกต่อไปน้ำตาของรองผู้กำกับหนุ่มเอ่อล้นอีกครั้งเขาปล่อยให้มันหยดไหลลงอย่างที่นอนเขาไม่เช็ดใดๆทั้งสิ้นทั้งยังเกลือกกลิ้งใบหน้ากับที่นอนราวกับเด็กเล็กๆก็ไม่ปานนานเท่านานที่เอกรัตน์จมอยู่กับความสลดรันทดอาลัยอาวรณ์หัวใจตีบตันมีสะเอื้นเป็นบางครั้งกระทั่งอนุสติค่อยๆหลีลงและหลับไปในที่สดทั้งเครื่องแบบ 3-4 วันมานี้เอกรัตน์แทบไม่หลับไม่นอนเลยสภาพร่างกายและจิตใจของนายตำรวจหนุ่มแทบแตกสลายและอ่อนเปลี้ยเพลียแรงอย่างหนักแม้จะเป็นชายหนุ่มร่างกายกำยำล่ำสันสักเพียงใดก็ตามแต่พอมาเจอเข้าแบบนี้ไม่ตั้งสติดีๆอาจเป็นบ้าได้ง่ายๆเหมือนกันยังดีที่เอกรัตน์มีสงครามมีวินคอยปลอบประโลมชี้แนะเตือนสติและมีญาติผู้ใหญ่ของตนเองคอยช่วยอีกแรงเขาจึงยืนหยัดอยู่ได้จนวินาทีนี้ของแบบนี้ไม่ถึงทีใครไม่รู้หรอกว่ามันสาหัสสากรรจ์ขนาดไหนเพียงใดนักข่าวทีวีหนังสือพิมพ์เมื่อได้จังหวะก็โกรกันเข้าดักหน้ามือปราบสิบแผ่นดินทันทีผู้พิพากษาอเมริการู้เท่าทันจึงรีบเบี่ยงตัวออกมาโดยเดินไปกับพลตำรวจตรีวินและพันตำรวจตรีหญิงนลินีโดยไปรออยู่ห่างๆพลตำรวจโทสงครามรีบหยอกเย้านักข่าวทั้งหญิงทั้งชายที่คุ้นหน้าก่อนที่จะโดนยิงคำถามไปชุดตื้อจังพวกคุณนี่อุตส่าห์รอจนงานเลิกเชียวนะโอ้ท่านขาไม่ให้พวกหนูตื้อได้ยังไงก็งานนี้ท่านจะต้องให้ข้อกระจ่างแก่ประชาชนคันจะขอสัมภาษณ์รองเอกรัตน์ท่านก็คงไม่สะดวกที่จะตอบเพราะสภาพจิตไม่เอื้ออำนวยค่ะนักข่าวหญิงทีวีเสรีสวนขึ้นโอเคถ้าอย่างนั้นเปิดฉากเลยครับมือปราบสิบแผ่นดินเอ่ยกระหึ่มทีเล่นทีจริงตามสไตล์ท่านให้สัจจาวาจาแก่ท่านผู้จังหวัดเนี้ยว่า10วันจะต้องจับตัวคนร้ายได้มาถึงวันนี้4วันเข้าไปแล้วท่านคงได้เบาะแสและคดีคงคืบหน้าไปเยอะแล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้อะไรเลยไม่แต่เท่าปลายก้อย พลตำรวจโทสงครามสวนออกไปทันทีท่านล้อเล่นหรือเปล่าคะเนี่ยนักข่าวสาวทีวีย้อนถามเป็นเรื่องจริงแล้วก็ขอยืนยันตรงนี้เวลานี้เลยว่า4วันมาเนี่ยตำรวจเราไม่ได้บอกแสอะไรทั้งสิ้นเลยเป็นไปได้ยังไงครับท่านนักข่าวหนังสือพิมพ์ถามเป็นไปแล้วและเหตุที่เป็นไปแบบนี้ก็เพราะว่าคุณหมอวัชรีน่ะไม่เคยสร้างศัตรูใดๆทั้งสิ้นวันๆได้แต่รักษาคนเจ็บคนไข้พวกเราจึงหาสาเหตุที่ถูกฆาตกรรมอย่างยากลำบากเหลือเกินมือปราบสิบทิศชี้แจงเสียงกระหึ่มถ้าครบ10วันแล้วไม่ได้ตัวคนร้ายล่ะคะท่านผมก็ลาออกจากราชการน่ะสินักข่าวทั้งหมดต่างก็หันไปมองหน้ากันเลิกลักแทบจะไม่เชื่อหูตนเองที่มือปราบสิบแผ่นดินจะพูดเช่นนั้นท่านคงมั่นใจว่าจะจับได้ภายในกำหนดเวลาใช่ไหมครับมั่นใจแต่ถ้าครบกำหนดเวลาแล้วจับไม่ได้ก็ไขก๊อกทันทีถ้าอย่างนั้นพวกหนูก็ไม่สัมภาษณ์ท่านแล้วเพราะไม่ได้บอกแสคนร้ายเลยรอวันครบกำหนดแล้วค่อยมาสัมภาษณ์ท่านทีเดียวไปเลยนะคะนักข่าวสาวพึมพำออกมาดีครับถึงวันนั้นผมจะรอที่โรงพักเกิดเหตุนะครับเพราะถ้าได้ตัวคนร้ายก็จะต้องเอาไปที่นั่นถ้าไม่ได้ผมก็จะไปรอให้สัมภาษณ์ที่นั่นเหมือนกันเท่านี้แหละครับพลตำรวจโทสงครามยามอุทิศลาจากแบบง่ายๆต่างก็เงียบงันกันไปหมดเองตอนสายของวันนี้ที่โรงพักตากงาผู้กำกับเพทายเรียกประชุมในตำรวจผู้รับผิดชอบคดีนางวัชรีทุกฝ่ายซึ่งประกอบด้วยรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันปราบปรามสวปสวทศและร้อยเวรเจ้าของคดีนายตำรวจทั้ง6นายต่างก็มีสีหน้าต่างกันเพราะวันนี้เป็นวันที่5เข้าไปแล้วพรุ่งนี้ก็จะครบกำหนดที่ผู้กำกับเพทายได้ให้คำมั่นสัญญาต่อในอำเภอตากนาว่าจะต้องรู้ตัวคนร้ายและรู้ถึงปมสังหารนางวัชรีพร้อมทั้งรู้เบาะแสต่างๆด้วยเอาละพวกเรากว่าจะขวานหาปมได้ก็เล็ดเอาเหงื่อตกกีบปาเข้าไปตั้ง 4-5 วันเป็นอันว่าเราพบกุญแจดอกสำคัญถึง2ดอกที่จะไขไปสู่ปริศนาเลือดในคราวนี้เจอเส้นผมบางภูเขาอย่างจังทีเดียวรองทวิตไหนว่าไปสิครับพันตำรวจเอกเพทายโยนให้พันตำรวจโททวิตรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนครับสายของเรารายงานตรงกันหมดแล้วนายอาคมกับนางสาวอรทัยมีส่วนร่วมในการตายของหมอวัชรี2คนนี้ยังลักลอบได้เสียกันด้วยโดยที่นายอาคมนั้นมีเมียแล้วมีลูก1คนด้วยตามทางสืบสวนได้สันนิษฐานไว้แล้วคือผู้ต้องสงสัยทั้งสองได้แอบจัดตั้งคลินิกรับทำแท้งที่ใดที่หนึ่งหรืออาจจะเป็นคลินิกเคลื่อนที่ก็ได้หรือแม้กระทั่งทั้งสองรับทำแท้งบนสถานีอนามัยก็อาจจะเป็นได้หมอวัชรีรู้เข้าจึงสั่งห้ามทั้งสองอย่างเสียบขาดถ้าขืนยังทำต่อไปจะส่งเรื่องให้สาธารณสุขจังหวัดจัดการทันทีเป็นเหตุให้นายอาคมกับนางอรทัยโกรธแค้นนางวัชรีหัวหน้าของตนเองเป็นอย่างยิ่งสายของเรารายงานมาละเอียดยิบเลยว่าการกระทำแท้งน่ะรายได้ดีมากมีให้ทำอยู่เกือบจะทุกวันรายละ 3,000 5,000 บางวันตั้ง3รายเดือนหนึ่งทำเงินไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทครับนี่ก็คือสาเหตุที่ผู้ต้องสงสัยทั้งสองโกรธจัดนางวัชรีที่ตัดรายได้ประกอบกับนายอาคมมีปัญหาเรื่องเงินคือมีหนี้สินหลายแห่งนับถึงแสนบาทเลยทีเดียวเหตุที่เป็นหนี้ก็เพราะเป็นนักการพนันบอลต่างประเทศเล่นได้เสียเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองวางแผนทุกอย่างมาดีสังเกตจากรูปการ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชน

0: ั่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร042-714-384
1: คลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprint for Fort Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเหยื่ออาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่ในกรอบแดนของตนเองทำให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาประโยชน์จึงไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพังภัยคุกคามทางดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ3ประการได้แก่ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบริการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบริการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Actionซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect for Dotซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการฉ้อโกงที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการฉ้อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึง67%ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุม ควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจนการยกระดับวงจรการบรรเทาการช่อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
3: บางกรอบพื้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกรอบพื้นก็จะติดยึดโยงอยู่เรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
1: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
4: นางคริสตาลีน่ากอเกียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตาม Bangkok Blueprint ไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอัญชุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจริงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่า 42% ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
5: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการ สามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปาเมรังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กการหารือข้อราชการเต็มคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเอง นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม13เงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
6: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30 ธันวาคม 2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
7: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่หลากหลายอีกทั้งมีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากโดยมีงบลงทุนปีละประมาณ100,000 ล้านบาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น1ใน18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสว.นั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด ด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอนส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นชวิสาประทุมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
13: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระลอกปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคปรพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 นาที
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในเสด็จ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
4: จ้าจ้า
5: ว้ายยายมานเม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
4: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
5: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
4: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
5: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
4: ่กะมาเบิ่งตีล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
5: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
4: เบิ่งอยู่ใสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
5: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
4: เอาเอาอันนี้ไป
5: อีหยังล่ะนี่ยาย
4: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
5: 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
4: เออสั่งมากินเด้อ
5: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân câu hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: เสือใบปออินทรปาลิตชีวประวัติเสือใบเรวัตวิชุประภาเป็นบุตรชายคนโตของพระยาบริรักษ์ประชาราชเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2451ที่จังหวัดลพบุรีซึ่งเวลานั้นเจ้าคุณบริรักษ์ประชาราชมีราชทินนามเป็นหลวงประมวลราชกิจ

0: ขัดใจของท่านบิดาของเขาเมื่อเรวัตมีอายุ5ขวบมารดาของเขาก็ตัดช่องน้อยหนีไปสู่ปรโลกซึ่งเป็นปีนั่นเองหลวงประมวลราชกิจถูกย้ายจากตำแหน่งเจ้าเมืองกลับเข้ามาในกรุงเทพประจำกรมมหาดไทยในตำแหน่งรักษาการแทนอธิบดีหลวงประมวลราชกิจได้จ้างสุภาพสตรีคนหนึ่งมาเป็นครูสอนเรวัตที่บ้านนอกจากจะให้วิชาความรู้แล้วยังสอนเรวัตรู้จักระเบียบของสังคมผู้ดีรู้จักเข้าเฝ้าเจ้านายพุทธศักราช2457ท่านบิดาของเรวัตได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระประมวลราชกิจเรวัตถูกส่งเข้าเรียนหนังสือโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์เขาเป็นลูกเทพศิรินทร์ที่สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนนี้เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมปีที่1ชีวิตนักเรียนเรวัตเป็นที่รักของเพื่อนร่วมชั้นเดียวแทบทุกคนเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเข้าแข่งขันฟุตบอลรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ได้เสื้อและหมวกสามารถมาแล้วนอกจากกีฬาฟุตบอลเรวัตยังเป็นนักวิ่งที่ทำประวัติฝากไว้ในวงการกีฬาคือสถิติวิ่งทน 4,000 เมตรซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มีใครทำลายสถิติได้พุทธศักราช2468เรวัตวิชุประภาสำเร็จชั้นมัธยม8แผนกภาษาท่านบิดาของเขาเลื่อนเป็นปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยได้ส่งลูกชายของท่านไปเรียนวิชาเอนจิเนียร์ณประเทศอังกฤษเรวัตเป็นผู้สนใจในการเรียนเท่าๆกับกีฬาเขาได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเป็นเวลา6ปีก็สำเร็จตามหลักสูตรได้รับปริญญาประดับเกียรติยศแล้วเรวัตก็เดินทางกลับประเทศไทยด้วยความชื่นชมของบรรดาวงศาคณาญาติท่านเจ้าคุณบริรักษ์ประชาราษฎร์ให้เรวัตเข้ารับราชการในกระทรวงมหาดไทยในพระกรุณาของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่พระองค์หนึ่งเรวัตมีความรุ่งเรืองในทางราชการเรื่อยมาต้นปีพุทธศักราช2485ท่านพ่อของเรวัตได้ไปสู่ขอธิดาของคุณพระสุรเกษตรซึ่งเป็นเพื่อนของท่านให้เรวัตเรวัตมีอายุเข้า34ปีเขาไม่เคยผ่านความรักเลยเรวัตเป็นชายหนุ่มที่แปลกที่สุดเขาเพียงแต่จะรักใครต่อใครหลายคนแต่ไม่มีใครที่จะเอาชนะใจเขาได้เรวัตยอมแต่งงานกับวัลภาเพราะไม่อยากขัดความประสงค์ของพ่อเขากับหล่อนไม่ได้รักกันเลยนิสัยก็แตกต่างกันมากเรวัตกับวัลภาอยู่ร่วมกันเป็นเวลา4ปีเหตุการณ์อันร้ายแรงที่ทำให้เรวัตต้องกลายเป็นจอมโจรก็เกิดขึ้นวัลภาของเขาเป็นชู้กับคู่รักเก่าของหล่อนเรวัตได้ใช้เวลาเกือบปีสืบสวนความจริงในเรื่องนี้เพราะมันเกี่ยวกับเกียรติยศของเขาและคืนวันหนึ่งเขาเห็นหล่อนกับชู้รักกำลังพร่ำพรอดกันอยู่ในห้องนอนของเขานั่นเองเรวัตได้ยิงวัลภากับชู้รักด้วยปืนค้นคู่มือของเขาทั้งสองตายคาที่เรวัตก็หลบหนีไปจากบ้านเริ่มต้นเป็นโจรทันทีอดีตข้าราชการชั้นเอกได้สิ้นสุดหยุดความก้าวหน้าของตัวเองแต่เพียงเท่านั้นที่นครลพบุรีบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเรวัตวิชุประภาได้เข้าร่วมมือกับโจรคนหนึ่งในฐานะเป็นที่ปรึกษาผู้นั้นคือไอ้เสือชมซึ่งสูญชีพด้วยน้ำมือของสิงห์เหล็กแห่งกองปราบพิเศษร้อยตำรวจเอกยิ่งบุญยฤทธิ์เรวัตเห็นความไม่เป็นธรรมของเสือชมที่ปฏิบัติต่อลูกน้องและจุดอ่อนแอต่างๆของเสือชมจึงถอนตัวจากกองโจรคณะนั้นจัดตั้งกองเชิดดำขึ้นหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นขุนโจรผู้มีนามกระเดื่องอย่างรวดเร็วเขาเป็นที่รักของพวกคนจนทั้งหลายเขาปล้นแต่เฉพาะคนมั่งมีที่ทำนาบนหลังคนจนเท่านั้น
1: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยื่นมาให้แม่แน่

0: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ข่อยรักเจ้าเด้อรักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: กูเอาเจ้าสารได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บ้องไทยเงาๆเออกะสันข่อยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ไปโดยปออินทรปาลิตตอนเสือพบสิงรถยนต์ประจำทางขนาดใหญ่สายกรุงเทพลพบุรีวิ่งฝุ่นตลบมาทางถนนประชาธิปัตย์ในอัตราความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบัสคันนี้ได้ออกเดินทางจากหน้าสถานีกรุงเทพเมื่อเวลา 12:30 น.และบัดนี้ใกล้จะถึงจังหวัดสระบุรีรถคันนี้มีผู้โดยสารประมาณ30คนยังมีที่ว่างอยู่อีกหลายที่หญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งใบหน้าสวยเก๋มีเสน่ห์คนหนึ่งนุ่งกระโปรงสีเทาสวมเสื้อคอปกสีขาวมือถือกระเป๋าหนังจระเข้ใบใหญ่ท่าทางเป็นผู้มีสกุลสวมแหวนเพชรลูกเม็ดใหญ่มีจี้เพชรห้อยคอนั่งกระสับกระส่ายมาในรถตลอดทางตั้งแต่รถผ่านดอนเมืองแล้วมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งขึ้นรถมาที่นั่นร่วมทางมากับหล่อนลักษณะท่าทางและหน้าตาของชายคนนี้ไม่มีอะไรที่ควรไว้วางใจได้เลยรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าสี่เหลี่ยมในตาคมวาวมีความทุจริตแฝงอยู่ในแววตาเขานั่งตรงกลางรถส่วนหล่อนนั่งอยู่ค่อนมาทางคนขับหล่อนถูกเขาจ้องดูตลอดเวลาจนกระทั่งไม่กล้าสบสายตาเขาและเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นหล่อนคือจุไรจิรศักดิ์ธิดาสุดสวัสดิ์คนเดียวของพระสารวินิจฉัยจุไรได้รับโทรเลขจากน้าเขยซึ่งเป็นพ่อค้าอยู่ลพบุรีแจ้งว่าน้าสาวของหล่อนเจ็บหนักต้องการพบจุไรดังนั้นจุไรจึงรีบเดินทางมาลพบุรีอย่างกระทันหันโดยรถยนต์ประจำทางของบริษัทขนส่งซึ่งหล่อนเชื่อว่าการเดินทางในตอนกลางวันเช่นนี้คงจะไม่มีภัยอันตรายแต่พอรถเคลื่อนออกจากดอนเมืองจุไรก็รู้สึกตัวว่าหล่อนต้องเป็นเป้าสายตาของชายผู้นี้หน้าของเขาบอกว่าเหี้ยมโหดและมีท่าทางว่าเป็นโจรจุไรหมดความสุขเหมือนนึกว่าภูมิประเทศสองข้างทางเป็นป่าละเมาะและทุ่งนาถ้าเจ้าหมอนี่เพียงแต่ใช้ปืนขู่คนขับให้รถหยุดและแย่งชิงเครื่องเพชรกับเงินอีก 2,000 บาทซึ่งอยู่ในกระเป๋าเงินคนร้ายก็จะทำการได้อย่างสำเร็จโดยง่ายหล่อนนึกฉิวตัวเองที่ไม่ได้ชวนสาวใช้มาเป็นเพื่อนจุไรมองดูเพื่อนโดยสารที่นั่งอยู่ข้างๆหล่อนโดยมากล้วนเป็นจีนและชาวชนบทซึ่งนั่งเงียบไม่มีความสนใจกับใครบางคนก็นั่งสับปะงกชายกลางคนคนหนึ่งแต่งกายภูมิฐานเวสปอยทั้งชุดสวมหมวกสักกลาดอย่างดีใบหน้าคมคายไว้หนวดเส้นเล็กๆท่าทางสง่าผ่าเผยนั่งอ่านหนังสือพิมพ์รายวันอยู่ตอนท้ายรถเก้าอี้ที่เขานั่งมีเขาคนเดียวหนังสือพิมพ์รายวันไม่ต่ำกว่า10ฉบับวางซ้อนกันอยู่บนตักเขาเขาขึ้นรถมาจากกรุงเทพเช่นเดียวกับจุไรและดูเหมือนว่าเขามีความสนใจกับข่าวสารการเมืองในหน้าหนังสือพิมพ์เท่านั้นจุไรคิดในใจว่าหล่อนควรจะไปนั่งกับสุภาพบุรุษผู้นี้และหาโอกาสพูดจากับเขาถ้าหากเกิดอะไรขึ้นเขาคงจะต้องช่วยเหลือหล่อนอย่างแน่นอนเขาอาจจะเป็นข้าราชการหรือพ่อค้าคนสำคัญคนหนึ่ง ที่สระบุรีและถ้าเขาอยู่ลพบุรีบางทีเขาอาจจะรู้จักกับน้าเขยของหล่อนก็ได้อีกครั้งหนึ่งที่จุไรสบตากับชายแปลกหน้าเจ้าหมอนั่นเสยแยะยิ้มให้หล่อนจุไรเย็นว่าไปหมดทั้งตัวหล่อนรีบผุนผลันลุกขึ้นคว้ากระเป๋าเสื้อผ้าใบกระทัดรัดเดินไปทางท้ายรถ
4: ประธานโทษค่ะ
3: จุไรพูดกับชายกลางคนที่กำลังเพลิดเพลินกับปิยมิตรรายวันพอเขาเงยหน้าขึ้นหล่อนก็พูดต่อไปที่เนี่ยมีใครนั่งไหมคะอ๋อเชิญครับเขาขยับไปข้างตัวถังรถอ่านหนังสือพิมพ์ต่อไปจุไรซุดตัวลงนั่งอย่างสงบเสงี่ยมโล่งใจที่ชายแปลกหน้าหันหน้ามองออกไปนอกรถมองทิวทัศน์ทางขวามือรถบัสขนาดใหญ่คงแล่นเรื่อยไปตามทางของมันและนานๆจึงจะสวนทางกับรถยนต์คันอื่นอีกสักครู่ถึงสระบุรีผู้โดยสาร 3-4 คนพากันลงไปจากรถมีผู้โดยสารขึ้นมาใหม่อีก4คนเป็นชายชะกันหน้าตาเหี้ยมเกรียมทั้งนั้นทุกคนมีกระเป๋าเสื้อผ้าคนละใบจุไรใจหายเมื่อเลยเห็นชายแปลกหน้ารีตากับชายชะกัน5คนนี้และเจ้า2คนปรีเข้ามานั่งเก้าอี้ว่างทางซ้ายมือติดกับหล่อนจุไรถูกเจ้าพวกนั้นมองดูด้วยสายตาอันมีความหมายอย่างไรชอบกลในที่สุดจุไรก็ทนนิ่งอยู่ไม่ได้หล่อนยกมือขวาจับแขนสุภาพบุรุษกลางคนผู้นั้น
4: คุณคะ
3: เขาสะดุ้งเล็กน้อยแสดงสีหน้าตื่นเต้นแปลกใจรีบพับหนังสือพิมพ์เก็บไว้ทันที
4: คุณจะไปลงที่ลพบุรีใช่ไหมคะ
3: เขายิ้มให้หล่อนครับถูกแล้วผมอยู่ที่นั่น
4: อ๋อดีทีเดียวค่ะกรุณาคุ้มครองดิฉันด้วยดิฉัน
3: แล้วหล่อนก็มองดูชายชะกันทั้ง4คล้ายกับจะบอกเขาด้วยสายตาของหล่อนสุภาพบุรุษกลางคนยิ้มเล็กน้อยคลี่หนังสือพิมพ์ออกอ่านต่อไปผมทราบแล้วรู้ดีว่ามีคนเพ่งเล็งคุณมาตั้งแต่ดอนเมืองคนนึงและเดี๋ยวนี้เพิ่มจำนวนขึ้นอีก3จุไรหน้าซีดเผือดอกใจเต้นระทึก
4: ดิฉัน
3: เขาส่งหนังสือพิมพ์เกือบ10ฉบับให้หล่อนอ่านนี่สิครับไม่ต้องตกใจถ้าผมยังอยู่ในรถคันนี้คุณและทุกๆคนในรถจะปลอดภัยเสมอทำใจให้เป็นสุขเลยคุณ
4: จุไรค่ะ
3: เขาไม่พูดอะไรอีกจุไรรู้สึกว่าคำพูดของเขาแสดงว่าเขาเป็นคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่คนหนึ่งเขาอาจจะเป็นนายตำรวจนอกเครื่องแบบนายอำเภอหรือนายทหารแห่งค่ายพระนารายณ์รถบัสออกเดินทางจากสระบุรีแล้วตรงไปลพบุรีอันเป็นจุดหมายปลายทางจุไรรู้สึกฉิวที่เขาเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์ส่วนหล่อนนั่งอึดอัดใจมาตลอดทางอีกครึ่งชั่วโมงให้หลังสองฝากทางก็เป็นป่าสูงมืดครึ้มทั่วไปถนนบางแห่งขึ้นเนินเขาเตี้ยๆจุไรเริ่มมีกำลังใจขึ้นเมื่อเลยเห็นชายกลางคนสิ้นสุดการอ่านหนังสือพิมพ์หันหน้ามายิ้มกับหล่อนต่อไปคุณไม่ควรมาตามลำพังและก็เครื่องเพชรก็ไม่ควรจะแต่งการอวดความมั่งมีแบบนี้ชีวิตของคุณอาจจะสิ้นสุดได้ง่ายที่สุดจุไรชักไม่พอใจเขาแต่เมื่อนึกว่าเขาพูดในความหวังดีและเขาคงเป็นคนที่ชอบพูดอะไรตรงไปตรงมาหล่อนก็ให้อภัย
4: ขอบคุณค่ะการเดินทางในรถยนต์อย่างนี้ไม่ปลอดภัยหรอกหรือคะ
3: เขาหัวเราะผู้หญิงสาวมาตาลำพังแบบนี้จะเป็นรถหรือว่าเรือก็ไม่สู่จะปลอดภัยนัก
4: แต่คุณคงกรุณาคุ้มครองดิฉัน
3: ครับผมรับรองทันใดนั้นรถบัสคันใหญ่ก็ถูกห้ามล้อหยุดนิ่งต้นไม้ต้นหนึ่งล้มขวางทางอยู่คนขับรถแลเห็นในระยะใกล้มากเพราะเป็นการเลี้ยวชายชะกัน4คนเปิดฉากโจรกรรมทันทีเขาผุดลุกขึ้นยืนคนหนึ่งเอาปืนพกจี้หลังคนขับอีก4คนจ้องผู้โดยสารจุไรร้องวีดเผลอตัวกอดเพื่อนผู้โดยสารของหล่อน
4: ช่วยดิฉันด้วยค่ะ
3: เจ้าคนที่ติดตามจุไรมาจากดอนเมืองยืนเด่นอยู่กลางรถถือซุปเปอร์ค้อนหมุนตัวไปรอบๆยกมือขึ้นแล้วก็ลงไปจากรถให้หมดมันออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดผู้โดยสารอกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกันทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งเว้นแต่สุภาพบุรุษกลางคนซึ่งนั่งนิ่งมองไม่มีความตระหนกตกใจมิหนำซ้ำยังมองดูพวกโจรด้วยสายตาดูหมิ่นเจ้าคนหนึ่งปราดเข้ามาหาเขาได้ยินไหมขับบอกให้เองยกมือเขาระเบิดเสียงหัวเราะ
4: มึงจะกำแหงมากไปแล้วไอ้น้องชายนอนไอ้ผิวของมึงเดินออกมาจากป่านั่นไปบอกมันเถอะกูเสือใบเพื่อนร่วมสาบานของมันอยู่ในรถคันนี้ขอร้องให้มันเลิกล้มความคิดที่จะปล้นผู้โดยสารของกูเสียงของเขาผู้ที่ระบุนามว่าไอ้เสือใบขุนโจรที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในลพบุรีตลอดอ่างทองค่อนข้างดังมากสมุนโจรทั้ง5คนมองเสือใบอย่างตื่นเต้นทุกคนไม่เคยเห็นเขาแต่ทุกคนทราบดีว่าเจ้าพ่อแห่งลพบุรีคนนี้เป็นเพื่อนร่วมสาบานกับนายของมันพี่ใบเจ้าคนที่ใช้ปืนพกขู่เขาครางออกมาเบาๆพี่ใบหรือครับเสือใบหัวเราะด้วยเสียงกังวานเป็นสง่าเออกูเองกูนั่งอยู่ในรถคันนี้เมื่อกูไม่ปล้นไอ้นานไหนละวะที่มันจะเหยียบหน้ากูสมุนโจรหน้าซีดเผือดแต่ระวางโครงการไว้แล้วนี่พี่ใบไปพูดกับพี่ผิวเองครับผมเป็นลูกน้องเขาต้องทำตามคำสั่งดีละข้าจะไปทำความตกลงกับเกลือข้าเดี๋ยวนี้แหละพูดจบพระการแห่งเมืองลพบุรีก็หันมาทางจุไรซึ่งนั่งตัวสั่นงันงกอยู่ข้างๆเขากิริยาเข้มแข็งของเสือใบเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนเขาก้มศีรษะนิดนึงอย่าตกใจคุณจุไรคุณคือเสือใบหล่อนพูดเสียงสั่นอ๋อยเป็นไปได้หรือคะเนี่ยถูกแล้วครับคุณคงรู้จักชื่อเสียงของผมดีผมเป็นโจรที่โหดร้ายใจอมหิตที่สุดแต่ผมปล้นแต่ไอ้พวกเศรษฐีที่มันทำนาบนหลังคนสูบเลือดสูบเนื้อคนจนเท่านั้นคุณไม่ต้องตกใจเสือใบเป็นเพื่อนที่ดีของคุณและเสือผิวที่กำลังปล้นรถคันนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมสาบานของผมจอมโจรผุดลุกขึ้นเพ่นแผลวลงไปจากรถเผชิญหน้ากับขุนโจรเกลือแก้วของเขาผู้มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งในจังหวัดสระบุรีตลอดอยุธยาเสือสองตัวนี้กองปราบพิเศษที่ส่งมาจากกรุงเทพได้ร่วมมือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองติดตามทำลายล้างแต่ทั้งเสือใบและเสือผิวก็ยังลอยนวลอยู่ได้ทำความสยดสยองให้แก่ราษฎรทั้งสองจังหวัดเสือผิวแต่งกายรัดกุมแบบโจรในภาพยนตร์มีผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ปิดแค่จมูกลงไปมือขวาถือสแตนกระชับมั่นยืนเด่นอยู่ข้างขวาทำกลางบริวารราว10คนเจ้าพ่อแห่งสระบุรีลืมตาโพลงเมื่อได้เห็นเพื่อนเกลือของมันด้วยนึกไม่ถึงว่าเสือใบจะอยู่ในจำนวนเหยื่อของมันใบเออกันเองเสือใบพูดยิ้มยื่นมือให้จับกันมีธุระไปกรุงเทพและกลับมารถคันนี้ไอ้เพื่อนยากขอให้กันเถอะวะอย่าปล้นรถคันนี้เลยกันกำลังต้องการใช้เงินกันอาจจะได้ข่าวของและก็เงินจากผู้โดยสารในรถคันนี้ราว50,000อย่าให้กันเลิกล้มความตั้งใจเลยว่าเพื่อนกันง้างนกและต้องยิงเสือใบหัวเราะแต่เราเคยสัญญากันว่าเราจะไม่ลูบคมกันหรือลบหลู่ดูหมิ่นกันถ้าแกปล้นรถคันนี้ก็หมายความว่าแกละเมิดสัญญาเสือผิวแสดงกิริยาไม่พอใจทันทีแกเข้าใจว่ากันลบเหลี่ยมแกอย่างนั้นหรือว่าเอกเลอถูกต้องจอมโจรสระบุรีเพ่นแผลวถอยหลังออกไปจ้องสแตนหมายหน้าอกเสือใบทันทียกมือขึ้นมันพูดเด็ดขาดกันยอมทำลายสัญญาดีกว่ากันจะทำลายเกียรติของกันเมื่อกันตกลงใจว่าจะปล้นรถคันนี้ไม่มีใครล็อกที่จะห้ามได้อย่ากระดุกกระดิกนะใบแกรู้นิสัยกันดีแล้วนี่ว่ากันเป็นคนจริงเฮ้ยเอาปืนพกในกางเกงเสือใบมาให้ข้าเสือใบต้องยอมจำนนรีวอลเวอร์ในกระเป๋าถูกริบไปแล้วเสือผิวสั่งยึดทรัพย์ผู้โดยสารทุกคนตลอดจนกระเป๋าเสื้อผ้าจุไรต้องมอบเครื่องเพชรกับกระเป๋าเงินให้พวกโจรไปอีก5นาทีต่อมาผู้โดยสารก็ถูกบังคับให้เคลื่อนรถจนหมดแล้วคนขับรถถูกบังคับด้วยปากกระบอกปืนให้นำรถแล่นออกไปทันทีเถียงพวกโจรไว้เบื้องหลังเสือใบยืนอยู่ข้างบันไดท้ายรถเขาขบกรามแน่นผู้โดยสารทุกคนจ้องมองเขาและไม่มีใครนึกเกลียดชังเขาแม้แต่คนเดียวบ้านคุณอยู่ที่ไหนครับคุณจุไรเขาถามหล่อนเสียงหนักๆอยู่ร้านวิชาเย็นพาณิชย์ค่ะคุณน้าดิฉันอยู่ที่นั่นดิฉันขึ้นมาเยี่ยมท่านดีแล้วล่ะครับผมจะเอาเครื่องเพชรเงินทองและกระเป๋าเสื้อผ้าของคุณที่ถูกปล้นเอาไปเอาไปคืนให้คุณในวันพรุ่งนี้แล้วเขาก็มองดูคนขับเฮ้น้องชายเบาหน่อยกันลงที่นี่ละยังไม่ทันรถหยุดเสือใบก็เพ่นลงไปจากรถข่าวรถประจำทางกรุงเทพลพบุรีถูกไอ้เสือผิวปล้น
3: แพร่สะพัดไปทั่วสระบุรีลพบุรีอย่างรวดเร็วพ่อค้าสำคัญชาวจีนคนหนึ่งต้องสูญเสียเงินสดไปถึง 40,000 บาทเสียงลือเสียงโจทย์กันว่าไอ้เสือใบได้ร่วมกับเสือผิวทำการปล้นคราวนี้ด้วยเย็นวันรุ่งขึ้นที่รังของไอ้เสือผิวบ้านของอดีตกำนันคนหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ3กิโลเมตรไอ้เสือผิวกำลังจัดงานเลี้ยงฉลองชัยชนะอย่างครื้นเครงสมุนโจรในราว20คนต่างดื่มเหล้าและอาหารกันเต็มที่มึนเมาไปตามๆกันเสียงสวนเสเฮฮาดังไม่ขาดระยะชายชะกันรูปร่างสูงใหญ่หน้ากระดูกแก้มตอบนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวหนึ่งกับชายชราอีกคนหนึ่งเสือผิวกับจอนอดีตกำนันตำบล นี้นั่นเองไอ้ผิวดื่มเหล้าเข้าไปก็คุยเอตโรซึ่งตามปกติมันเป็นคนพูดน้อยที่สุดจอนหวังจะประจบประแจงเสือร้ายซึ่งแกมีส่วนแบ่งในการปล้นของมันทุกครั้งไปก็พยายามยกยอปอปั้นในเหตุการณ์ที่เสือผิวมักจะเล่าให้ฟังพอผิวสำคัญนักที่กล้าปล้นต่อหน้าเสือใบฉันคิดว่าไมตรีของพอผิวกับเสือใบเฮ็ดจะขาดกันคราวนี้แน่แน่ขุนจอนหัวรอกกากฉันไม่วิตกพี่กำนันไอ้ใบจะบุกกันเมื่อไรฉันก็พร้อมที่จะรับมือกับไอ้ใบเสมอแล้วจอนลินเล่าให้เสือผิวอีกฉันน่ะเชื่อมือพ่อผิวพับพาสิไอ้ใบก็ไอ้ใบทนาถ้าเหยียบถิ่นพ่อผิวคงได้เห็นดีกันเอ๊ะกูมาแล้วเสียงเห่าๆของใครคนหนึ่งร้องขึ้นเกือบจะเป็นเสียงตะโกนมันไม่ผิดอะไรกับพยักษ์ร้ายตัวยงเสือใบเดินเข้ามาอย่างอาจหาญใบหน้าถมึงถึงบริวารของเสือผิวตกตะลึงพรึงเพริดแต่ทุกคนไม่มีอาวุธติดตัวเพราะไม่ได้เฉลียวใจว่าเจ้าพ่อลพบุรีจะอาจหาญบุกบั่นมาถึงที่นี่ผิวตกตะลึงไปชั่วขณะแต่แล้วสัญชาตญาณของเสือร้ายก็เกิดขึ้นทันทีด้วยความรวดเร็วราวกับฟ้าแลบเสือผิวกระชากปืนพกที่เหน็บไว้ใต้เข็มขัดออกมาแต่เสือใบว่องไวกว่ามือที่กุมปืนพกอยู่ในกระเป๋ากางเกงถูกกระชากออกยกขึ้นยิงเสือผิวทันทีเสียงกระสุนปืน2นัดระเบิดขึ้นในเวลาติดกันกระสุน9มม.ของเสือใบแล่นทะลุอกเสือผิวถูกหัวใจพอดีแต่กระสุนของเสือผิวหาระคายเคืองเสือใบไม่จอมโจรสระบุรีสะดุ้งเฮือกร่างของมันหล่นลงมาจากเก้าอี้สิ้นใจตายบนพื้นท่ามกลางความตื่นเต้นของบรรดาสมุนโจรทั้งหลายเสียงหัวเราะของเสือใบแข็งกร้าวสายตานั้นกวาดไปรอบๆแล้วเสือใบก็ร้องประกาศไอ้ผิวมันทำลายคำมั่นสัญญาจึงต้องสิ้นสุดเพราะมือกูไอ้หน้าไหนอีกล่ะที่จะรับมือกับกูแทนไอ้ผิวมากูพร้อมแล้วกูมาคนเดียวแล้วก็ชีวิตเดียวเงียบกริบดูเหมือนทุกคนเกือบจะไม่หายใจเสือใบเดินเข้ามาหาลุงจอนอย่างองอาจข้าต้องการเครื่องเพชรกระเป๋าหนังจระเข้และกระเป๋าเสื้อผ้าของสุภาพ
5: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วจักรินดามุนีถือธงชาตินำนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:54 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาเวลา 10:05 ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญารัตน์เวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมที่ประทับอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นณที่นั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลและคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซึฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปส่งร่วมการบันทึกแถบวิดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเวลา 14:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:18 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปในการประชุมสุดยอดผู้นำทางความคิดระดับโลกและทรงรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพื้นที่จริงเดือนธันวาคมนี้
3: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตะราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรใช้กำลังพลฉุดชักหน้า4สายสายละ43นายรวม244นายส่วนราชรถน้อยราชรถพระนำจัดกำลังรวม87นายส่วนเกริ่นบันไดนาค140นายรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมที่ตั้งหน่วยฝึกซ้อมรวมกับหน่วยงานต่างๆสำหรับตารางฝึกซ้อมในเดือนตุลาคมนี้จัดฝึกซ้อม3วันต่อสัปดาห์จากนั้นจะเข้าไปปฏิบัติในวันซักซ้อมในพื้นที่จริงและพระราชพิธีกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกและกำลังพลทั้งหมดจะถวายงานในพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติมาริชโยรายงาน
2: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังรวมพลังสตรีทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้รวมพลังสตรีจากทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตรังพร้อมสมาชิกสตรีจากทุกอำเภอร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกสีตรังที่เรียบร้อยสวยงามและสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของสตรีจังหวัดตรังทั้งนี้จังหวัดตรังตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกภายใต้แนวคิด1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบให้10อำเภอของจังหวัดตรังได้ดำเนินการผลิตดอกไม้จันทร์อำเภอละกว่า 30,000 ดอกพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านดอกไม้จันทร์ในทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบ
5: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: และอำเภอเรียบร้อยแล้วและในส่วนของการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการก่อสร้างส่วนการทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
3: พลตรีสมคิดบุญโชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ระหว่างวันที่13-16 ตุลาคม 2569ณอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันยงจังหวัดนราธิวาสมีเยาวชนจาก16โรงเรียนจำนวน186คนพร้อมคณะลูกเสืออาวุโสจากประเทศมาเลเซียและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมุ่งใช้กระบวนการลูกเสือการอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังระเบียบวินัยความเป็นผู้นำความเสียสละและความสามัคคีพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และเคารพความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12 เมษายน 2564เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือและเยาวชนมีจิตสาธารณะเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมส่งเสริมการเคารพความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้กพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: โรงพยาบาลระนองจัดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเสริมทักษะชีวิตและสร้างพื้นฐานพลเมืองคุณภาพแก่เยาวชน
4: นายแพทย์พรสวัสดิ์สุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองกล่าวว่าการดูแลเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพไม่ได้หยุดอยู่ที่การรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ต้องเสริมสร้างสุขภาพและทักษะการดูแลตนเองควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม
5: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
6: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57 หมู่ 19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะ ลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเลยว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้ยบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระใสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระใสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระใสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

0: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

นวนิยายเรื่องที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่หนึ่งตอนแง้ซ้ายจอมจักราบทที่191เมื่อทหารชุดนั้นลับตาออกไปทุกคนของคณะเฉลยก็เข้าร้อมพิจารณาอาหารอันเหลือเฟือมากมายราวกับจะจัดรับรองแขกผู้มีเกียรติด้วยความยินดีแต่ก่อนที่ใครจะทันแต่ต้องด้วยความหิวโหยชัยยันก็ท้วงขึ้นเบาๆว่าถ้ายังไงแล้วก็นึกถึงคำเตือนของพวกนักโทษเหล่านั้นไว้บ้างนะถ้ามันมียาพิษหรือยาสลบเจือปนอยู่ในอาหารเหล่านี้เราจะเสียทีมันยังไม่มีเหตุผลที่รหัสยะจะเล่นลูกไม้อะไรกับเราในระยะนี้ก่อนเพราะถ้ามันจะทำก็คงจะทำเสียตั้งแต่เราขออาหารมื้อเที่ยงแล้วล่ะแล้วอีกอย่างนึงรหัสยะก็ย่อมจะรู้ดีว่าชีวิตกุตมะยังฝากไว้ในกำมือของพวกเราแต่ถ้าเขาไปถึงเมืองแล้วเมื่อไหร่นั่นแหละก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ถึงยังไงในการนอนกันคืนนี้เราก็จะประมาทไม่ได้นะต้องมีเวียนยามผลัดกันระวังไว้ทุกขณะมันอาจไม่ทำอะไรเราในขณะนี้ก็จริงแต่อาจเข้ามายึดปืนของเราทุกคนตอนเผลอหลับก็ได้ซึ่งถ้ามันทำได้อย่างนั้นเมื่อไหร่สภาพของเราก็เหมือนกับนักโทษโจรเหล่านั้นนั่นแหละคือแทนที่จะมีอิสระเดินกันไปได้ตามสบายมันก็คงจะเอาโซ่ร้อยพวงจูงเราไปทุกคนเพียงแต่อมยิ้มในคำพูดของชัยยันต่างกินอาหารกันอย่างอิ่มหนำซึ่งฝ่ายนายจ้างและพวกพรานพื้นเมืองลูกหาบเข้ามารวมหัวเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเพื่อการพูดจาสนทนาหรือหารือทุกชนิดจะได้รู้ถึงกันหมดในเวลาเดียวกันเชษฐาชัยยันและดารินรู้สึกว่าจะแช่มชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นผิดไปกว่าทุกครั้งอันเนื่องมาจากแววข่าวในทางที่ดีของหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริศและพูดถึงอยู่ไม่ขาดปากจนลืมที่จะคิดถึงปัญหาอื่นใดอีกทั้งสิ้นขอให้รู้อย่างเดียวเท่านั้นว่าอนุชายังมีชีวิตอยู่แม้ว่าจะถูกขังเราก็ต้องมีทางช่วยสองคนนั่นออกมาได้แน่ๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่งชัยยันกล่าวอย่างมั่นใจเต็มเปี่ยมแต่ก็ต้องหมายความว่าเรายังมีชีวิตรอดอยู่พอที่จะช่วยเขาเสียก่อนด้วยซึ่งข้อนี้ยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะมาเรียขัดมาเบาๆพี่กลางเก่งเหลือเกินนะด้านด้นมาจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางได้สำเร็จจริงๆด้วยเพียงแต่ว่าโชคร้ายที่ถูกผู้มีอำนาจของเมืองนี้เล่นงานเสียก่อนเท่านั้นดารินกล่าวเหมือนจะรำพึงกับตนเองความจริงเขาคนอาจจะเล็ดลอดเข้ามาถึงที่นี่ได้อย่างปลอดภัยดีที่สุดแล้วฟังตามคำบอกเล่าของสุกรีเนี่ยเพราะว่ามาพบกับพวกเลี้ยงสัตว์ตามชายป่าก่อนซึ่งก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างดีแต่ทำไมทหารของรหัสยะจึงตามมาจับตัวได้อย่างตรงเป้าหมายเช่นนี้ก็ไม่รู้เชษฐาเอ่ยอย่างสงสัยเต็มไปด้วยความพิศวงคิดแล้วโมโหตะเท่ากุตมะนี่นักเขาน่าจะบอกกับเราตามตรงและก็น่าจะให้รายงานเราได้ละเอียดดีกว่านักโทษพวกนั้นซะอีกนะแต่เสือกอมไตปิดเงียบไม่น่าจะช่วยให้มันรอดตายเลยพับผ่าสิอดีตนายทหารปืนใหญ่บ่นชำเลืองไปทางแคร่ของขุนพลเท่าที่ไม่ห่างออกไปนักแต่ดารินกระซิบบอกไว้เฉยเฉยไว้ก่อนเธอชายยานเอาไว้ให้ตะแก่เนี่ยฟื้นรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งฉันจะเค้นเอาความจริงทั้งหมดให้ได้เชื่อว่าคราวนี้แกคงจะยอมบอกความจริงแน่ๆสังเกตดูแกเป็นคนดีอยู่นะแต่ทำไมถึงกลายเป็นพวกของฝ่ายขบฏความบัลลังก์ของกษัตริย์องค์เก่าก็ไม่รู้สิลาภยศอมิตรหรือการคอร์รัปชันเห็นแก่ตัวมันมีอยู่ทุกแห่งในโลกนี้แหละแม้กระทั่งประเทศมรกตนครซึ่งไม่เคยปรากฏมีอยู่ในแผนที่โลกใบนี้ไม่น่าสงสัยอะไรเลยพี่ชายเปรยขึ้นลอยๆพร้อมกับหัวเราะหึ่ๆแต่อะไรในตอนนี้ก็ไม่น่าจะกลุ้มใจเท่ากับอิตาพลานของเราซึ่งเขากลายเป็นคนบ้ายไปอีกแล้วนะไม่เห็นช่วยพวกเราคิดอะไรบ้างเลยขนาดขยินหรือส่างปาก็ยังอุตส่าห์ช่วยออกความเห็นได้สารพัดฉันสังเกตดูเขาก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวมาตลอดเวลาดารินพูดขึ้นกลางวงทั้งที่คนถูกกล่าวขวัญก็นั่งประจันหน้าอยู่ตรงนั้นถ้าจะให้ผมพูดอะไรในตอนนี้ก็คือเมื่อเรากินอิ่มกันแล้วก็รีบนอนพักเอาแรงกันก่อนเถอะครับใครคิดจะตื่นดูอาการของกุตมะหรือจะสอบสวนเอาความจริงยังไงก็ค่อยไปกะตื่นเอาตอนที่คนไข้ฟื้นนั่งพูดกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนพายเรือในอ่างเวลาเท่านั้นที่มันจะสอนเราเองว่าเราจะต้องทำอย่างไรต่อไ
แต่ก่อนหน้านั้นเรากะการอะไรไม่ถูกสักอย่างเดียวรพินพูดถูกแล้วเดี๋ยวเรานอนกันได้เลยนะแต่จัดเวรยามเตรียมพร้อมเหมือนอย่างเดิมเช่นที่ปฏิบัติกันทุกครั้งปืนอย่าให้ห่างตัวล่ะแล้วก็ตรวจกระสุนไว้ให้เรียบร้อยด้วยท่านหัวหน้าคณะสั่งทุกคนจัดที่นอนภายหลังจากนั้นรพินเอนหลังหลับตาแล้วแต่บังเอิญได้ยินเสียงพี่ชายทักน้องสาวเบาๆว่าอ้าวแล้วนันน้อยจะไปไหนล่ะเขาเปิดเปลือกตาขึ้นก็เห็นดารินวราฤทธิ์กำลังยืนอยู่หน้ากระโจมริมทางออกรัดสายกันแกว่งของซองปืนกับต้นขาให้แน่นกระชับไม่ต้องห่วงหรอกค่ะพี่ใหญ่กับทุกคนนอนพักเถอะน้อยจะออกไปดูพวกนักโทษนั่นเดี๋ยวก็จะกลับมาจะไปดูว่าพวกทหารเอาอาหารไปให้เขากินจริงหรือเปล่ายุ่งจังน้อยนี่พี่ชายว่าอย่างรำคาญใจขมวดคิ้วแล้วจะออกไปคนเดียวยังไงมืดค่ำอย่างนี้น่ะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่คะคนเป็นกองทัพแวดล้อมคอยคุ้มกันอยู่แบบนี้ปลอดภัยกว่ากลางป่าเปลี่ยวซะอีกแล้วหล่อนก็หันไปพยักหน้ากับกลุ่มพรานพื้นเมืองร้องบอกยิ้มยิ้มว่าอ้าวพวกเราใครยังมีง่วงจะเดินไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวเท่านั้นแหละขยินบุญคำเซยจันเล็กเกิดขยับตัวลุกขึ้นพร้อมกันอย่างเต็มใจต่อคำขอร้องของนายหญิงรับพินไพรวันถอนใจเฮือกดึงกายขึ้นมาเป็นคนสุดท้ายพอเห็นพรานใหญ่ลุกขึ้นมาพวกนั้นก็เลยลงนั่งตามเดิมโดยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นจอมมกุเทศผู้กุมชีวิตของทุกคนอยู่ในความรับผิดชอบของเขาโดยตรงเดินสวบสวบล้ำหน้าหญิงสาวออกไปยืนรอคอยอยู่นอกกระโจมเชษฐาชัยยันหรือมาเรียจึงไม่สนใจอะไรอีกเพราะเห็นว่าหมอดารินมีองคลักษ์ผู้ไว้วางใจได้ดีที่สุดเหนือกว่าใครแล้วราชสกุลสาวซ่อนยิ้มเดินตามหลังออกมาหยุดยืนมองหน้าอยู่ใกล้ๆขณะนั้นทั้งสองคนพ้นบริเวณกระโจมออกมาแล้วท่ามกลางบรรยากาศมืดสลัวของราวป่าเป็นที่ตั้งของกองทัพไฟบางกองเริ่มจะถูกสุมฉันไม่ได้ชวนคุณนะถ้าง่วงนอนก็เชิญกลับไปนอนได้ฉันไปของฉันคนเดียวก็ได้อีกฝ่ายไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงอะไรทั้งสิ้นคว้าต้นแขนน้องสาวคนสวยคนไหนจ้างได้ก็นำเดินมาคู่กันหมดสมัยที่นายรพินคนเนี้ยจะทะเลาะอะไรกับคุณหญิงดาลีแล้วล่ะครับเอาเถอะจะไปไหนก็ไปกันมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วที่จะต้องรับใช้ตามหน้าที่ของลูกจ้างที่ตามออกมาเนี่ยโดยหน้าที่ของลูกจ้างอย่างเดียวเท่านั้นหรอกเหรอคำถามนั้นเต็มไปด้วยความในแล้วก็เชิงตัดเพาะรพินมองตาและถอนใจเบาๆอีกครั้งนอกจากลูกจ้างแล้วก็ในฐานะทาสอีกด้วยทาสอะไรความรักแล้วก็ความภักดีดารินสูดลมหายใจลึกท่ามกลางสายลมเย็นฉ่ำยามค่ำใบหน้าอิ่มเอิบขึ้นเอื้อมมือมาจับมือเขาไว้อย่าลืมพูดคำที่ฉันฟังและเป็นสุขอย่างนี้บ่อยๆนะไม่รู้ตัวบ้างเลยเหรอว่าเดี๋ยวนี้คุณซีเรียสกับฉันเหลือเกินนะเลพีนผมซีเรียสกับเหตุการณ์ระหว่างความเป็นกับความตายซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ได้ซีเรียสกับสุภาพสตรีคนที่นายเลพีนคนนี้ทั้งรักทั้งบูชาและก็อภัยด้วยถ้าคุณหญิงดูแล้วจะมีความรู้สึกเช่นนั้นรู้ไหมว่ากำลังจะดูใจอยู่เหมือนกันดูใจอะไรก็ดูใจว่าเมื่อฉันแสดงความจำนงที่จะออกมาแบบนี้ใครสักคนหนึ่งจะตามฉันมาด้วยไหมแล้วเขาก็ตามออกมาไหมล่ะก็ไม่ผิดหวังนะฉันดีใจที่คุณยังสนใจต่อฉันโทพูดอะไรอย่างนั้นทั้งสองเดินช้าๆผ่านไปในทิศทางเดิมที่จะนำไปสู่กระโจมพักของนกพวกนักโทษท่ามกลางสายตาทหารยามที่ถืออาวุธยืนจับกลุ่มมองดูอยู่ทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวพวกยามเหล่านั้นยังไม่ได้เข้ามาทักท้วงหรือขัดขวางอย่างไรเพราะเห็นออกมาเดินกันเพียงสองคนด้วยอาการเปิดเผยปกติลมค่ำพัดเส้นผมของราชสกุลสาวปลิวสวยช่วยเอากลิ่นหอมของดอกไม้ป่าบางชนิดมาจางๆผสมกับควันไฟอดีตคู่อริเก่าถามต่อมาว่าคุณหญิงจะไปไหนเหรอครับอย่านึกว่าฉันจะออกลูกไม้กับพี่ชายแล้วก็เพื่อนๆ เพื่อหาโอกาสมาคุยกับผู้ชายคนที่หัวใจก็จะจดจ่ออยู่ที่เขาหรอกนะฉันจะไปดูนักโทษพวกนั้นจริงๆเป็นห่วงกลัวเจ้าพวกใจร้ายเหล่านั้นจะปล่อยให้เขาอดอาหารเสน่ห์อันน่ารักอย่างแท้จริงของกุลสตรีก็อยู่ที่น้ำใจอันมีเมตตากรุณานี่เองก่อนเนี้ยพรานพลายใจบาปอย่างนายรพินก็ไม่ซึมซาบนักหรอกเพิ่งจะมาตระหนักแน่แก่ใจเมื่ออยู่ใกล้ชิด
รู้เช่นเห็นชาติคุณหญิงดารินเอาอย่างแท้จริงก็ที่นี่เองขอบใจมากจ้าที่ชมแต่ฉันก็เคยใจร้ายกับคุณมามากแล้วไม่ใช่เหรอก็ไม่เชิงใจร้ายหรอกเขาเรียกว่าแผลงฤทธิ์น่ะอะไรการแผลงฤทธิ์ฉันจะแผลงนี้กับคุณเพื่ออะไรการก็เพื่อจะเอาชนะเรียกความสนใจจากพรานพลายหมอสอคนหนึ่งซึ่งไม่เคยสนใจยายดีอะไรมาก่อนเลยโดยเฉพาะผู้หญิงสวยๆอย่างคุณหญิงนะสิหล่อนเอื้อมมือมาหยิกหลังมือเขารู้ไหมฉันเกลียดคนรู้ทันถ้าฉะนั้นต่อไปนายรพินจะไม่แสดงอะไรว่ารู้ทันคนที่ชื่อหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินอีกเลยถามที่ยิงเธอรู้ทันมาแต่ต้นแล้วเหรอเพิ่งจะมารู้เอาทีหลังเนี่ยตอนต้นๆนะไม่รู้หรอกรู้แต่เพียงว่าผู้หญิงคนนี้ฤทธิ์ร้ายกาจน่ากลัวมากเท่านั้นแหละตอนพบกันครั้งแรกที่สถานีกักสัตว์ของคุณน้ำพลน่ะตอนนั้นฉันไม่ได้แผลงฤทธิ์เพื่อจะเรียกความสนใจจากคุณสักนิดฉันแผลงฤทธิ์เพราะเปียกขี้หน้าคุณต่างหากล่ะว่าแต่นี่แน่ในพรานคุณไม่มีความเห็นความคิดอะไรมั่งเหรอในข่าวคราวของพี่กลางที่เราได้มาครั้งล่าสุดจากนักโทษเหล่านั้นน่ะความคิดความเห็นของผมมันมีมากมายเสียจนกระทั่งพูดอะไรไม่ออกหลายเรื่องหลายเหตุการณ์หลายปัญหาเหลือเกินที่มันทับอยู่บนสมองงงๆของผมแต่ถึงยังไงผมก็ดีใจไม่น้อยไปกว่าคุณหญิงหรือพวกคุณหญิงทุกคนที่ทราบว่าคุณชายอนุชายยังไม่ตายและก็เชื่อว่าคงมีทางพบตัวแน่แล้วจำไม่ได้หรือครับผมเคยบอกไว้หลายครั้งแล้วว่าเมื่อเราเผชิญกับปัญหาอะไรเราจะต้องค่อยๆหาทางแก้ไปเป็นเปราะๆเอาเฉพาะหน้าใกล้ตัวมากที่สุดก่อนมัวไปคิดไกลวุ่นวายมันก็จะทำให้สับสนไปหมดว่าอันที่จริงแล้วเราก็สำเร็จผลไปถึง3ประการแล้วสำหรับปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ย3ประการอะไรกัน1เราเป็นต่อกองทัพนี้แล้วเรื่องช่วยชีวิตกุตมะทำให้ได้รับสิทธิพิเศษขึ้นมาก2เราสามารถรู้เรื่องราวความเป็นไปในมรกตนครซึ่งทีแรกเราก็งงไปหมดไม่รู้อะไรเลยสักอย่างแล้วก็3เรายังได้ข่าวดีของคุณชายอนุชาว่าเขามาถึงที่นี่ไม่ได้ถูกฆ่าแต่ว่าถูกขังก็จริงทีนะนี่ก็ย่อมถือว่าเป็นลางดีของเรามากมายพอแล้วหล่อนพึมพำทั้ง2เดินมาจนถึงเพิงนักโทษซึ่งบัดนี้มีใต้ดุ้นใหญ่ปักลุกสว่างโชนอยู่ยังเสาด้านหน้าทั้ง2ด้านต่างเดินเข้าไปจนใกล้และทหารผู้คุมก็กราดเข้ามาคุมเชิงอยู่อีกนักโทษเหล่านั้นบัดนี้เอนกายลงนอนยาวเหยียดเรียงแถวกันหญิงสาวตะโกนถามเข้าไปว่าสหายพวกท่านได้รับอาหารจากพวกทหารเหล่านี้หรือยังในเงาสลัวมีเสียงซึ่งจำได้ว่าเป็นเสียงของสุกรีร้องตอบออกมาว่าเราได้รับอาหารและก็กินกันอิ่มแล้วเป็นบุญคุณที่เราจะลืมไม่ได้เลยจนลมหายใจสุดท้ายในความกรุณาของพวกท่านดีมากเรามาถามดูให้แน่ใจเท่านั้นแหละขอให้พวกท่านโชคดีนะดารินบอกด้วยน้ำเสียงใสกังวานแล้วหมุนตัว

เหรอว่าเด็กคุณหรือพวกเราทุกคนก็เถอะไม่คิดจะหาทางช่วยพวกนี้กันบ้างเหรอจะให้ช่วยได้ยังไงล่ะยังไงก็ได้ขอเพียงแต่ให้พวกเขาหนีรอดไปได้เท่านั้นเรื่องอะไรจะปล่อยให้พวกนี้ลากคอเขาไปสู่ตะแลงแกงเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เป็นฝ่ายประชาชนผู้น่าสงสารของแผ่นดินนี้เรามาถามตัวพวกเรากันเองดีกว่าครับว่าเราจะคิดหาทางช่วยตัวเองได้ยังไงบ้างเมื่อไปเผชิญหน้ากับกษัตริย์สิงหราในฐานะผู้ล้ำแดนซึ่งมีโทษหนักคำพูดคำจาของคุณทุกคำทุกประโยคแต่ไหนแต่ไรมาแล้วมันเป็นคำพูดของเพียงเห็นแก่ตัวอย่างบนลมไม่เอาไหนเลยทั้งที่โดยแท้จริงแล้วฉันรู้ว่าคุณเป็นลูกผู้ชายใจใหญ่และก็เสียสละสุดยอดยากที่จะหาใครเหมือนถ้าฉันทายไม่ผิดฉันเชื่อแน่ว่าคุณอาจจะมีแผนการเตรียมช่วยเหลือพวกนี้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมคนเราจะช่วยใครได้นั่นเนอะต้องช่วยตัวเองให้ได้ซะก่อนเราก็ได้ช่วยนักโทษเหล่านี้ไว้บ้างแล้วในกรณีที่รักษาพยาบาลแล้วก็ไม่ให้เขาทารุณโดยอดอาหารส่วนที่จะช่วยเขาหนีรอดปลอดภัยไปได้นั้นน่ะมันเป็นอีกขั้นนึงแล้วคุณยังคิดบ้างไหมครับสมมติว่าเราสามารถช่วยนักโทษพวกนี้ให้รอดไปได้ทั้งหมดในคืนนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นฉันก็ดีใจไปเท่านั้นเองครับดีใจแต่พวกเราทั้งหมดจะกลายเป็นฆ่าโจรขบฏทันทีรหัสยะฆ่าเราแน่ก่อนจะนำตัวเราไปถึงมรกตนครทำไมเราไม่หาทางหนีไปพร้อมกับโจรพวกนี้ด้วยกันล่ะถ้าเราทำเช่นนั้นได้น่ะแล้วหนีไปอยู่ที่ไหนล่ะครับก็หนีไปอยู่ชมรมพวกโจรหรือพวกกองทัพประชาชนมรกตนครซึ่งเป็นมิตรกับเราได้มากกว่าทหารหลวงเหล่านี้นะสิแล้วลืมไปแล้วเหรอครับคุณชายอนุชาซึ่งติดคุกของสิงหราอยู่ในเมืองเนี้ยเราจะทำยังไงนั่นแหละคือตัวประกันของเราซึ่งสิงหรายึดไว้ชนิดที่พวกเรากระดิกอะไรไม่ได้เลยจนกว่าจะได้ตัวคุณชายคืนมาก่อนหรือรู้แน่ชัดเด็ดขาดว่าหาชีวิตไม่แล้วจึงจะทำให้เราตัดสินใจเด็ดขาดลงไปได้ว่าจะเอายังไงกันอ๋อบางทีฉันก็โง่มากเหมือนกันนะมิน่าล่ะคุณถึงไม่ยอมพูดหรือแสดงความเห็นอะไรในขนาดนี้สักอย่างเดียวว่าแต่นี่เนี่ยจะถามอะไรสักอย่างสงสัยมานานเพิ่งจะนึกได้เดี๋ยวนี้เองอะไรเหรอครับจักรราชราชโอรสแห่งวิษณุพรหมนาถเจ้าผู้ครองนครเดิมของมรกตนครเกิดกบฏคุณไม่เอานามเนี้ยมาจากไหนตอนที่คุณสามสุกรีน่ะพรานใหญ่งันลงไปชั่วขณะเพราะเขานิ่งไปนานผิดสังเกตดารินจึงหันไปจ้องหน้าเมื่ออีกประมาณ 7-8 เมตรจะถึงกระจอมที่พักและทันทีนั้นระพีก็หยุดยืนอยู่กับที่ภายใต้ต้นไม้เตี้ยๆหน้ากระจอมสมมติถ้าผมจะบอกว่าผมเอานามนี้มาจากกุตมะระหว่างที่เดินคุยกันมาตอนกลางวันคุณหญิงจะหายสงสัยแล้วก็เลิกแคะใครเสียทีไหมครับแม่ดอกฟ้าของเขาก็หมดคิ้วเล็กน้อยแววอะไรชนิดหนึ่งปรากฏขึ้นในแววตาอันฉลาดทันทีซึ่งอีกฝ่ายก็เห็นคำพูดของคุณมันบอกฉันอยู่ตรงๆแล้วว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณควรจะต้องพูดกับฉันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเสียทีฉันจะไม่เชื่อหรอกว่ากุตมะจะคุยอะไรคุณฟังเกี่ยวกับความเป็นไปในมรกตนครอย่างละเอียดเหมือนกับที่พวกนักโทษบอกเราเนี่ยตรงกันข้ามมันเป็นสิ่งที่กุตมะจะต้องปกปิดเสียด้วยซ้ำรับพินไพรวันหยิบบุหรี่ไปตองแห้งที่มวนสำรองไว้เสร็จเรียบร้อยอยู่ก่อนแล้วออกมา2ตัวตัวหนึ่งส่งให้น้องสาวของนายจ้างซึ่งทำหน้าเคร่งขรึมสั่นศีรษะปฏิเสธเขาจึงเก็บไว้เข้ากระเป๋าเสื้อตามเดิมจุดสูบแต่เฉพาะของตนแล้วก็พ่นควันอันฉุนกึกพร้อมกับถอนใจยาวคุณชายมีซิก้าสำรองอยู่อีกตั้งหีบอยากจะขอสักตัว2ตัวไว้สูบมั่งก็ไม่กล้าว่างๆคุณหญิงช่วยขโมยมาให้ผมมั่งได้ไหมอย่าถลายกลบเกลื่อนออกนอกเรื่องเลยข้าลพินฉันอยากจะรู้เรื่องที่ถามค้างอยู่น้ำเสียงของหล่อนไม่มีวี่แววอ่อนหวานหรือล้อเล่นอยู่เลยผมไม่อยากจะเล่าเรื่องที่ฟังเหมือนนิทานให้คุณหญิงฟังแต่ฉันต้องการจะฟังแล้วก็บอกตรงๆว่าอาจจะเค้นคอคุณให้พูดออกมาเสียเดี๋ยวนี้ถ้าคุณยังมัวแต่ลีรออมพนามอยู่มันสืบเนื่องกับนิทานเรื่องเก่าๆที่พวกของคุณหญิงเคยระแคะระคายมาก่อนแล้วนั่นแหละครับจำได้ไหมนานมาแล้วกลางป่าลึกใกล้ลุ่มสารวินตอนเหนือนานอินซึ่งก็คือพรานผู้ซื่อสัตย์ของคุณชายอนุชานั่นแหละพบหญิงชาวเขาคนหนึ่งหลงป่ากระเซาะกระเซิงมากับบุตรชายเล็กๆตามลำพังนานอินพยายามช่วยไว้แม่ตายก่อนตายฝากลูกชายไว้กับพรานป่าซึ่งขณะนั้นยังหนุ่มแน่นแข็งแรงฝ่ายพรานป่าผู้มีจิตใจเอื้ออารีคนนั้นก็นำเด็กน้อยกำพร้าแม่

ปากไว้ให้พระธุดงค์เลี้ยงดารินวราฤทธิ์เม้มริมฝีปากเป็นเส้นตรงและเด็กชายคนนั้นก็คือแง่ทรายนั่นเองฉันจำได้ในเรื่องราวเหล่านี้ที่เล่าซ้ำกันอยู่ตั้งหลายครั้งในระหว่างที่เราเดินทางกันมาเนี่ยคุณมีคนบอกกับพวกเราเองว่าแม่ลูกคู่นั้นเป็นชาวมรกตนครที่พยายามบุกบานเดินทางออกมาสู่โลกภายนอกแล้วยังไงต่อไปเหรอเดาสิครับแม่ลูกคู่ที่นันอินพบครั้งนั้นเป็นอะไรของชาวมรกตนครถูกละแม่นั้นน่ะตายแล้วต่อหน้านันอินในครั้งนั้นส่วนเด็กอยู่แล้วก็กลายเป็นแง่ทรายคนใช้ของเราในปัจจุบันซึ่งเล่นตัวหนีหายไปเมื่อกลางดึกคืนวานนี้เองลูกเมียของฝ่ายบุคคลสำคัญชั้นแม่ทัพหรือขุนพลผู้พักดีต่อกษัตริย์วิษณุพรหมนาถซึ่งหนีภัยขบฏกระมังเกือบถูกครับแต่ที่ถูกต้องแท้จริงนั้นผู้หญิงคนนั้นก็คือพระนางเกศราเทวีราชินีแห่งวิษณุพรหมนาถและเด็กผู้น่าสงสารคนนั้นก็คือจักรราชโอรสองค์เดียวของราชวงศ์เทพที่หนีหลุดรอดการล่าล้างผลาญของฝ่ายขบฏออกมาได้อย่างหวุดหวิดดารินยืนตัวแข็งแทบไม่หายใจและพินหล่อนอุทานนามเข้าออกมาด้วยเสียงกระซิบคราวนี้คุณหญิงได้คำตอบหรือยังครับว่าเหตุใดจึงมีคนใช้นามแง่ทรายมาสมัครเป็นลูกหาบเพื่อเดินทางมาในครั้งนี้โดยไม่คิดค่าจ้างเลยและได้คำตอบหรือยังว่าเหตุใดรหัสยะจึงนำกองทัพมรกตนครมาล้อมจับเราอย่างแข็งแรงที่สุดอีกทั้งรู้ด้วยว่าพวกเราหายไปคนหนึ่งซึ่งมันพยายามจะเขี้ยวเข็นหาความจริงกับเราให้ได้รวมทั้งนึกออกไหมว่าเหตุใดแง่ทรายจึงรีบหนีไปเสียก่อนที่กองทัพจะเข้าล้อมพวกเราทั้งหมดดารินยังยืนลูบอกตะลึงพลึงเพลิดดวงตาเบิกโพร่งอยู่เช่นนั้นรพินอัดควันบุหรี่ลึกกล่าวต่อไปโดยไม่สนใจอาการของหล่อนแล้วทีเนี้ยควรจะรู้ได้อีกหรือยังว่าแง่ทรายกลับมายังแผ่นดินอันเป็นมาตุภูมิของเขาเพื่ออะไรภายหลังจากที่เขาเป็นหนุ่มชะกันเต็มที่แล้วพร้อมด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิสมองสติปัญญาฝีมือซึ่งได้รับถ่ายทอดมาจากโลกที่ได้เจริญเบื้องนอกมาพร้อมหมู่แล้วราชสกุลสาวตื่นเต้นเกินไปสำหรับข่าวใหม่ที่หล่อนได้รับทราบหล่อนสวนเซเหมือนจะเป็นลมแต่ฝ่ายคว้าแขนประคองไว้เป็นเวลานานทีเดียวที่ต่างฝ่ายต่างมองหน้ากันเงียบๆเช่นนั้นเมื่อพยายามสะกดใจลงได้ดารินก็กล่าวด้วยน้ำเสียงพยายามให้เรียบปกติที่สุดว่านี่เองกระมังที่ทำให้คุณถามสุปรีถึงจักรราชในวันที่เกิดขบฏฆ่าฟันนองเลือดกันนั่นน่ะครับผมต้องการอย่างความเห็นและก็ความรู้สึกของประชาชนชาวมรกตนครทั่วไปว่าจะทราบถึงการยังคงอยู่การมีชีวิตรอดของราชโอรสจักรราชผู้มีสิทธิอันชอบธรรมของบัลลังก์มรกตนครหรือไม่แต่ก็ปรากฏว่าสุกรีกับพวกไม่รู้พวกเขาเข้าใจกันว่าราชวงศ์เนี้ยถูกพวกขบฏประหารสิ้นเชื้อไปแล้วแง่ทรายแง่ทรายคนใช้ของเรานั้นน่ะเหรอคือจักรราชก็จงแง่ทรายตัวดีของเราคนนั้นนั่นแหละครับเขาจะเคยเป็นใครใช้ชื่อว่าอะไรบ้างเขาก็คือทายาทของบัลลังก์มรกตนครที่มารดาพาหนีรอดออกมาจากน้ำมือขมดได้ในครั้งนั้นดารินยกมือทั้งสองขึ้นกุมขมับคุณรู้เรื่องราวเหล่านี้มาจากไหนและก็แน่ใจได้ยังไงเงซายสารภาพความจริงเกี่ยวกับตัวของเขาเองและวัตถุประสงค์ในการเดินทางร่วมมาในครั้งนี้ให้ผมฟังด้วยตัวเองในคืนหนึ่งที่เราพักกันอยู่ยังบริเวณหลุมอุกาบาต ที่หนึ่งผมไม่ได้สนใจในคำพูดของเงซายและก็ไม่เชื่อจนกระทั่งเราได้รับรู้รับเห็นกับความจริงของสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่ในขณะนี้จึงเพิ่งจะปลงใจเชื่อได้แน่นอนว่าสิ่งที่แง่ทรายบอกกับผมไว้นั้นมันเป็นความจริงทุกอย่างแล้วทำไมคุณไม่บอกให้พวกเรารู้ไว้บ้างเลยในสิ่งต่างๆที่แง่ทรายเคยบอกกับคุณไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เพิ่งจะมาบอกเอาเดี๋ยวนี้เองผมเรียนแล้วว่าผมไม่เชื่อที่แง่ทรายพูดและเมื่อไม่เชื่อก็ไม่อยากจะนำเอาสิ่งที่ผมพิจารณาว่าเหลวไหลมาบอกให้ฝ่ายนายจ้างของผมพลอยรับทราบให้รกสมองนั่นประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งแง่ทรายขอร้องผมไว้ว่าอย่าเพิ่งแพร่งพรายให้เจ้าไหนทราบเสียก่อนจนกว่าจะถึงเวลาอันควรซึ่งผมก็ได้เรียนความจริงให้ทราบไปบางส่วนแล้วเหมือนกันคือความจริงที่ว่าแง่ทรายเคยบอกผมว่าเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนเขาจะผละแยกไปก่อนแถวแถวเนินพระจันทร์หรือใกล้ๆกระชานเมืองมรกตนครเขาบอกคุณหรือเปล่าว่าเขาจะกลับมามรกตนครเพื่ออะไรถึงเขาไม่บอกผมหรือผมไม่ต้องบอกคุณหญิงคุณหญิงก็น่าจะทราบดีแล้วไม่ใช่หรือครับว่าแง่ทรายกลับมาแผ่นดินนี้เพื่ออะไรพ่อของเขาถูกขบฏฆ่าตายอย่างทารุณแม่ของเขาถึงจะหนีรอดไปได้
ในที่สุดก็ต้องตายอย่างอนาถากลางป่าตัวเขาเองต้องตุรัดตุเรพเนจรมาตลอดชีวิตได้อาศัยใบบุญของพระทุดงชุบเลี้ยงให้ชีวิตใหม่เหนือกว่าอะไรทั้งปวงอย่างที่เราก็ได้เห็นกันอยู่ในขณะนี้แผ่นดินของเขาราษฎรของเขากำลังทุกข์ยากเลือดตาแทบกระเด็นทั้งแผ่นดินเดือดร้อนไปหมดทุกหย่อมหญ้าจากน้ำมือของทรราชดารินยืนอึ้งไปอีกในที่สุดน้ำตาของหล่อนก็ไหลซึมด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวถูกพึมพำออกมาเสียงเครือโธ่แง่ทรายจักรราชแล้วเงยหน้ามองเขาในสายตาตรงจริงๆนะละเพียนคุณน่าจะบอกให้พวกเรารู้ตรงหน้าสักนิดก็ไม่ได้แต่เอาเถอะถึงยังไงมันก็ไม่สายเกินไปนักหรอกฉันไม่นึกเลยนะว่าเจ้าคนที่ยอมตัวเป็นทาสให้เราช่วงใช้สารพัดชนิดมาตลอดระยะทางร่วมเป็นร่วมตายกับเรามาทุกสถานการณ์สงบเสงี่ยมเจียมตนที่สุดจนน่าสงสารคนนั้นน่ะแท้ที่จริงก็คือองค์ยุพราชแห่งแผ่นดินที่เรามุ่งหน้ามาเนี่ยฉันยังจำภาพวันที่เขาสะพายย่ามถือปืนเก่าๆเข้ามานั่งขัดสมาธิอยู่ต่อหน้าพวกเราทุกคนที่บ้านพักหนองน้ำแห้งของคุณเพื่อขอสมัครเป็นคนใช้ร่วมเดินทางมาด้วยได้ติดตามไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่นึกเลยนะว่าจะคนดงมเนจรมองผัดผ่านว่าจะเป็นกะเหลี่ยงพลายคนนั้นน่ะแท้ที่จริงก็คือกษัตริย์อันชอบธรรมแห่งแผ่นเดนที่เรามุ่งหน้ามาซึ่งจะกลับมากอบกู้ประชาชนของเขาคุณทำให้ฉันตกตะลึงจนคิดแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกไปหมดแล้วในขณะนี้หล่อนพูดอย่างอัดอั้นตันใจและก็กล่าวมาอย่างขอความเห็นว่าแล้วนี่เราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นในขณะนี้กลับเข้าไปนอนให้หลับในที่พักที่เจ้าพวกนั้นจัดให้เราอย่างสบายพอควรฉันควรจะบอกความจริงในเรื่องนี้ให้พวกเรารับทราบไว้ในคืนนี้ดีไหม

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: คุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวหนุ่มบอยสิมาเว้าถึงคุณสมบัติหรือว่าส่วนผสมที่มีในกาแฟก้อนคำแต่ละตัวล่ะสิมาแจกแจงสู่ฟังว่าแต่ละตัวนี่มันมีประโยชน์จังไดแ กาแฟก่อนค่ำเป็นกาแฟสมุนไพรที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% นะครับเฮาคัดสรรกาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะซึ่งกาแฟอาราบิก้าเนี่ยครับคุณสมบัติเด่นของกาแฟอาราบิก้าคือจะหอมกลมกลมได้รสชาติกาแฟแท้ครีมเทียมสกัดจากมะพร้าวมันรสชาติดีและก็ช่วยเผาผลาญลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอินูลินเนี่ยครับจะซอยกระตุ้นการผลิตอินูลินซอยควบคุมน้ำหนักคอลลาเจนไดเปปไทด์ซอยบำรุงกระดูกและคอต่อร่วมไปถึงคอลลาเจนไตเปปไทด์อันนี้จะซอยลดริ้วรอยและกระตุ้นการเกิดหรือสร้างอิลาสตินในชั้นผิวหนังแคนเบอรี่อันนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซอยเรื่องซอยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นง่าดำซอยชะลอวัยครับคงความอ่อนเยาว์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจเห็ดหลินจือซอยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงโสมนะเสริมสร้างการทำงานของสมองปรับสมดุลของการไหลเวียนของเลือดกระบองเพชรอันนี้ซอยดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายก็คือซอยสลายพวกไขมันนั่นแหละครับพี่น้องเนาะวิตามินซีลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันต้านการสร้างอนุมูลอิสระเฮ็ดให้ผิวเนียนใสวิตามินอีอันนี้ซอยบำรุงผิวพรรณและก็ชะลอการเสื่อมของเซลล์นะครับคิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยครับซอยชะลอวัยและก็ซอยบำรุงผิวพรรณสุขารสอันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะฮะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ให้พลังงานบอกง่ายๆว่ากินเข้าไปแล้วผู้น้องผู้ป่วยเบาหวานน่าสบายใจครับมีแต่น้ำตาลสีลดบ่มีเพิ่มลูทีนครับซอยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโครเมียมอะมิโนแอซิดอันนี้ซอยลดความอยากอาหารป้องกันบ่ให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นยังผู้ป่วยเบาหวานคือต้องกินกาแฟก่อนค่ำนี่ล่ะครับอะเซโรราเชอรี่อันนี้จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและก็ดูแลผิวพรรณโกจิเบอร์รี่บำรุงสายตาและซอยเผาผลาญดอกข้ามฝอยอันนี้ซอยบดไขมันในเส้นเลือดและก็ป้องกันเรื่องของไขมันอุดตันครับทางเช่าตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับตังกุยตัวนี้ช่วยบำรุงร่างกายครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงต่อมน้ำเหลืองบีทรูทอันนี้ช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และก็เสริมพละกำลังวิตามิน B12 ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสมองลดอาการชามือชาเท้าชาเขียวครับช่วยลดน้ำหนักและก็ช่วยผ่อนคลายโคเมียมพิโคลิเนตอันนี้ช่วยในการเผาผลาญไขมันและซอยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกาแฟเขียวตัวนี้ช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ซอยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแอลคาเนทีนตัวนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแอลอาร์จินีนอันนี้ซอยเสริมระบบหัวใจและก็หลอดเลือดนะครับรวมไปถึงส้มแขกนะส้มแขกนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักและก็ละลายไขมันที่มันสะสมเจียวกู้หลานซอยชะลอวัยลดระดับคอเลสเตอรอลเอลกูตามีนซอยฟื้นฟูร่างกายเพิ่มการเผาผลาญและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผู้ข้าวซอยเพิ่มคุ้มคุ้มกันแก้กามโรคแก้คอเข่าและก็แก้น้ำเหลืองที่เสียพี่น้องจะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่เฮาอัดแน่นสมุนไพรที่เฮาอัดไว้ด้วยสารสกัดสมุนไพรในกาแฟก่อนค่ำนี่ครับมีประโยชน์ในร่างกายโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือเบาหวานกินแล้วเป็นยังน้ำตาลเพิ่นขึ้นลดเบาบ่อยหรือว่าไขมันพอกตับไขมันในเลือดไขมันสะสมในร่างกายเป็นยังเพิ่นกินแล้วค่าไขมันเพิ่นขึ้นดีขึ้นนี่แหละครับคักแน่ที่สำคัญครับผู้ใดกินแล้วก็จะช่วยดูแลเรื่องข้อต่อไขข้อเข่าเสื่อมเข่าลันกดกดแกดมวนมูนีอีพออีเมเอาไปกินครับกาแฟก่อนค่ำใส่คู่กันครับน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่ต้องยกโปแถมก้อยให้เพราะว่ามันเป็น2พลังบวกกินกาแฟก่อนค่ำบำรุงจากภายในนะครับแต่ว่าคันมีอาการนี่โอ้ยซัวมันสิไข้ซัวสิค่อยบรรเทานี่เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำไปนวดตรงจุดที่ปวดนะครับ หยุดความเจ็บปวดด้วยน้ำมันนวดก้อนคำนะฮะปวดเข่าปวดคอนะครับหรือว่าปวดแขนปวดขาปวดหลังสะบักจมนะเส้นยึดม่วนมูนี่แมลงสัตว์กัดต่อยปวดจากรูมาต่อยปวดจากเก้ามึนชาจากเบาหวานเนี่ยอุ้ยเอาไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำมีสีดำสูตรร้อนและก็สีขาวสูตรเย็น
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อ

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ไอ้ยืมเงินแน
4: ่บ่มีดอก
3: อีหลีที่ไอ้คันในสั้นเอา 20,000 เด้อ
4: บ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
4: ยังว่าบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
4: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
3: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
4: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
3: โอ้ยผมเราว่าอายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
4: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
3: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
4: จมหยังจมหยัง
3: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
4: เออแล้วไป
5: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ใสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย้าย สั่งมากินเด้อ
4: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊คเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: เบาไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อย

0: มียคนเก่าเราบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตกไทบ้านหน้าบานบานแซมเป้ปากแป้แป้ป่าวแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุมพรชัยมาแล้วเด้อค่ะ

พี่น้องเอ้ยท่านได้ยินคําเว้าขมในๆอย่าเฝ้าจมล่างเถื่อขมขี่เพียภายหน้าหากสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเถื่อกินหลับก่อยยังสิโอเม่นอ้าวหามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไว้ท่าตื่นสวยได้เวลากินตังนางหันครับโคศกไทยบ้านหน้าบันบานดังปีปีปากแปรแปรเว้าเวเวเดี๋ยวนี้ขันกลมก๋อกลมก่อยขึ้นตังนางหันตะหมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนขับน้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้เอื่อยพี่นาบ่าวนาสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำอ่อยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยเด้อครับ0902927444 0902927444ขอเพลงผ่านส่งเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันเขามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มานเบอร์ที่เฮาสามารถซื้อสารเว้าจาทักทายกันเขามาได้เพิ่งได้รับแจ้งมาล่าสุดครับก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่จารีตอุดรปิดตำนานกระเทยเทาบ่าวขี่ข้านนะครับเจ้าของงานเพลงนะฮะดังในอดีตว่าสันทั่วไปนะวันนี้ก็ได้รับข่าวจากอาจารย์ธนินทร์อุดรเรคคอร์ดครับบอกว่านะพี่จารีตอุดรก็จากไปด้วยอาการสงบครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของจารีตอุดรนํานะครับและก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปถึงครอบครัวของพี่จารีตอุดรด้วยกันละกันนะครับเหลือไว้แต่เสียงเพลงเหลือไว้แต่แนวดีๆล่ะครับอีพออีแมนเนาะเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับจารีตอุดรครับเบาบอยฝากเพลงนี้นะครับเพื่อเป็นความรำลึกคิดฮอดคิดถึงกันนะครับผู้เบาขี่ข้านจารีตอุดรครับตำนานที่เพิ่งปิดไปนะครับ

0: นี่คือผู้เบาขี่คานนะครับเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
1: ค่ะเพลงจารีอุดรเนาะมูลเฮาปังน่ะเนาะ
0: ครับผม
1: สวัสดีค่ะแล้วก็ห้องกินข้าวเดี๋ยวจะว่าม
0: าจังใดอีแม่ฟังจากมือถือครับฟังจากมือถือผมไม่รู้เลยครับผมไม่รู้ข้อมูลเลยพอดีเพิ่งได้ข้อมูลมาเมื่อกี้ครับไม่แน่ใจ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือราชการดี
0: ครับผมไม่รู้ครับแม่ผมไม่รู้ครับผมไม่ได้สนิทชิดเชื้อกับพี่เขาขนาดนั้นครับ
1: มาเห่าไม่ได้ยินเลย
0: จ่าโอเคครับแม่หวัดดีครับเดี๋ยวพยายามจะหาข้อมูลให้เดซิเวลซูฟังเด้อได้ครับก็หูจากไอเล่าผิวเผินแต่ว่าถ้าสนิทกันก็จะเป็นเพื่อนแกนะครับก็คืออาจารย์ธนินนะครับจากอุดรเรคคอร์ดนั่นเองนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆกันละกันครับ0902927444ขอบคุณคุณรังสรรค์สุขเสมอครับจากนนสังหนองบัวลำพูกาแฟ2กล่อง600บาทคุณทองคำคำสุขครับจากโคกเครือหนองกรุงศรีกาฬสินธุ์หนวดเย็น7กระปุกแถมหนวดร้อนแม่สังวรนาคสุวรรณครับจากหัวตะพานอำนาจเจริญกาแฟ2กล่อง600บาทนะครับอยากฟังอสรรักเวอร์ชั่นของอีพอดาวบันดอนว่าสันแมนบ่ฮะของดาวบันดอนก็มีตีแม่หรือว่าลูกไส้เกิดบ่ท่านนะครับเนาะส่วนใหญ่อสรรักนี่ผมว่าศักดิ์สยามเพชรชมพูนะคุณแม่จำอะไรผิดไหม หรือว่าผมจำผิดผมจำผิดหรืออีแม่จำผิดนะแต่ว่าแน่ๆอีแม่อยากฟังอสรรักนั่นแหละเนาะ เดี๋ยวบ่าวบ่อยเปิดสู้ฟังกันละกันนะครับ แลนหาลีเพราะคอยอยากหา0902927444ครับ0902927444สวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับพ่อประจักษ์ครับพ่อประจักษ์ครับ
2: กาแฟมันทรงพอยสี่กอง
0: กาแฟสี่กองพ่อประจักษ์เอาอย่างแถม
2: เอาน้ำมันสูตรเย็นนะ
0: รอบนี้เอาเป็นสูตรเย็นเนาะพ่อเนาะ
2: ครับ
0: ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่ง
2: ให้พ่อกินคือมีแห้งเลยติดตามมึงนะ
0: ขอบคุณครับอีพ่อจักปีเราปีนี้พ่อประจักษ์อายุหลายปานใดแล้วขอโทษครับ
2: 63 64ครับ
0: 63 64แต่เฮามีโรคประจำตัวถ้าก็กินได้เนาะพ่อเนาะ
2: ครับครับ
0: ครับพ่อสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อเด้อ
2: ครับครับ
0: ครับ
2: พ่อว่าทองครับเดี๋ยวจะสิว่าทองอยู่
0: เดี๋ยวมันสิคอยเว้าเริ่มเว้ารู้เรื่องแล้วเด้นี่ฟังเริ่มรู้เรื่องขึ้นหลายแล้วเด้เนาะพ่อเนาะหมายถึงว่าลิ้นเฮามัน
2: ปกติครับหมอเขาก็ว่าเว้าแต่ถ้าเรียนลูกเจ้าก็ได้ว่าให้กินไปว่าซั่น
0: ครับพ่ออีพ่อเป็นลิ้นแข็งๆเดี๋ยวจังน้อยมันสิคอยไข้เรื่อยๆเด้อพ่อเด้อมันมีน้ำลายมีน้ำย่อยมาลิ้นเฮามันก็สิเซาแข็งเซาหยังมันก็สิคอยไข้ไปละบัดนี้เนาะพ่อเนาะ
2: แม่นครับ
0: ครับพ่อขอบคุณ
2: อันตรายว่า
0: ครับไว้อันตรายต่อสุขภาพครับมีแต่ผลดีพอบ่มีผลเสียเด้อ
2: ครับครับขอบคุณครับ
0: ครับผมหวัดดีครับหวัดดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงใจกันละกันนะครับอีพออีแม่ไอไส้เอ้ยพีหน้าเบาหน้าสาวสุนาสุตา0902927444 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื
3: ้
0: อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ
3: ์
0: โทรหากันเบอร์นี้กันละกันนะครับรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนสำหรับอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้เอ้ยพี่นะบ่าวนะสาว
3: ดำบ่เป็น
0: สุนาสุตาครับ
3: เอาแต่นอนเว้น
0: 0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานนะครับพี่น้องครับเอาไปกันต่อสักก่อนก่อนสิเว้าไหลใหญ่หังอสรรักหนึ่งเงินเพลงที่คุณแม่แนะนำมาจ้า

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุน

0: ปรินยาเจ็บนะครับหนึ่งงานเพลงมวลๆฝากออนตอนเอ็นเต้นแฟนไร่กันสุนาสุตาครับขอมาจากคุณแม่น้อยจากทางอำนาจเจริญนุ่นแหละนะครับเนาะแม่น้อยบุสิงหาอีเมลเพลิงครับอยากฟังสายเปลสายใจแม่ได้รับสินค้าละเด้อลูกซ้ายว่าสั่นขอบคุณอีเมลหลายๆครับขอบคุณไปถึงในส่วนของนะครับผู้สั่งสื่อสินค้าครับคุณสำเร็จแสงพนิษฐ์จากหัวย่างอำเภอเมืองสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับคุณยายหวานใจในนามของคุณราชพฤกษ์พลาโชติครับกาแฟ2กล่อง600บาทคุณสุชาติศรีวงศาจากหนองลาดวาริชภูมิครับนวดร้อน2กระปุกนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
1: จ้าสวัสดีจ้าหนุ่มบอย
0: ครับแม่น้อย
1: แม่สั่งยาแน่ลูก
0: เอาอย่างแน่ครับแม
1: ่เอายาไอ้ชูท่อนเด้อ2อันเด้อลูก

0: นวดร้อน2กระปุกนะแม่นะรอบนี้นะ
1: จ้า
0: จ้าจ้า300บาทนะครับ
1: เออไม่แม่2อันเด้อลูกเด้อชุดห่อนเด้อ
0: จ้าจ้ารับทราบครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเวลาโทรมาให้ฟังจากมือถือเป็นหลักนะครับเพราะว่าวิทยุมันจะช้ากว่ามันจะดีเลย์หรือสอนควบมันสิยางน้ำก้นเว้าฟ้าเว้าฟ้าแล้วแล้วเขาค่อยไปฟังเสียงเจ้าของน้ำวิทยุเพราะว่าตอนนี้มันเว้าแล้วแล้วเสียงเจ้าของก็ออกเงี้ยวเงี้ยวอยู่พุ่นนะครับยกเว้นที่อุดรนะครับแล้วก็หนองคายที่รับคลื่นอุดรได้เนี่ยมันจะออกพร้อมกันเป๊ะๆส่วนจังหวัดอื่นๆนี่ก็คือจะช้ากว่าแน่นอนสีซ่าหลายซ่าหน่อยแล้วแต่อินเทอร์เน็ตของแต่ละหม่องนะครับเนาะ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ

0: ายเปลสายใจครับหนึ่งงานเพลงที่แม่พึงจากทั้งโคกผู้ผู้พานสกลนครแนะนำเขาสู่รายการกันมากขอบคุณแม่กองมีต้นทรัพย์ครับจากกุดดูนนสังครับเอากาแฟ2กระใสเซน1โปรยอดฮิตนะครับ 1,050 บาทแถมนวดร้อนนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันมากพ่อประจักษ์การฝักครับจากกุดลาดอำเภอเมืองอุบลครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมหนวดเย็นเนาะนะครับคุณรังสรรค์สุขเสมอจากนนสังหนองบัวลำพูกาแฟ2กล่อง600บาทนะครับเนาะครับพ่อจรัสครับฮัลโหลอีพ่อนางทับโทรศัพท์บ่ได้ครับพ่อจรัสครับเดี๋ยวผมตามให้นะพ่อจรัสนะว่าของถึงไหนแล้วนะครับอีพ่อรอสินค้าอยู่เนาะนะครับอย่าลืมเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้นำสำคัญนะครับบ่าวบ่อยบ่ได้โทรไปเองได้เป็นบริษัทขนส่งถ้ามีเบอร์แปลกๆโทรไปคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมรับสายให้ด้วยนะครับเนาะ0902927444ครับ0902927444นะครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ0902927444เลข43ตัวครับแล้วกดโทรออกมานะครับ0902927444ครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับอีพ่อผมอีแม่ผมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นะบ่าวนะสาวคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าที่ฟังไร่การลูกไส้ล่ะหนุ่มบอยสุนทรชัยผู้นางเฮ็ดปากแปรๆเว้าแวะๆอยู่หม่องนี้นะครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดก็ส่งแรงใจหากันได้เลยนะครับ0902927444ครับ
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444 092-2-7444
3: ช่วงสารดีมีประโยชน์กับหนุ่มบอยสุนทรชัย
0: ช่วงสารดีมีประโยชน์กับผมหนุ่มบอยสุนทรชัยครับวันนี้ก็หยิบเรื่องราวของผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี่ครับพึ่งสังวรและก็ตรวจสอบร่างกายเจ้าของครับว่ามันเป็นอะไรบางคนตื่นขึ้นมายังมือเศร้านี่ครับอีพ่ออีแม่ปวดหัวตอนเศร้าครับโดยเฉพาะใส่ถ่ายถ้อยหรือบานเฮาเอื่นงอนตอนี่แหละครับปวดแห้งนะครับแล้วก็มีอาการเวียนหัวนะครับมึนหัววิ่นเวียนมึนๆนั่นแหละครับตึงบริเวณคอหรือบ่าอาการหัวใจสั่นหัวใจเต้นแรงอาการหูอื้อและก็มีเสียงวี่วี่อยู่ในหูครับอาการตาพร่าตามัวมองเห็นบ่ชัดเจนเป็นพักๆเหนื่อยง่ายใจหวิวนอนไม่หลับสนิทแน่นหน้าอกเบาๆนี่เป็นสัญญาณเล็กๆครับที่ส่องตรงมาหาคุณว่าความดันในเลือดเฮาอาจจะสูงปีดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นอีพออีแม่อย่าลืมดูแลเจ้าของนำมีอย่างแน่ก็ลูกไส้ว่าสันตื่นมาปวดหัวปวดงอนตอยังมือเศร้านี่ครับวินเวียนมึนๆตึงข้อบ่าใจสั่นใจเต้นแรงหูอื้อมีเสียงวีวีในหัวตาผ้ามั่วมองบ่ชัดเจนเป็นพักๆเหนื่อยไงใจวิวนอนบ่หลับหลับบ่สนิทแน่นหน้าอกเบาๆเป็นสัญญาณเตือนของโรคความดันโลหิตสูงครับอีแม่ว่าโอ้ยสัมพ่อแม่นมันตรงแม่เบิดสุยางแม่ละบ่ได้ตรวจจักเทื่อบัดนี้เพิ่นว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพน้ำขับฝากกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพไว้ในอ้อมใจด้วยผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันมีโรคประจำตัวท่านได้นะครับเพราะของเรานะครับเป็นกาแฟสมุนไพรที่สำคัญครับเป็นสมุนไพรสกัดกินต่อเนื่องได้ไม่มีผลเสียต่อร่างกายไม่มีผลเสียต่อตับต่อไตอีพออีเมียกินได้ท่านได้เลย0902927444ครับ0902927444สายตรงขังองค์แดงมาเว้าจากับลูกไส้ได้เลยว่างั้นอีพ่อโทรมาขอเพลงเบาบอยว่าสั่นอีพ่ออยากจะฟังเพลงเสียงจากนกว่าสั่นอีพ่อปัญญาว่าได้เลยครับเดี๋ยวลูกไส้จัดให้นะครับ0902927444นะครับ
3: ช่วงสารดีมีประโยชน์กับหนุ่มบอยสุนทรชัย
0: ไปกันต่อเลยกันละกันนะครับเสียงฝากจากนกวสันดีพี่น้องอยากสั่งซื้อสินค้าอยากสอบถามผลิตภัณฑ์ปรึกษาปัญหาสุขภาพครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เลข43โตและกดโทรออกมาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเบรกนี้เซามีแห้งแป๊บหนึ่งนะครับอีพ่ออีเมียเดี๋ยวกลับมายาวกันต่อในช่วงหน้าอย่าเป่าหมุนคลื่นนี้ไปใสหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเด้อ0902927444

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่พระไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อ้ายยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันทั้งซั่นเอา 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่รอ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้มองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวด1คูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง 090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: ัญญาคือยาพิษครับบทเพลงมวลๆจากพี่ไม้พี่รมพรนำพีน้ำนองเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่ง090-292-7444 090-292-7444 ขอบคุณพ่อสมบูรณ์จารุมีจากไก่คำอำนาจเจริญเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงไล่ไทยขอเป็นไล่หน่อยๆเด้อลูกเด้อผู้เฒ่านุ่งเพิ่นว่า ได้เลยครับ เดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ขอบคุณแม่ติ๋วด้วยนะครับ
1: อ่อนแอ
0: แม่ติ๋ว
1: โรคแพ้สัญญา
0: บูชาพันจากลืออำนาจอำนาจเจริญครับกาแฟ2บำรุงสายตา1แถมน้ำมันเขียวพ่อลำดวนกันหาป้องจากนนสำราญแก้งสนามนางโคราชกาแฟ2กล่อง600บาทนะครับ
1: ใจน้องยังคอยเธอ
0: ขอบคุณแม่กองมีต้นทรัพย์จากกุดดูนนสังกาแฟ2กระใสเส้น 1,050 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณหลายๆครับอีพ่อผมอีแม่ผมผู้อยู่น้ำกันมองนี่บ่หนีจากลูกจากเต้าไปใส่อุดหนุนกันสนับสนุนกันอยู่มองนี่ละนุ่มบอยว่าสั่นเพลงผู้ขอมาทาคิวได้ครับเด้อนะครับจัดให้ไปตามคิวไปเรื่อยๆกันละกันนะครับ0902927444
1: คนดี
0: เลข43โตครับแล้วกดโทรออกมานะครับ0902927444ครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันนะครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานนะครับยาวต่อสันตัวไทยเฮาหวานแห่เหมือนถึกปลาไข่เอาเมียใหม่ละได้ลูกสามคนบ่ต้องค้ำหมอกำให้ยากให้มันลำบากละตักน้ำดังไปบ่ล่ะ แม่ห้างลูกสาม

กาดองอยากขอเข้าร่วมมีฟ้าแม้ว่าทั้งน้องล่ะเอาหัวแต่ดอกเหย้าไว้บาดเขาป่านี้ไก่สร้างมา

0: แห่ห้างลูก3ครับโบ้จะแม่นคักแน่หวานแห่เหมือนถึกปลาไข่ดอกเนาะแม่เนาะสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: แม่นบ้านก่อนค่ําบ่ครับ
0: บ้านสมุนไพรก่อนค่ําครับพ
1: ่ออันนี้พ่อสิจักตั้งว่าสมุนอันด้านกระใสเส้นกล้องนึงครับอันครับแท้3 3กล้องอยู่เป็นพ่อใด
0: กระใสเส้นกล้องนึง450บาทกาแฟ3กล้องมัน900ครับครับผม
1: 6,300บ่
0: 1,350บาทครับพ่ออ
1: ัน1,300บ่ได้บ่อีพ่อก็ใส่2 3เทื่อแล้วเนี่ย
0: ได้ครับแต่ถ้าลดราคาเราก็จะไม่ได้ของแถมครับพ่อมันเป็นเงื่อนไขลดบาท1 2บาทก็บ่ได้ของแถมถ้าเฮาจะเอาของแถมเฮาก็ต้องซื้อราคาเต็มสินะครับพ่ออ
1: ันเห็นเบอร์พ่อว่าซื้อ2เทื่อแล้วเด้
0: เห็นอยู่ครับแต่ว่าพ่อซื้อในน้ำเมียแม่นบ่แม่เผาสาค้อนขันแม่นบ
1: ่แม่นในละ
0: อ
1: ันละเม
0: ียคนเกรงใจเมียมันดีจังซั่นล่ะครับ
1: อัน
0: เอาจังได
1: ๋ตัวนี้ซื้อให้ล้านเด้อนี
0: ่ตัวนี้สิซื้อให้ล้านแต่ว่าทรงลงที่อยู่แม่เผาสาค้อนขันคือเก่า
1: แม่นอยู่อันของเสียมสิให้พ่อหยัง
0: อีพ่อแล้วแต่พ่อสิเลือกเอาครับมีสบู่มีครีมนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อน
1: บานี้ขออันน้ำมันเขียวกับยานวดได้บ่ของเสียมัน
0: ได้1อันครับพ่อต้องเลือกเอา1อันจ้า
1: เอาอย่างงอเนาะ
0: ครับต้องตัดสินใจว่าสิเอาน้ำมันเขียวหรือสิเอาน้ำครีมนวด
1: เอาเดี๋ยวอันได้เลยคิดหน่อยอันนี้แล้วอีพ่อลืมถามเขาว่าเอาของแข็งนี่ล่ะ
0: จ้าเอาเป็นน้ำมันนวดหรือสิเอาเป็นน้ำมันเขียวอีพ่อเอาเร็วใส่ครับ
1: เอาน้ำมันนวดสูตรห้อนเด้อ
0: นวดร้อนโอเคครับพ่อครับลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้ออ
1: ันนี้เดี๋ยวอีพ่อสิสร้างของอีพ่ออีกอยู
0: ่เอาเนี่ยอีพ่อเอาว่าแม่บ้านของอีพ่อ
1: ตั้งของอีพ่อเด้นี่บ้านนี
0: ่ชุดที่สอง
1: เอากาแฟ2กับกระใสเส้นหนึ่งนี่เป็นเท่าไหร
0: ่กาแฟ2กระใสเส้นหนึ่งนี่เป็น1,050บาทครับพ่อ
1: ได้ของแถมบ่ของอีพ่อ
0: ได้ของแถมคือกันครับพ่ออีพ่อเอาหยังแถม
1: ของอีพ่อน้ำมันเขียวเด้อ
0: ของอีพ่อเอาเป็นน้ำมันเขียวเนาะของเพิ่น1,350ของอีพ่อ1,050บาทเด้อ
1: ครับ
0: มันสิร่วมกันไปเดี๋ยวฟังก่อนมันสิร่วมกันไปยอดสิเป็น 2,400 บาทเด้อแต่ว่าให้แยกกันไอ้หมายถึงว่าแยกกันจ่ายเด้อ
1: ครับบ่เป็นหยังหรอกพี่พ่อรู้จักราคาแล้ว
0: โอเคครับเป็น 2,400 พ่ออยากฟังเพลงหยังครับ
1: อันนั้นถ่ายเปิ้งเตืองเด้อยิ่งฟังพี่บ่มี
0: โอเคครับผมเดี๋ยวลูกไส้เปิดให้อีพ่อหยังนี่อีพ่อหยังนี่
1: อีพ่ออันบุญทรงสาค้อนขันของอันสามีในท้องละ
0: ครับพ่อบุญทรงโอเคครับลูกขออนุญาตรับสายซ้อนเด้อ
1: ครับมือใดจะได้เนาะนี่เนาะ
0: มืออื่นครับมืออื่นครับมืออื่นครับทรงออกมือนี่ฮอดมืออื่นครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: เอาละมันนวดเย็นฮ้อนย่างละอันนะครับ
0: น้ำมันนวดสุดร้อนสุดเย็นย่างละอันของคุณบุญโฮมจันทโชตเนาะ
2: แม่นครับ
0: โอเคครับรับทราบเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ300บาทนะครับ
2: ครับผม
0: โอเคสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: ครับ
0: ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444อีกเบอร์หนึ่งผมบ่ได้รับสายวังหันนะฮะอีพ่อบุญเกียรติโทรมาแล้วนะครับสวัสดีครับพ่อบุญเกียรติครับ
3: ครับเอาไว้กระใสเส้นนี่แน่จักกระปุกเนี่ยกระปุกเท่าไหร่ก็ลืม
0: กระใสเส้น450บาทครับพ่อบุญเกียรติครับ
3: ครับเป็นสายตาเท่าไร
0: สายตา650พ่อร่วมเป็น 1,000
3: เอ็ดเอานั่นล่ะ
0: ได้ของของแถมพ่อเอาเป็นหยังครับ
3: ของแถมบ่
0: จ้า
3: เอาเป็นมันยังก่อนเย็นๆนะยัง
0: น้ำมันนวดสุดเย็นนะพ่อเนาะ
3: สุดเย็นสุดเย็น
0: ได
3: ้ใส่ลำพองปวด
0: ได้ครับพ่อเอาสุดเย็นไปล่องเบิงยังว่าผู้บ่เคยใส่ลูกเลยแนะนำสุดเย็นนั่นล่ะ
3: ผ่อนแห้ง
0: ครับ
3: ผ่อนแห้ง
0: โอเคครับพ่อลูกขออนุญาตรับสายซ้อนเด้อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อคันชัย
4: ครับเอาสั่งกาแฟยังไงครับ
0: ได้ครับพ่อเอากี่กล่องจ้า
4: เอา2กล่องครับผม
0: รอบนี้เอา2กล่อง600นะพ่อเน
4: า
0: ะ
4: รอบหน้าสิเป็น4กล่องล่ะ
0: ค่อยขยับไปเรื่อยๆรอบก่อนกล่องนึงรอบนี้มา2แล้วเด้เนาะพ่อเนาะ
4: คิดใจแล้วคิดใจแล้ว
0: นั่นได้ย้อนได้ย่ออยู่เนาะพ่อเนาะ
4: ภาพครับ
0: ตอบตอบโจทย์สุขภาพเฮาดีอยู่เนาะพ่อเนาะเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เนาะ
4: ครับผมครับผม
0: ครับผมขอบคุณพ่อคันชัยครับ
4: ครับ
0: ครับหวัดดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อจรัสครับพ่อจรัสพ่อจรัสถ้าฟังรายการอยู่พ่อจรัสผิวผุยสารคามนะครับมีแต่ว่าเขาบ่ทรงให้เขาโทรหาวัดจังไดอีพ่อกับบ่รับสายพ่อต้องเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้นะครับนะพ่อจรัสผิวผุยให้ถ้าคุณพ่อฟังรายการวิทยุอยู่คันเฮ็ดบ่เปลี่ยนเอาไปให้ลูกให้หลานเปิดเสียงให้เด้อครับเด้ออย่าถิ่มอย่าป๋าโทรศัพท์นะครับอีพ่อกระสันมันสิบ่ได้รับของถ้าของตีกลับแล้วคุณพ่อคุณแม่ใครก็ตามที่ตีกลับแล้วจะเสียเครดิตจะไม่ได้สิทธิ์เก็บเงินปลายทางเหมือนคนอื่นอย่าให้เสียเครดิตเจ้าของเด้อครับรักษาให้ดีเด้อเครดิตเด้อถ้าจะสั่งรอบต่อไปต้องโอนเงินก่อนเท่านั้นหรือสั่งเองบ่ได้ต้องฝากหมู่สั่งได้ต่อไปนะมันสิยากเพราะฉะนั้นมีเครดิตรักษาให้ดีรักษาเครดิตตัวเองให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เด้อ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านก้อนคำนะครับ

0: ฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ก่อนคำครับฮัลโหลครับบ้านสมุนไพรก่อนคำครับ
2: ฮัลโหลครับสั่งกาแฟนะครับ
1: ครับผมสั่งกาแฟกี่กล่องครับ
2: กาแฟไอตาคือว่ากาแฟซื้อกาแฟอย่างเกาะผู้เฒ่ากินน่ะ
1: กาแฟก่อนคำครับผม
2: เออก่อนคำ
1: ครับอาจจะกล่องครับ
2: รายละเอียดเพิ่นเป็นความดันนี่เพิ่นกินได้บ่
1: เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันข้อเข่าเสื่อมกินข้าวโพดแสบนอนบ่หลับโรคตับโรคไตกดไหลย้อนท่านใดครับ
2: ครับผม
1: ครับผมเอาจะกล่องครับพี
2: ่กล่องอะไรครับ
1: กล่องเดียว350พี่2กล่อง600 4กล่อง1,000ถ้าซื้อ4กล่อง1,000ก็มีของแถม
2: ถ้าซีกองพันเรา

0: ว่าของแถมเอาเป็นยานวด
1: สูตรร้อนหรือเย็นครับพี
0: ่เอาฮ้อนบ่ก็
2: มาฮู้เอาเย็นหรือยัน
0: เอาเย็นเนาะยันฮ้อนเนาะเอาสูตรเย็นครับ
1: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับพี
0: ่ครับผมเดี๋ยวเอา
2: เดี๋ยวคุณบอกแค่หน่อยเอาความสูตรเย็นกับสูตรฮ้อนไม่ต่างกันจังไร
0: สูตรเย็นกับสูตรฮ้อนก็ต่างกันว่าท่ากับเย็นท่ากับฮ้อน
1: มันจะต่างกันคือสูตรร้อนนี่มันสำหรับอาการปวดมึนชาแล้วก็มะเร็งสัตว์กัดต่อยส่วนสูตรเย็นเนี่ยมันจะแก้พิษร้อนหนวดผ่อนคลายแก้ปวดได้คือกันครับแต่ว่าถ้ามึนกับชานี่ร้อนจะดีกว่า
0: อ๋ออ
2: ร่อยนี่แหละ
3: ตาระบายมือแล้วปวดซื่อถ้าปวดซื่อสูตรเย็นได้เป็นไหม
1: ถ้าสูตรเย็นได้ครับสูตรเย็นได
3: ้เอาเป็นสูตรเย็นเลยค่ะดีเจยังคะดี
1: ดีเจบอยครับ
3: อ๋อค่ะ
1: ครับผม
3: ชื่อที่อยู่นะคะ
1: ครับผม
3: ชยาภาค่ะ
1: คุณชะยาภานามสกุลยังครับ
3: ขีนาวังขอไข่ทะเลอี
1: ครับขีนาวังบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี่
3: 133ค่ะ
1: 133หมู่ที่
3: หมู่7
1: เนาะ
3: ตำบลพระกลางทุ่ง
1: พระกลางทุ่งอำเภอ
3: ชาติพนม
1: ชาติพนมจังหวัดนครพนมนะพี่นะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับพี่เบอร์โทรก็เบอร์นี้เน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ได้ครับรอสินค้าประมาณ
3: อีกเบอร์หนึ่งค่ะเดี๋ยวอีกเบอร์หนึ่งค่ะเพราะว่าเบอร์นี้เป็นของแฟนนะคะ061
1: ครับพี
3: ่083
1: 083ครับ
3: 4629ค่ะ
1: 4629ทวนนะครับ0610834629เอาเบอร์นี้นะพี่นะ
3: ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ครับพี่ขอบคุณมากครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
4: ค่ะสั่งกาแฟเนี่ยค่ะ
1: กาแฟเอาจากกองครับ
4: ซีกองค่ะ
1: กาแฟซีกอง 1,000 บาทเคยสั่งไปครับ
4: เคยหรอค่ะ
1: บ่ซื้อว่าจังไดฮือ
4: ทองจันบุญประเสริฐค่ะ
1: คุณทองจันบุญประเสริฐบ้านเลขที่เท่าไหร่ผมขออีกรอบได้ครับพอดีขอมูลนั้นบ่ขึ้น
4: ค่ะซี9หมู่9ค่ะ
1: ซี9หมู่9ตำบล
4: ขวาวใหญ่
1: ขวาวใหญ่อำเภอ
4: กันทราชค่ะกันทราวิชัย
1: กันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามเนาะ
4: ค่ะค่ะ
1: ของแถมเอาเป็นยังครับ
4: เอาเป็นมันยานวดฮ้อนค่ะ
1: นวดร้อนค่
4: ะค่ะ
1: สีดำโอเคครับ
4: มือได้ฮ้อนค่ะนี่มือได้ฮ้อนกาแฟเหมือนกับค่ะลืมสั่ง
1: มืออื่
4: นสิ
1: มืออื่นครับจะส่งออกให้มานี่ฮ้อนแม่มืออื่นเด
4: ้อค่ะ
1: จ้าสวัสดีจ้าครับ
5: จ้ามือจะกันสั่งกาแฟจ้า
1: สั่งกาแฟเอาจากกองครับ
5: อันกล่องเท่าไรนะจ๊ะ
1: กาแฟ1กล่อง350บาทครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
5: อันสร้างในมือได้เท่าไรนั่นเนี่ย
1: จัดส่งออกมือนี้เลยยังเร็วกับฮอดมืออื่นยังสากับประมาณมือฮื้อครับช่วงนี้ขนส่งอย่ากล้าซ่าแน่อยู่ปกติมันจะได้วันต่อวันครับมันจะไปล่าช้าที่ระบบ
5: ยังก่อนกาแฟยังก่อนขอลืมละซื้อ
1: กาแฟก่อนค่ำครับ
5: ซื้อกาแฟก่อนค่ำจะว่าจะได้ซีกองจ้าเคยสั่งให้ปูบนซื้อมากิน
1: ครับกาแฟซีกอง 1,000 บาทมีของแถม1ชิ้นเลือกได้ครับมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อน
5: โอ้มีผ้าขนหนูมีผ้าถุงติ
1: ครับผม
5: ก็เอาอันยานวดอะไรให้เพื่อนน่ะเคยเอาชุดเหลือกับยานวด
1: สุดร้อนหรือเย็นครับสีดำหรือสีขาว
5: เอาชุดเย็น
1: สุดเย็นเนาะโอเคขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าอีกรอบครับส่งคุณ
5: อันซื้อทองดาสุวรรณอาโคต
1: ทองดาสุวรรณอาโคต
5: สุวรรณอาโคต
1: อ๋อสุวรรณอาโคตบ้านเลขที่อะไรครับ
5: 121หมู่16
1: 121หมู่16
5: ตำบลซุมเซ้าอำเภอเพน
1: ตำบลซุมเซ้าอำเภอเพนอุดรนี่เนาะ
5: แม่นจ้ะ
1: บ้าน
5: ช่างนั่น
1: บ้านอีหยังครับ
5: บ้านนนทับช้าง
1: บ้านนนทับช้างโอเคครับผ
5: ม
1: ได้เบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
5: เมนจ้ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
5: จ้าขอบคุณมาหลายด้วยจ้า
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านสุนทรีก้อนทำครับ
6: ครับผมสั่งกาแฟนะครับ
1: ครับคุณธนวัฒน์ออกจากกองครับ
6: ซีกองครับ
1: เอากาแฟซีกอง 1,000 บาทเอาหนึ่งแถมครับ
6: เอาหนวดเย็นครับ
1: หนวดเย็นเนาะได้ครับพี่อยู่เดิมเนาะพี่เนาะ
6: ครับผม
1: ได้ครับเดี๋ยวฟังเพลงฟังล่ำขอได้ด้วยครับ
6: ครับ
1: ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 0902927444

0: สั่งกาแฟแนะ
1: ได้ค่ะแม่เอาจะกล่องจ้า
0: เอา4กล่องค่ะ
1: เอา4กล่อง
0: มันจะ4กล่องมันจะ 1,000 เนาะ
1: 1,000 บาทแม่เคยสั่งหรือยัง
0: ยังค่ะ
1: เรายังไม่เคยสั่งเนาะของแถมมีสบู่มีน้ำมันนวดมีผ้าถุงแม่เอายังมีแก้วแม่เอายังดีเลือกได้1อย่าง
0: โอ้ยเอาหมดทุกอันได้อยู่บ
1: ่ได้อย่างเดียวครับแม่
0: น้องก็ต้องคุณมานาคุณลูกค้าคนนั้นคุณแม่ที่สั่งเนี่ยเอาเลย4กล่อง
1: จ้าแม่เลือกได้1อย่าง
0: มันดีจริงเหมือนโฆษณามั้ย
1: โอ้ยก็ดีจริงแหละเนาะแม่เนาะ
0: บ้า
1: คุณแม่คุณส่งคุณแม่อะไรครับนี่
0: เอาเป็นเบอร์พี่ก็ได้นิลวรรณนี่จ้ะ
1: คุณพี่นิลวรรณเน
0: าะจ้าเพราะว่ามันสั่งมาให้คุณยาย
1: อ๋อคุณพี่นิลวรรณ
0: คุณว่ามันคือดีคุณว่ามันคือดีแท้เพราะว่าแกฟังวิทยุเลยจ้ะ
1: อ๋อจ้ะทั้งสักคนเรากินเยอะอยู่นะแล้วก็เห็นผลเยอะครับ
0: นี่แหละแล้วพี่ก็อยู่สกุลไง
1: ได้ครับพี่นิลวรรณนามสกุลอะไรครับ
0: เกษมสารครับ
1: เกษมสารเนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ
0: 68
1: 68หมู่ที่
0: ทับ4
1: ทับ4เนาะ68ทับ4
0: ค่ะ
1: ครับหมู่หรือมีถนนไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีหมู่เหร
0: อหมู่4แล้วก็ตำบลยูดอน
1: อ๋อตำบลยูดอนอ๋อหมู่4ทับ4นี่คือไอ้ทับ4นี่คือหมู่เหรอครับ
0: ค่ะทับ4เนี่ยคือหมู่หม
1: ู่4อ๋อเดี๋ยวนะต้องพิมพ์ใหม
0: ่บ้านพังเม็กบ้านพังเม็ก
1: บ้านอะไรนะพี
0: ่บ้านพังเม็ก
1: บ้านพังเม็กเน
0: าะหมู่4
1: ตำบลยูดอนอำเภอเมืองเหรอครับ
0: ค่ะตำบลยูดอน
1: อำเภอเมืองสกลนครเนาะ
0: จ้า
1: ได้ครับของแถมเอาเป็นชุดแก้วกาแฟหรือเป็นน้ำมันนวดหรือเป็นผ้าถุงดีครับ
0: คือเอาน้ำมันนวดให้คุณยายเอาน้ำมันนวดก็ได้อ่ะ
1: น้ำมันนวดเอาเป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็นจ๊ะ
0: เอาสูตรเย็น
1: แถมนวดเย็นเนาะพี่เนาะเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้ได้ตลอดเนาะพี่เนาะ
0: จ้า
1: ได้ค่ะ
0: จะมาส่งยังไงครับเป็นเคอรี่บ่เป็นอะไร
1: ส่งแฟตไปครับเดี๋ยวเขาไปถึงแล้วค่อยเก็บเงินปลายทางครับ1,000บาท
0: ค่ะ
1: จ้าพี่ได้รับของแล้วค่อยจ่ายเนาะขอบคุณมากครับพี่นิลวรรณครับ
0: จ้า
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับบ้านสูงไทยก้อนคำครับ
3: ค่ะนี่งานรู้จักอำเภอสว่างเนื้อค่ะ
2: ครับคุณธิดาชาคานี่เน
3: า
2: ะ
3: ค่ะ
2: ครับผมสั่งอะไรครับพี่วันนี
3: ้อยากได้กาแฟเพิ่มอีกยูซี่อันอยู่ค่ะ
2: กาแฟสีกล่องเอาอะไรแถมจ๊ะ
3: เอาสูตรอันฮ้อนมาเดี๋ยวสั้น
2: นวดร้อนเนาะได้ครับที่อยู่เดิมเนาะครับผมไม่เปลี่ยนแปลงเนาะ
3: จ้าที่ยูเดิมมาหลับ
2: ค่ะได้ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้เด้อเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับ
3: จ้า
2: ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับ
3: จ้า
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ฮ
2: ั
4: ลโหล
2: สวัสดีครับ
4: สั่งกาแฟนะคะ
2: เอาจากกล่องครับ
4: 4กล่องค่ะ
2: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอายังแถมครับ
4: เอายัง
5: ถามว่ามีอย่าง
4: มีกาแฟแถมอยู่บ่จ้าม
2: ีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนครับเรื่องอะไร
4: เอาน้ำมันนวดจ้ะ
2: นวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
4: สูตรเย็นจ้ะ
2: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
4: ณฤมลอยู่ในวงค่ะ
2: คุณณฤมลอยู่ในวงนะครับ
4: ค่ะ
2: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 25หมู่2
2: 25หมู่2ตำบล
4: ตำบลน้ำกำ
2: น้ำกำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนาะ
4: ค่ะ
2: ได้ครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้เน
4: า
2: ะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
4: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
6: โอ้ครับ
2: ครับผมบ้านสูงไทยก่อนค่ำครับ
6: สั่งกาแฟนะครับผม
2: กาแฟจากกองครับ
6: คันเราซีกล้องมีของแถมบ่ครับ
2: คันเราซีกล้องมีของแถมครับ
6: แถมน้ำมันนวดบ่ครับผม
2: ได้ครับเป็นน้ำมันนวดเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงเป็นผ้าขนหนูก็ได้ครับ
6: อ๋อครับเอาซี่กล้องครับแล้วก็ของแถมเอาน้ำมันนวดครับเอาสูตรร้อน
2: แถมนวดร้อนเนาะครับเนาะคุณนงรัตน์จันทร์นี่เนาะ
6: ครับแต่ว่าวันนี้ผมที่ส่งไปให้ไอ้พออยู่บ้านครับผม
2: ครับขอซื้อที่อยู่เบอร์โทรครับผมส่งคุณผ่อนครับ
6: ไออันคุณบางอ่อนครับผม
2: คุณบางอ่อนนามสกุล
6: เยี่ยมไทยสง
2: เยี่ยมไทยสงบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: บ้านเลขที่26หมู่11
2: 26หมู่11ตำบล
6: บ้านโน้นม่วงครับ
2: บ้านโน้นม่วงตำบล
6: บ้านดู
2: บ้านดูอำเภอ
6: นาโ
2: พนาโพจังหวัด
6: บุรีรัมย์
2: บุรีรัมย์เนาะเบอร์โทรเพิ่นเบอร์ใดครับผม
6: เบอร์โทรเพิ่นน่ะ062
2: 062ครับ
6: 569
2: 569ครับ
6: 1068
2: 1068ทวนนะครับ062 569 1068นะครับ
6: ครับผมบ่เล่าเพิ่นช่วงไว้ปุ่นเดี๋ยวผมสิโอนเงินไปให้เพิ่นในเสียค่านะครับผม
2: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดการตรงไหน
6: ครับอันขอใช้ถามนะครับ
2: ครับ
6: ไอ้ที่ผมสั่งไอ้น้ำมันหวัดสุดก้อนนี่ไปแล้ววาง3มื้อแล้วมันจะมีไป
5: จะโอจะสั่งกาแฟค
7: ่
5: ะ
7: ได้ครับเอากี่กล่องดีครับ
5: เอา4กล่องค่ะ
7: เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะผมสั่งไอ้นี่ครับเอา4กล่องนะครับ 1,000 บาทนะครับเคยสั่งหรือยังครับ
5: เคยสั่งค่ะ
7: เคยสั่งเนาะขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าอีกรอบครับพอดีมันไม่ขึ้นข้อมูล
5: ชื่อนิรวรรณเสนาพันธ์ค่ะแต่ว่าเปลี่ยนที่อยู่เป็น 7/204 ค่ะ
7: 7/204 หมู่ที่
5: 13ซอย 5/3
8: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมาหา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: บ่มีดอกบ่มีดอกเนื่องว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนครับสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊คเบาไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อขอบ ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทงดำเนินรายการโดย

0: ขายนกเขาขายนกเขาเพื่อนว่านกเขาของอายตัวผู้มันคันจุกรูยามเห็นตัวแม่คันเห็นตัวผู้น้ำกันมันขันละเป็นตะบกข้อนนำมันคันเห็นตัวแม่ขันละบ่เป็นยังบ่เป็นยังเพื่อนว่า เอ้ยจะเป็นขักแน่0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเบอร์นี้เด้อครับอีพอผมอีแม่ผมนะครับ0902927444ครับเลข4 3ตัวแล้วกดโทรออกมาหาบักหลาก่อนค่ำได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้เอ้ยพี่นะเบาหน้าสาวสุนาสุตานั่นล่ะครับทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟัง0902927444ครับ
1: บ่มีแฟน
2: บ้านสุขใจก่อนคำครับ
3: อันนี้ขายกาแฟหรือเปล่าคะ
2: ใช่ครับกาแฟก้อนคำครับ
3: มันขายยังไงคะ
2: 1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทครับ
3: 4กล่องส่งฟรีไหมคะ
2: ส่งฟรีแล้วก็มีของแถมด้วยครับ
3: โอเคค่ะ4กล่องมันช่วยอะไรบ้างคะ
2: มีแก้วกาแฟมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูเลือกได้1อย่างครับ
3: ไม่ค่ะมันอักแบบมัน
2: หมายถึงว่า
3: ช่วยเรื่องอะไรเนี่ยโอ๊ย
2: ฮัลโหลครับ
3: โรคหัวใจช่วยแบบอันนั้นแบบความดันแบบอะไรแบบเนี้ยมันช่วยเรื่องอะไร
2: อ๋อครับเกี่ยวกับความเบาหวานความดันไขมันข้อเข่าเสื่อมกินข้าวไม่อร่อยนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้ครับโรคคนแก่
3: โอเคค่ะเอา4กล่อง100ค่ะเออ4กล่องว่าจะ4กล่อง
2: 4กล่อง 1,000 บาทแถมของแถมเอาเป็นอะไรจ๊ะ
3: เอาผ้าขนหนูได้ค่ะ
2: ผ้าขนหนูเนาะผู้ชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
3: เอานาตยาก็ได้ค่ะ
2: นาตยานามสกุลอะไรจ๊ะ
3: ทรงสุนทรวัดค่ะ
2: ทรงสุนทรวัดบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ
3: 94บ้านพันชาค่ะ
2: 94บ้านพันชาหมู่ที่เท่าไหร่จ๊ะ
3: หมู่ที่5ค่ะ
2: หมู่ที่5ตำบล
3: ท่าทอง
2: อำเภออ
3: ำเภอสว่าง
2: แดนดินจังหวัดสกลนครเนาะสั่งให้คุณแม่หรือว่าใครครับ
3: สั่งให้ตาค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อสั่งให้คุณตาเนาะได้ครับที่อยู่ตามนี้เบอร์โทรตามที่โทรเข้ามาเนาะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับที่จะส่งให้นะพรุ่งนี้ของถึงรับสายขนส่งด้วยนะจ๊ะ
3: โอเคค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
3: สวัสดีค
5: ่
3: ะ
5: ค่ะขอสั่งกาแฟหน่อยค
2: ่
5: ะ
2: ได้ครับเอากี่กล่องครับ
5: ตอนนี้มีโปรไหมคะ
2: เป็นโปร4กล่อง 1,000 มีของแถมแล้วก็8กล่อง 2,000 แถมปี1กล่อง
5: ราคาไม่ลดเลยหรอคะพี่เพราะว่าหนูเคยสั่งฝากพี่เขาสั่งครั้งนึงแล้วค่ะ
2: ได้เต็มที่ได้แค่นี้ครับผม
5: เหรอคะ
2: เพราะว่าเราส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มด้วย
5: ค่ะเอาโปร4กล่องแล้วกันค่ะ
2: 4กล่อง 1,000 บาทนะครับเอาของแถมเลือกได้1ชิ้นครับมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีถ้วยกาแฟ
5: เอานังเสื้อเอาวะ
2: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูเสื้อกาแฟหรือจะเอาเป็นน้ำมันนวดก็ได้
6: น
2: ้
6: ำมันนวด
5: น้ำมันนวดนี่เป็นของอะไรคะของพี่เอง
2: ครับใช่ใช่ครับ
5: นวดคลายกล้ามเนื้อปวดเมื่อยนี่เหรอคะ
2: ใช่ครับ
5: ค่ะเอาอะไรก็ได้ค่ะส่งมาที่อยู่บ้านเลขที่219นะคะ
2: ขอชื่อผู้รับสินค้าก่อนครับชื่อนามสกุล
5: ตาลทิพย์หานธงชัยค่ะ
2: คุณตาลทิพย์หานธงชัยตาลหรือปาน
5: ตาลค่ะปอปลาสระอาน้องหนูค่ะ
2: ปานทิพย์หานธงชัยครับบ้านเลขที่ครับ
5: 219ค่ะ
2: หมู่ที
5: ่หมู่8
2: ตำบล
5: ตองโขบค่ะ
2: ตองโขบอำเภอโคก
5: ศรีสุพรรณค่ะ
2: จังหวัดสกลนครเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เลยเนาะ
5: ใช่ค
2: ่
5: ะ
2: ได้ครับน้ำมันนวดเอาเป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับถามคุณแม่หน่อย
6: เก็บ
2: หั
6: วเข่า
5: เอา
2: ที่แถมนะ
5: แกมีปัญหาเจ็บเข่านะคะเอาสูตรร้อนเหรอคะ
2: ใช่ครับถ้าปวดเข่ามึนชาต้องเป็นสูตรร้อนได้เดี๋ยวผมแถมให้ไปลองใช้ดูครับ
5: ค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
5: จะส่งวันนี้เลยไหมคะ
2: จะส่งวันนี้น่าจะถึงวันพรุ่งนี้อย่างไวอย่างช้าก็วันมะรืนครับจัดส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง
5: ค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับ
5: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
2: ครับไปก่อนคำครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับผม
4: กาแฟนี่โปรยังโปรได้ไรครับเนี่ยขึ้นยังยินโฆษณาก
2: าแฟซีกองหนึ่งพันมีของแถมครับ
4: แถมมันยังนอครับเน
2: าะมีหนังมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเลือดแบ่งหนึ่งอย่างครับ
4: พูดนึกว่าไข่มืดเอาน้ำมันนวด
2: สุดร้อนหรือเย็นครับ
4: เอาสุดเย็น
2: แถมนวดเย็นเนาะขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าได้ครับส่งคุณลูกค้าซื้อไว้จังใดครับ
4: ปลายทางได้วะนี
2: ่ปลายทางครับ
4: ครับผม
2: ครับซื้อไว้จังใด
4: เอาคุณประยง
2: นายประยงเนาะนามสกุลครับ
4: วงพนารัต
2: วงพระนารัตบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 45หมู่12
2: 45หมู่12
4: ตำบลพุ่มแก่
2: ตำบลพุ่มแก่อำเภอ
4: นาแก
2: ่อ๋อนาแก่จังหวัดนครพนมเนาะครับเนาะ
4: แมน48130
2: ครับผมคุณประยงวงพนารัตน์นะครับ
4: ครับ
2: โอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
4: วันที่วันที่ถือว่านี
2: ่45มู12บ
4: ่โอ้โหแม่นเนี่ย
2: ครับผม
4: 0
2: เบอร์ที่เขา
4: เอาเบอร์โทร
2: มานี่แล้วเนาะเบอร์ที่โทรเขามานี่แล้วเนาะ
4: แม่นแม่นแม่นครับ
2: โอเคครับครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
4: ครับยอดเท่าไหร่นี่ครับเนี่ย
2: 1,000 ถ้วนครับบ่มีบวกเพิ่มครับ
4: ครับผม
2: ครับผมขอบคุณครับ
7: ให้ก่อนครับครับ
8: อ๋อขอสั่งกาแฟนะคะ
7: ได้ครับแม่เอากี่กล่องครับ
8: กาแฟสายตานะคะกล่องจักบาทค่ะ
7: กาแฟ1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับจะซื้อ4กล่อง 1,000 ก็มีของแถม
8: 4กล่อง 1,000
7: จ้ามีของแถมมีผ้าถุงมีเสื้อมีผ้าขนหนูมีถ้วยกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้1อย่างนะครับ
9: มันเท่าไหร่สายตาบน
8: สายตาก
9: ล่องนี้กล่องเท่าไหร่ก
8: ็2กล่องเท่าไหร่คะ
7: 2กล่อง600จ้ะ
8: สองกล่อง600
9: มาสองกล่องลองมันก่อน
7: ได้ครับสองกล่องลองดูก่อนเนาะครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
8: 2,000
7: ครับสองกล่อง600บาทครับ
9: สองกล่อง600สี่กล่อง 1,000
7: สองพันครับแม่สี่กล่อง 1,000 ได้ของแถมด้วยถูกด้วยได้ของแถมด้วย
9: นะสี่เอาสำหรับเอาสี่กล่อง 1,000
7: สี่กล่อง 1,000 นะแม่เนาะจ้าของแถมแม่รับเป็นอะไรดีครับมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีเสื้อมีถ้วยกาแฟพร้อมช้อน
8: เอาอย่างเดี๋ยวแก้วกาแฟหรือจะเสื้อผ้าแพร่ชิ้น
9: ผ้าถุง
8: เอาผ้าถุง
7: ครับผมกาแฟ4กล่องแถมผ้าถุงครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
8: ชื่อปิยวรรณทับเนียมค่ะ
7: คุณปิยวรรณนามสกุลอะไรนะครับ
8: ทับเนียม
7: ทับเนียมนะครับ
8: ค่ะ
7: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
8: 153
7: 153หมู่ที
8: ่หมู่4
7: หมู่4ครับผมตำบล
8: ตำบลหนองฮีอำเภอป่าปาก
7: ตำบลหนองฮีอำเภอป่าปากนครพนมโอ้เมื่อกี้นี่สาวเพียงป่าปากอยู่เมื่อกี้นี่เปิดเพียงอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมเนาะ
8: ค่ะ
7: อยู่ใกล้อำเภอธาตุอยู่ใช่ไหมครับนี
8: ่ใกล้ค่ะใกล้อยู่ค่ะ
7: แต่ก็ฟังได้ชัดอยู่ใช่ไหมครับ
8: เอาเบอร์ไม่ใช่เบอร์นี้นะคะ
7: ได้ครับเป็นเบอร์ไหนครับ
8: เบอร์065
7: 065ครับ
8: 029
7: 029ครับ
8: 8615
7: 8615ทวนนะครับ065 029 8615นะครับ
8: ค่ะ
7: คุณปิยวรรณทับเนียมเนาะโอเคครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับ
8: ค่ะ
7: ครับเดี๋ยวขนส่งโทรหาเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับจ่ายแค่ 1,000 นะ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: ได้ครับขอบคุณมากครับ
10: ครับบ้านศูนย์ใครก่อนครับครับ
11: จ้าสั่งกาแฟนะจ้า
10: ครับคุณพี่กุลเอาจะกล้องครับ
11: เอา2กล้องจ้า
10: 2กล่อง600บาทที่อยู่เดิมเนาะพี่ทุกอย่างเนาะ
11: จ้า
10: อย่างเดียวนะครับเอาอย่างอื่นนะบ
11: ่ไอ้พันนี้ของแถมบ่จ้า
10: 2กล่องจะไม่มีครับจะเป็นชุด4กล่อง 1,000 ถึงมีของแถมครับ
11: สี่กองอ๋อจ่าพันหนึ่งนั่นแหละ
10: เอาสี่กองนะสันเนาะ
11: จ่า
10: ของแถมมีน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนพี่เลือกรับเป็นอย่างดีครับ
11: อ๋อผ้าขนหนูจ้ะ
10: แถมผ้าขนหนูได้ครับขอบคุณครับพี่คุณ
11: ครับเดี๋ยวๆ
10: ๆครับ
11: เดี๋ยวจ้ะเพิ่นอยากได้ลูกพ่อแม่จ๋าย่าอยู่เฮือนนั่น
10: แหละ
11: มีบ่จ้ะ
10: มีครับมีขอลูก BJ น้ําเนาะ
11: จ้าจ้า
10: จ้าจ้าโอเคครับ
11: จ้า
10: จ้าจ้า
1: ชาวบ้านครับครับครับ
12: นี่ครับเอาสิเอามา
13: ฮัลโหลครับไอ้นุ่มบอย
10: ครับนุ่มบอยครับพ่อ
13: ไอ้ช่างไอ้ยังก็จ๋ายังก็พี่นะสมุนไพรสมุนไพร
12: มันน้ำมันชาเนี่ยกระปุกละเจ็ดบาท
10: กระปุกเดียว195 บาท2กระปุก2กระปุก300ครับ
13: กระปุกเดียวกระปุก100เท่าไหร่ครับ
10: 1กระปุก195 บาท2กระปุก
13: 1กระปุก195 บาทเออ
12: 4กระปุกเด
10: ็ด4กระปุกกับ600บาทครับ
13: 4กระปุก600บาท
10: ครับผมว่าจะกระปุกดีครับ
13: คร
12: ับ
13: ผม
12: เร
13: ีย
12: บร้อยแล้ว
13: เด
10: ี๋ยวๆอาจารย์กระปุกครับพ่อฮัลโหลครับ
13: ไอ้พี่สาวรถสีส้มให้ผมนะผมว่าสิเอาจักไอ้ฟองกระปุกบ
12: ่บ่ไม่เอออัน
10: สีกระปุกเอาล
12: ้อเอาสูตรเย็นกับสูตรร้อน
10: เย็น
13: เอาสูตรเย็นกับสูตรร้อน
12: มันกระปุกใส่ก
10: ่อสีกระปุกนี่600บาทครับ
13: สีกระปุก600บาท
12: 600บาท
13: มันมีสูตรเย็นกับสูตรห้อมดิครับ
10: แมนครับเอาสูตรเย็น2หล่อน2เนาะ
12: ครับ
13: ท
12: างานเจ๊
10: ครับผมขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
12: เนี่ยแถมบอกก็คันท่านคือ
13: หลักเดี๋ยวจะเอาไอ้สูตรเย็นกับสูตรห้อมดิจังละ2เนาะ
12: คือจังว่าเอา
13: ฮัลโหลครับ
10: ครับฟังอยู่ครับ
12: แต่ละกระปุกว่าเป็นจะบาทถามเพิ่น
13: หาไม่ต้องเอา4กระปุก
10: 4กระปุก600ถ้า5กระปุกก็750ครับ5กระปุกก็
13: 5กระปุกก็750ต่อ4กระปุกอะไรสูตรเย็นกับสูตรร้อนน่ะ
12: เออพอดีเอากาแฟน้ำ
10: เอากาแฟจะกองครับ
13: เอากาแฟจะกอง
12: กองก็ใส่3กอง
13: กองเท่าไหร่ครับ
10: กองเดียว350 2กอง600 4กอง 1,000 บาทครับผม
13: กองเดียว350
10: 2กล่อง600 4กล่อง
13: 1,000 2กล่อง600
10: 4กล่อง 1,000
13: 4กล่อง 1,000 ครับ
10: ครับ4กล่อง 1,000 บาทครับ
12: มีแล้วแถมมันน่ะถามมัน
10: มีครับถ้าซื้อกาแฟ4กล่องมีของแถมครับ
13: อ๋อแถม
10: แน่มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟครับอีแม่เลือกได้1อย่างอีแม่จะเอาหยังแถม
13: มีเสื้อมีผ้าถุงมี
10: ขนหนู
13: มีหยังแน่ก็ครับ
10: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูนะ
13: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนู
10: แก้ว
13: แ
10: ก้วครับครับ
13: ผ้าขนหนูก็ได้ครับ
10: ผ้าขนหนูเนาะขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
12: กาแฟครับกาแฟไปเลยก็4กล่อง 1,000
10: ครับผม
13: แม่น
12: ราคานั่นนี่มันรวมกันเป็นจักบาท
10: 1,600 บาทครับ 1,600 บาทครับแม
13: ่รวมกันทั้งหมด 1,600 บาท
12: เออ
13: ครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอก
12: ถามถึงกาแฟ
10: ครับเอาผู้อยากถาม
13: มา
10: ครับเอาผู้อยากถามมาคุยเลยมั้ยมันไปง่ายมั้ย
13: ผู้อยากถามบัวแล้วสั่งแต่ว่าสั่งให้น้องนี่ล่ะสั่งให้ผมเนี่ย
10: เออนั่นแหละ
13: ผู้กาแฟนี่มันสรรพคุณเนาะจังไหนแน่ครับบ่บ่ให้ผมฟัง
10: นะเอาผู้เล่าอยากสอนมาถือโทรศัพท์มันค่อยสิได้คุยกันง่ายมันค่อยสิบ่ได้ผ่านคนกลางอ่ะนะความหมายน่ะผมน่ะผมว่า
13: บ่ลองหูบ่ดีลองหูบ่ค่อยได้ยินครับ
10: เออลองหูบ่ค่อยได้ยิน
13: เออผมเปิดลําโพงให้แล้วเราก็บ่ค่อยได้ยินผมเนี่ยเป็นผู้ป่วยแต่ว่าพี่น้าเนี่ยเราติดสั่งยายผมพี่สาวเนี่ย
10: กาแฟมันก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันคอเขาเสื่อมกินเขาบ่แซ่บ
13: ครับครับ
10: นี่แหละครับผม
13: เออ
10: ครับ
13: กระตุ้งเอาตามนี้นะครับ
10: ครับเป็น 1,600
12: บาทขอลูกชายมาจากใบแน่ลูกรอบ่นุ่มบ่อย
10: ได้ครับแม่ได้ครับ
13: ได้
10: ขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้านะครับส่งคุณแม่อะไรคร
13: ับผมพงศักดิ์ทิพย์ชาติครับ
10: คุณพ่อพงศักดิ์ทิพย์ชาติบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
13: บ้านเลขที่1หมู่5ครับ
10: 1หมู่5ตำบล
13: โคกมั่งน้อยครับ
10: โคกมั่งน้อยอำเภอ
13: เกิ้มมั่งน้อยมั่งน้อยครับ
10: โคกมั่งน้อยอำเภออ
13: ่าอำเภอคอนสวรรค์อ
10: ำเภอคอนสวรรค์จังหวัด
13: ชัยภูมิครับ
10: จังหวัดชัยภูมิเนาะเอ้าอีพ่อได้เบอร์มาจากไส
13: ฮะ
10: ได้เบอร์มาจากไส
13: เปลี่ยนเบอร์
10: บ่บ่อนได้เบอร์โทรสถานีอัน
13: โอ้ก็นั่นแหละพี่สาวเราฟังอยู่ครับเราได้นั่นเราก็สั่งประจําอยู
10: ่อ๋อ
13: วันนี้เรามาเยี่ยมเรามาเยี่ยมมายามผมเราแนะนําให้ผม ร้องกินเบิ้งอะนะ
2: โอ้ได้ครับพี่พอร้องเอาไปท่านเบิ้ง
13: พี่เราไปเราสร้างประจำ
2: ได้ครับได้ครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้เนาะพอเนาะติดต่อเบอร์
13: เบอร์นี้แหละครับเบอร์นี้แหละครับ
2: ได้
13: รวมรวมทั้งหมดจะได้ครับจะได้เตรียม
2: 1,600 บาทครับพ่อ 1,600 บาท
13: ค่าขนส่งค่านั้น
2: บ่มีครับบ่มีครับส่งให้ฟรีครับครับผม
13: อ๋อส่งฟรีครับครับ1,600 ฮะ
2: 1,600 บาทครับ
13: 1,600 บาท
2: ครับผม
13: ครับครับครับโอเคครับขอบคุณครับ
2: สวัสดี
13: ประมาณเท่าไหร่ครับนี่
2: สองถึงสามวันครับพ่อส่งมือหนีม
13: ือ สองถึงสามวัน
2: ยังเร็วยังสายกับมือฮื้อครับ
13: ครับผมครับขอบคุณครับ
2: ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม
10: ครับบ้านไทยก่อนทำครับ
14: ค่ะอยากสั่งกาแฟค
10: ่
14: ะ
10: ได้ครับเอาสี่กล่องครับ
14: เอาสี่กล่องพันสี่กล่องพันเหมือนเดิมหรอคะ
10: ใช่ครับกาแฟสี่กล่อง1,000บาทครับ
14: มีของแถมไหมคะ
10: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟครับเลือกได้หนึ่งอย่าง
14: น้ำมันนวดน้ำมันนวดค่ะ
10: สุดร้อนหรือเย็นครับ
14: สุดร้อนค่ะ
10: สุดร้อนเน
14: า
10: ะ
14: ค
10: ่
14: ะ
10: ครับที่อยู่เดิมเนาะของคุณ
14: ค่ะที่อยู่เดิมค่ะค่ะ
10: ครับผมขอบคุณมากมากครับ
14: ค่ะขอบคุณค่ะ
10: สว
14: ั
10: สดีครับบอยจุนท่านใช่ครับ
15: สวัสดีฮัลโหลกาแฟก้อนคำไหมคะ
10: ใช่ครับกาแฟก้อนคำครับ
15: พอดีสนใจอยากสั่งนะคะเคยสั่งมาแล้ว
10: เคยสั่งแล้วใช่ไหมครับใช้เบอร์เดิมไหม
15: เคยสั่งแล้วเนาะ

0: ค่ะเอาสี่กล่องค่ะ
1: จ้ะ
0: มีเสื้อมีอะไรบ้างนะคะ
1: มีเสื้อ
0: มีผ้าถุง
1: มีผ้าถุง
0: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
1: มีน้ำมันนวด
0: น้ำมันนวดเอาน้ำมันนวดก็ได้ค่ะ
1: เอาน้ำมันนวดนะสูตรร้อนหรือเย็นจ้ะ
0: สีขาวนะคะ
1: สีขาวนะนวดเย็นนะโอเคครับส่งคุณแม่อะไรครับ
0: ส่งเป็นชื่อหนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะเป็นชื่อมัทนาค่ะ
1: คุณมัทนานามสกุล
0: ทิพราชค่ะ
1: ทิพราชบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
0: 236/14ค่ะ
1: 236/14หมู่ที
0: ่ซอยจันทร์สว่างค่ะถนนอุดรดุษฎี
1: อ๋อซอยจันทร์สว่างถนนอุดรดุษฎีเนาะ
0: ค่ะหมากแข้งอำเภอเมืองค่ะอุดรค่ะ
1: โอเคครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้เลยเนาะ
0: เบอร์นี้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
0: วันนี้เลยไหมคะหรือว่ายังไง
1: เดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ทันก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับอย่างช้าเพราะว่าในเมืองอุดรน้องเขาวิ่งส่งให้อยู่แต่ว่าวันนี้รถพนักงานวิ่งส่งเอารถเข้าศูนย
0: ์อ๋อค่ะแล้วร้านอยู่ที่ไหนคะตอนนี
1: ้เซิร์ชใน Google บ้านศูนย์ไพก้อนคำก็ออกจากตัวเมืองมาไกลอยู่นะครับเพราะว่าอยู
0: ่
1: ตำบลเชียงยืนครับ
0: อ๋อตำบลเชียงยืนโอเคได้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวให้น้องนำส่งให้เนาะส่งฟรีไม่มีค่า
0: ได้ค่ะ
1: ไม่มีค่าส่ง
0: ครับได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับพี่
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0902927444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
0: หนึ่งงานเพลงที่อีแม่แนะนำเขาสู่รายการกันมากครับอีแม่บอกว่า AI ร้องได้นุ่มบอยว่าสันรอป้าที่หน้าจอนี่ว่าสัน เอา
2: าวยาวให้อีแม่ต่อไปคนสิตกงานคักๆล่ะโดยเฉพาะนักร้องไทยนักร้องเล่าแย่งไปหลายแล้วมาเจอ AI ญาติไปอีกบัดที่เนี่ย

รอป้าที่หน้าจอว่ามันก็ลองดีพวกเนาะ AI ก็ได้นักลองอีลีก็เลยสิตกงานบัดทีเนี่ยเอ้ยอีแม่ว่างหันว่างใสไปก่อนอีแม่ว่าสิขอฟังเพลงโทรใหม่เด้อแม่เด้อสั่งกาแฟน้ำลูกไส้มา2กล่องอีแม่สมแพงแล้วก็กระใสเส้นนึงกระปุกแถมนวดเย็นนะครับส่วนคุณแม่ทองคำจรัสแสงทองอีเมลอยากฟังสาวเฒ่าอกหักเอากาแฟน้ำสองกองคือกันเด้อลูกไส้เวอร์ซันได้เลยครับอีเมลคุณแม่สมแพงโทรใหม่นะครับผมกำลังวาสีเอาว่านะครับกำลังวาสีว่างอีเมลแล้วขอเพียงเวอร์ซัน กดเข้ามาใหม่อีกทีก็แล้วกันนะครับเอายาวต่อจวดจัดฟาดบึ้มกันโลดเท่า

0: จ้าสั่งอันกาแฟนะจ้า
1: ครับกาแฟ4กล่องเหรอครับ
0: ค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะ
1: สวัสดีปีใหม่ครับของคุณมายุรินทร์ทีมแก้วเนาะดีครับบ้านสุดทำครับ
2: ครับกาแฟ4กล่องครับผม
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทคุณคำพันธ์ไอ้คุณรำพันธ์น้อยอินวงนี่เน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: เอายังแถมเนาะครับเนี่ยแถม
2: น้ำมันนวดครับสูตรเย็น
1: สูตรเย็นนะครับ
2: ครับผม
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
2: ครับครับครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณยายปัญญาครับ
3: จ้าจ้าเอากาแฟมายายหน่อยนะ
1: ได้ครับยายเอากี่กล่องจ้า
3: ดีค
1: ่
3: ะ
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทยายเอาอะไรแถมจ้า
3: เอายังเอายานวดชูท่อนจ้ะ
1: แถมนวดร้อนนะยายเน
3: า
1: ะจ้าได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ครับยายสุขภาพแข็งแรงนะ
3: จ้ามือไหนล่ะลูก
1: จ้าลูกจัดส่งออกมื้อนี้ยังเลี้ยวกับฮอดยายมืออื่นยังซากับบ่เกินมือฮื้อถ้าเกินนั้นยายทั่วตามเด้อ
3: จ
1: ้าจ้าขอบคุณครับครับสวัสดีครับบ้านสุนไปก่อนครับครับ
4: จ้าพี่ทั้งกาแฟนะจ้า
1: ได้ครับเอากี่กล่องครับ
4: อันนี้ขายที่ไหนนะจ้
1: า1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ซื้อ4กล่อง 1,000 ก็มีของแถมให้1ชิ้นครับ
4: ของแถมนี่เป็นยังไงจ๊ะ
1: มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้1อย่างครับ
4: อ๋อเอา4กล่องจ้ะแล้วก็เอาน้ำมันนวดของแถม
1: เป็นสูตรร้อนหรือเย็นจ๊ะ
4: เอาน้ำมันสูตรร้อนหรือสูตรเย็นแม่
5: เอาส
4: ู
5: ตรเย
4: ็
5: น
4: สูตรเย็นจ
1: ้
4: ะ
1: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
4: รุ่งฤดีพึ่งชัยภูมิจ้ะ
1: รุ่งฤดีนามสกุลอะไรนะ
4: พึ่งชัยภูมิจ้ะ
1: พึ่งชัยภูมิครับบ้านเลขที่เท่าไหร่พี
4: ่บ้านเลขที่67
1: 67หมู่ที
4: ่หมู่6
1: หมู่6ตำบล
4: กุดไหจ้ะ
1: กุดไหอำเภอ
4: กุดบากจ้ะ
1: กุดบากจังหวัดสกลนครเนาะ
4: จ้ะ
1: ได้เบอร์โทรก็เบอร์นี้
4: 7180จ้ะพี่
1: อะไรนะครับ
4: 47180
1: 47180โอเคครับพี่เบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้ได้ตลอดเนาะ
4: จ้าจ้า
1: ได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับพรุ่งนี้ขนส่งโทรหานะครับ
4: จ้าจ้า
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สเสด็จสู่สวรรค์คาไลของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
7: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
8: สถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสาอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
2: ้สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืด

0: ปวดกระดูกไพร่พลิกไถ่ดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าซันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำ

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ไม่ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านใกล้ก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังวึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: ับบุญบักขาดได้สอนนอนคู่เคียงกายซะแล้วว่าสุดที่ไม้ป๋องหักทอดินกับฟ้าสิ้นพลาสตาหน่อยบ่บังค่อยได้เป็นคู่อานิสงส์บ่ทรงอยู่แม่นสู้ขึ้นกับบ่ถึงอีแม่เอ้ยจนว่าป่านนี้แล้วยังตามหาสายเนียนยังบ่พออยู่เด้บ่ได้เฮ็ดบุญร่วมวัดบ่ได้ตักบาตรร่วมขันบ่ได้ปลูกต้นไม้ร่วมต้นบ่ได้สร้างกุศลมานำกันหือใดบุจนว่าปีนี้แล้ว75แล้วเด้เดี๋ยวเนี่ยยังตามหาสายเนี่ยยังบ่พออยู่โอ้ยพ่อป่านนี้แหละก็เศร้าตามได้แล้วจนว่า75พอเงี้ยงแล้วแหมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนคำครับเดี๋ยวรับสายครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขอสั่งยากระสายเส้นครับ
0: กระสายเส้นเอารับเป็นกี่กระปุกดีครับ
1: ยากระสายเส้น2กระปุก
0: กระสายเส้น2ครับผม
1: แล้วกะกาแฟ
0: กาแฟ
1: กาแฟพ่อมันเป็นชุดนึงบ่ครับ
0: นะครับขั้นว่าสุดแสดงว่าคุณพ่อจำผิดเฮ็ดได๋บ่เนาะเอากาแฟ2กล่องกระสายเส้น1กระปุก 1,000 กับอีก50บาทแม่นบ่ครับ
1: ครับ
0: โอ้โหขั้นว่ากระใสเส้น2กับกาแฟ1เนี่ยมันคนละย่างกันได้พ่อ
1: บ่
0: ราคามันก็สิสูงขึ้นนะครับขั้นว่ากระใสเส้น2นี่900บาทเลยได้กระใสเส้นนะครับ
1: อยากกระใสเส้นกับกาแฟ
0: กาแฟ2กระใสเส้น
1: 1 50บาทนะแม่นบ่ครับ
0: แม่นครับผม
1: เพราะว่าเอา2ชุดนะ
0: เอา2ชุดนะครับหมายถึงว่าราคานี่เอาเป็นน้ํากัน2ชุดเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ได้นะครับมันก็ร่วมกันแล้วมันก็เป็นกาแฟ4กระใสเส้น2เนาะ
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่าเฮ็ดเป็นแยกเป็น2กล่องบ่พ่อหรือว่าเฮ็ดเป็น2ชุดบ
1: ่เฮ็ดเป็น2กล่องนะ
0: โอ้ได้เลยนะครับผมส่งในนามของคุณพ่อสมศักดิ์คือเก่าเนาะ
1: ครับ
0: จ้าชุดแรกนี่นะครับของชำร่วยรับเป็นอันใดครับ
1: เอาร่วมกันบ่ได้บ่เป็นของชำร่วยนะ
0: ร่วมกันในของชำร่วยได้ใดคือกันครับผมเสียรับเป็นนั้นใดครับ
1: มันได้ยังแน่ครับ
0: ขั้นมาร่วมกันเธอเดียวเลยกะมันก็ 2,000 กว่าบาทนะครับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนเป็นผ้าห่มนวมเป็นกาแฟแบบนี้ใดคือกันครับ
1: เอาวิทยุก็ได้ครับ
0: เอาวิทยุเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมได้เลยนะครับผมมาเป็นกาแฟ4กล่องแล้วก็กระสายเส้น2กระปุกแถมวิทยุนะครับ
1: คร
0: ับ ส่งไปในกล้องเดียวเนาะพ่อเนาะหรือว่าแยกครับ
1: ครับ
0: กล้องเดียวเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้ได้พ่อเด้อ
1: ครับ
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับผมขอบพระคุณนะครับคุณพ่อสมศักดิ์นะครับเทพประสิทธิ์นะครับเป็นกาแฟนะครับ4กล่องกระใสเส้นอีก2กระปุกนะครับผมเอาเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับผม090ครับ29274440902927444กับปูบาดิวกฤตนันท์นะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำแล้วก็นะครับคุณแม่นะครับคุณแม่นางนะครับฉายาทางตำบลหนองบัวนะครับอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามคุณแม่ว่าเอาน้ำมันนวดสูตรห้อนกระปุกหนึ่งสูตรเย็นอีกกระปุกหนึ่งให้แม่เด้อว่าสันคู่ละ300บาทแม่นบ่เบาดิวว่าสันนะครับแม่นครับคุณแม่นะครับคู่ละ300บาทนะครับเดี๋ยวจะส่งให้คุณแม่มืออื่นได้แม่เด้อนะครับเพราะว่าเมื่อนี้ปิดรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจาก4โมงเย็นนะครับเฮาก็สิได้ยกยอดไปส่งให้คุณแม่มืออื่นนะครับผมเอาจังใดก็ขอพระคุณนะครับคุณแม่แม่นางฉายาด้วยนะครับและก็คุณพ่อสมศักดิ์นะครับเทพประสิทธิ์นะครับที่โทรมาเมื่อกี้นี่นะครับส่วนผู้สาวแฟนเพลงแฟนรายการที่โทรมาขอฟังเพลงนะครับพอได้ยินเสียงดีเจแล้วลืมจ่อยว่าสิฟังเพลงอันใดบูเนี่ยสวัสดีครับผมคุณแม่นางครับ
2: แม่ได้รับเมื่อกี้นี
0: ่อ๋อคุณแม่ได้รับสินค้าแล้วเนาะแม่เน
2: า
0: ะจ้า
2: เพลงเหมือนเด้อ
0: จ้า
2: อยู่เด้อ
0: ครับผมเดี๋ยวเปิดซิฟังคาราเมลครับ ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่นางโสภาทางตำบลสร้างนกทานะครับอีเมลว่าได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสองเจ็ดสี่สี่สี่ศูนย์เก้าศูนย์ครับสองเก้าสองเจ็ดสี่สี่สี่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับกับปูบ้าดิวกฤตนันคนตาคนยายเอียไอน้องนุ่งลุงป่านาอาทีมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทาเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาเอาไปล้างหน้าอาบน้ำโอ้มาหาเบาดิวได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องคอยทาลุงป่านาอาโทรมาอยู่นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่มือว่านมือก้อนนี่นะครับได้ข่าวได้ฟังข่าวเนาะทางอำเภอกุมภาวาปีเปิ้นว่าเตือนภัยชาวบ้านวาสันเดย์อำเภอกุมภาวาปีหลังถูกหลอกสแกนใบหน้าแล้วก็ขอบัตรประชาชนอ่างว่ารับนะครับเงินสวัสดิการภาครัฐเป็นค่าแก๊สหุงต้มจำนวน500ถึง700บาทแต่ครับถูกนำข้อมูลไปเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์นะครับก่อนที่สิมีเงินโอนเข้าบัญชี10,000ถึง 24,000 บาทนะครับแล้วก็ถูกโอนออกนะครับและก็ปิดบัญชีในเวลาเพียง4ชั่วโมงนะครับส่งผลให้ชาวบ้านตกเป็นหนี้นะครับตกเป็นหนี้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับไร่ละ 20,000 กว่าบาทนะครับเบื้องต้นกับพบผู้เสียหายแล้วนะครับ100รายมีการทยอยเข้าไปแจ้งความแล้วนะครับ 30-40 รายแล้วทั้งตำรวจนะครับสภ.วาปีปทุมลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ที่เสียหายหากสงสัยว่าถูกนำข้อมูลไปเปิดบัญชีนะครับหรือว่าทำธุรกรรมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รีบตรวจสอบกับธนาคารและก็แจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะครับขณะที่ผู้ใหญ่บ้านประกาศออกเสียงตามสายเตือนนะครับเตือนญาติพี่น้องเฮานะครับอย่าลงเชื่อคำชักชวนให้สแกนใบหน้าและก็แลกเงินนะครับแม้จะเป็นคนรู้จักก็ตามพร้อมย้ำให้ตรวจสอบข้อมูลสวัสดิการจากผู้นำชุมชนหรือว่าหน่วยงานของรัฐโดยตรงนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเฮานะครับผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับจังใดก็ระมัดระวังหน่อยเด้อคุณพ่อคุณแม่สู้คู่สู้คนนะละครับที่อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านผู้เดียวอยู่บ้านกับหลานจังสี่ลูกเต้าเล่าหลานโบยูนํานะครับอยู่กัน2ตายายจังสี่นะครับมีคนแปลกหน้าหรือว่านะครับคนใกล้ชิดเฮานี่ละว่ามาสแกนใบหน้านู่นนี่นั่นขอบัตรประชาชนนําแน่จังสั่นจังสี่นะครับคุณพ่อคุณแม่อย่าไปให้เด้อนะครับเขาสิไปเปิดบัญชีไปเปิดบัญชีแล้วเขาก็สิเอานะครับให้โอนเงินแก่ไขกับบัญชีมาจังสี่แล้วคุณพ่อคุณแม่นะครับจังใดก็ระมัดระวังให้ดีๆนะครับผมผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับผม

0: รับกาแฟส
1: อง
0: กระรองเนาะแม่เนาะ
1: มันบ่ได้กินเหิงแล้ว
0: บ่ได้กินเหิงแล้วว่าติกาแฟสองกระรองเนาะแม่เนาะ
1: สองกองเด้อ
0: จ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้มืออื่นเนาะแม่สองกอง600จ้าแม่
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้า
1: จ
0: ้
1: า
0: ได้ครับผมจัดส่งให้มืออื่นได้แม่เด้อ
1: จ
0: ้
1: าจ
0: ้าจ้าขอพระคุณแม่บุญมีหลายๆครับ
1: จ
0: ้าจ้าใจแม่นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอพระคุณนะครับคุณแม่บุญมีลำทองด้วยนะครับผม090ครับ292 7444ครับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับกับปูบาวดิวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับปูเตียตำดำแหล่หัวกอหยองถ่องกะไข่ปากะอาขากะปีตากะขี่ดังกะวีกเว้าจาหน้าใหม่กับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพิ่งแฟนรายการเฮาแวะอยู่มองนี่ตรงนี้ละครับผมเวลานะครับจันจ่อหม้อจันข้าเหลียวนะครับจังไดกาฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากคุณตาคุณยายไว้นําเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคําไม่ว่าจะเป็นกาแฟกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะครับ1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่องราคา 1,000 บาท8กล่อง 2,000 บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาต้องสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุก650บาทมีอยู่30แคปซูลดวงตาคู่สวยๆงามๆของคุณมีใครดูแลหรือยังคันว่ายังบ่ทันได้มีผู้ใดโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยครับสมุนไพรบำรุงสายตาเอาไปเสริมสมรรถภาพในการมองเห็นเอาไปฟื้นฟูดวงตาเอาไปบำรุงสายตากันได้เลยจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่ม1ขวด1กระปุก650บาทนะครับมีอยู่30แคปซูลสั่งซื้อ2กระปุกนะครับผม 1,300 บาทมีของแถมหรือว่าจะขอเป็นส่วนลดเหลืออยู่ 1,200 บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นต้องกระใส่เส้นก้อนคำเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย 9,000 จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้รวยไม่มีเกสรจะเข้าที่นอนพึงสอนภาวนายามหนุ่มสาวน้อยหน้าตาแช่มช้อยงามแล้วทุกประการแก่เท่าหนังยานแต่ล้วนเครื่องเหม็นเนาะอีพออีเมียครับอยากได้กระใส่เส้นเอาไปกินเอาไปทานกระปุกละ450บาทนะครับผมมีอยู่30แคปซูลจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มนะครับควบคู่กับน้ำมันนวดทั้งกินทั้งนวดทั้งถูทั้งท่าสันตัวมื่นซ่าน้ำมือน้ำตีนเกล็ดขัดหยอกโฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยอยากได้น้ำมันนวดเอาไปนวดเอาไปถูเอาไปท่าสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นหรือว่าอยากได้น้ำมันเขียวครับ1ขวด1กระปุก195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มส่วนดอกสนใจโทรมาได้เลยครับ090-292-7444ครับ090-292-7444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับ

0: พี่น้องเอ๋ยเก็ดไปหลายปะแทงหนุ่มมุ่งมากคือหาไผ่นอนอยู่ใต่ห่มไม้เขียมไก่พุ่มบักเขือลูกไผ่เสียเมียไผ่นอเสียงจอแจจอดแจดพากันมากาเว้า
1: ใกล้ที่ห่อแต่ละ
0: พ่อพวกผู้สาว
1: เดี๋ยวเห็นพูดเรา
0: เสียงผู้ใดน้อนอง

0: เพิ่งลำพัด
1: ไอเตียน
0: กระ
1: ดอกห่วยพ่อก็หยาดทั้งบักเขือข่อยเลย
0: ก็สมตาเพื่อนกันสมตาย่าวย่าวอยู
1: ่ไอเตียน
0: กูว่ามึงเป็นหนี่กูดิหนี
1: ่นี่ยังดิหนี
0: ่ว่าติบอกผลงานของมันมันเป็นยังไง
1: มันสบายตัวไออันนี้ค่อยผลิตขึ้นมาเฉพาะคนขี้ขานได้หนี่
0: กูว่าอันกูจะเพิ่งเนี่ยกับ
1: บ่ท่านเจ้าอยากเบิ่งเดี๋ยวค่อยสิเฮ็ดให้เบิ่งได้แต่ว่าเจ้าต้องรักษาบักเขือข่อยค่อยดิคันนี้ผู้มารักบักเขือข่อยเป็นโทษคักๆได้เจ้าเด้อ
0: เอา
1: เบิ่งได้เด้อ
0: ผลงานมึงต้องเบิ่งเอามันกันน่ะ
1: โอ้ย
0: โอ้คือความมันนี่หนีเว้ย
2: แ
0: พ้ลงโกนตด
2: อีแพ้ย่างเร็ว
0: ๆกวนเบิ่งแม่งวันตอมพึ่งๆ
2: มา
0: เขาที่ว่าโลกเอกที่บักตา
2: แพ้ไห
1: น
2: ล่ะ
1: โกนไอ้หูยืนเท่อเลยอยู่คุณ
0: โอ้ยกูจะจิ้วไอ้หูกูจะจิ้ว
3: ไปไปขอดิไปไป
2: สวัสดีหัวด
0: กูว่ามันนึง
3: สวัสดี
0: คุณหญิงพจมาน
2: เอาแฟนเบิ่งไปจังนึงสบายจังนึงคือมักคือชายกลางไสหามึง
3: ชายกลาง
2: สวัสดีหัวด
0: ว่าก็เจ้าโฟโลน้ำบ่อาบก็มาเปลี่ยนซื้อข่อยจังได
2: ้เอ้า
0: เจ้าไปหยังมาหยังก็เด่น
2: ซื้อเจ้าบ่แม่นไอ้หูติเด้อนี
0: ่ก็บ่แล้ว
2: ซื้อว่าจังไหนซั่น
0: ซื้อมาอันมาเต้น
2: หวัด
3: มาเต้น
2: มาเต้นมันเป็นจังไหนแพง
3: เป็นจังไหนมาเต้น
0: น้ำสกุลนั่นซัดจึก
2: หวัดโอ้ย

0: มไว้กับรอยยิ้ม
1: ว่ะปากหมาปากพ่อแม่ประสานสนปากมูจับสามารถคาราบาปากจันละเบายังบ่เบาว่านี่แต่หมอกับรอยยิ้มละจ้า
0: ผู้เจ้าอยากได้ยิ้มบอก
2: เขาอยากได้
1: เขาอยากได้เขา
0: เอาไปหยาบ
2: ลูกสาวพญาพญา
1: พญาพญา
2: คำนางใช้คำนางสาวพญา
1: จ้าม
0: ันมีนี่อยู่แต่ว่ามันมีน้ำบักคู
2: เอาอีกแล้วมาพูดคือกันอีกแล้ว
0: พูดมันนอนเฝ้าอยู่ผุดแต่พาผู้เจ้าอยากได้กันให้มูเจ้าง่องเอาดิ
2: มะกรูด
1: เอาไปคนมังย่อง
2: เป็นคน
0: ง่องพวก
2: คนมังย่อง
0: ยี่นี่ละไอ้ที่พุกมันมา
1: เด้อไปบอกอะไรเด้อ
0: ไปข่อยได้มันติดแก
2: ่ย่องเ
0: หรอ
2: เด้อย่องเอาครับว่าย่องว่าได้นี
0: ่โอ๊
2: ยกะกะนั่งไป
0: คันมานอนกูเบิ่งกันนอนคักนอนแน่เฮ้ยได้สาปัดบ่มึงเด้อนี
3: ่ฮู้พุกขึ้นมาหยังเด้อนี
0: ่เอ้ยก็มาให้
1: ป้า
0: ขี้เหล่าคนขี้ไร้มึงตีนคนขี้ไร้กูเหรอมึงไม่ตีนี่
2: เม่นยัง
0: เม่นยัง
2: เม่นยังเม่นยัง
3: เม่นไผ่เม่นไผ่อ่ะ
2: เม่นไผ่ตัวต่
0: อพุทธมังสว่างงงเฮ้ย
1: อะมันไม่เม่นเลยนะ
2: ปวดลูกขึ้นมามันเม่น
0: เอาเอาเอาย่าง
1: เดี๋ยวหัวไอหัวลูกร
0: อพุทธมันเขินเลยพุทธมันก็เกินพอด
1: ีเห็นผู้สาวไอ้หนวดผู้งามงามเ
0: ฮ้ยอยากจ
3: บไงแกล้งกันยังไง
0: เว้ยไอ้กูเนี่ยจะไอ้มึงนี่จะไอ้อุ้ย
3: อันนั้นมึงเจ้าไปยังปะวะ
1: ไอ้หนวดอันนี้บอกครับเปล่าเธอขอเราขอทรา
0: บว้าย
1: เว้ย
4: มึงนี่มึงไอ้บ่าวาดเถอะเอาพวกน้ำพอดีนี่เพียงอันนี้พวกมันเสียงซ้ำกันจะเก่งจะจับ
3: บ
0: อกพวกน้ำพอดีเคยบอกว่าโอ้ซาซา
1: ว่าพอดีบ่เตี้ย
0: เออไอ้ตันบ่ได้เหรอเน
2: า
1: ะไอ้หูดมีบ่มะเขือพาวเขือทุ่นคอยขอซาด
0: ู
4: บ่ดีจักพอดีบ่บ่จักพอดีบ่เลยโอ้ยกูจะมาตาประเทศเด้มึงก็บ่จักพอดี
1: บ่แต่ไหนก็บ่พอดีจักก่อน
4: ไ
1: ปไ
4: ปบ่จักพวกนี้น
1: ี่อ้าว
0: ๆบ่พอดีบ่พอด
1: ีบ่ว่าพอดีอันไอ้หูดลูกรออันนี้บ่มะเขือพาวเขือทุ่นคอยขอซา
3: เอาไปจังไหนเด้อนี่
1: ก็จังสี่ดอกอลูกสาวพญาซื้อว่าสาวคำนางเพิ่นอยากบ่เขือผ้าบ่เขือทนจะได้เดินเพิ่นเลยใส่ถอยมาขอนี่บ่ขอจ้า
2: ขอจ้า
3: สาวพญายังสิอยากบ่เขือผ้าบ่เขือทนเพิ่นซื้อว่าจัง
1: เพิ่นซื้อว่าคำนาง
2: ผู้งาม
1: งาม
3: หือ
1: ท่านบ่ได้กินกับสิตายซั่นเด้อเดี๋ย
3: วบ่เป็นปานนั้นนี่ว่า
0: จ้าบ่เขือคืนมันได
1: ้เฮ้ยบ่มีบ่ขอจ้ามาเร็วๆเด้อนี
3: ่คำนางเออยังบอกเคยเห็นหน้าลูกพญาจักเถื่อเด้อเนาะถ้าสีมาบอกข่าวหัวใจปวดเจ้าเจ้าพ่อปานพำนอกใจน้อง
0: ใจน้ำมึงคือกันละหด
3: วาสนากูเอ้ยบัดมาคิดไปมาเลี้ยวเบิ่งกายาอ้ายผู้นอนนาย

ังเอ้ยกาเสียงอ่อยงาไม่ไปปนเสือดอกเผาหงอยคำนางเอ้ยน้องคือหน้าให้ลงฝนตกลงน้ำกะแกนเสี่ยวแฟนจังบักอ้ายยันข้างฝ่าสิพาหัวเจ้าผัวบัว

0: อันนี้ล่ะ
1: เป็นไหน
0: ภาษีคําแม่นเพิ่นด่าบักเขืออีหลีข่อยก็บ่แพ้ดอกแต่ว่าอย่าไปบอกว่าเป็นบักเขือข่อยเด้อ
1: เอ้าบ่บอกว่าบักเขือเจ้าสิว่าบักเขือไผซั่นน่ะ
0: ว่าบักเขือไผก็ได้ตัวในบ้านในเมืองของเจ้าคั่นว่าเป็นบักเขือข่อยก็อย่าเดินบ่กิน
2: โอ้ยอย่าต
0: ึกพาข่อยอยู่นี่เด้อ
1: มาเร็วๆเด
2: ้อได้อีหลีเว้ย
1: ได้จะได้บ
3: ่ได้ได
2: ้เนาะโ
1: ห
2: นี
1: ่โอ้ยขี้ลายยังไงเป็นห่า
2: คนมาโอ้ย
1: ไกลได้อยู่เราตอนนี้เน
2: า
1: ะ
2: เอารอด
1: ได้เลย
0: หมดบักเขือกันอยู่น้ําข่อยนี่แล้ว
1: เออแม่ละแม่มคํา
0: เอาไปข่อยลืม
1: โอ้ยว้ายเจ้าจะปินทั้งไปแม่ปินทั้งขวัญนะ
0: ทั้งขวัญนะสันเนาะข่อยลืมกัน
1: แพงเอ้าเจ้ามึง
2: หนักแพงได้ละตะหลาย
1: อีห่ามึงอันเฮาได้บักเขือแล้วเฮามาเมื่อถอดป่ะป่ะ
0: เอามึงเฮ้ยภาษีเดี๋ยวก่อนแน่บักเขือของข่อยฮักข่อยแพงกระด
1: อ
0: ให้ข่อยอธิษฐานซะก่อนแน
1: ่บักเขือซื่อๆก็สิฮักสิแพงซั่นติเด้อนี
0: ่อื
1: ้อโอ้ยให้พ่อของทักษิณเอาลูกเจ้าสิอธิษฐาน
4: ก็สิให้ข่อยอธิษฐานซะก่อนแน่ว่าจะ
1: ทําเร็วๆเด้อแต่บ่อยครับ
4: ทําให้โหดตามเป่าคิดเห็นดูประกันสร้างกันมาแต่ครั้งก่อนจึงได้ตัดสินใจมอบบักเขือทนให้แก่คํานางลูกของเจ้าพญาผู้ปราบบัดนี้ฟังความใจของหูสะเป่าต่อไปได้เลยครับ

0: ก็ไม่ได้เงียบเลย
1: โอ้ยจะริ
2: สาธุเด้อชาติก่อนกี่เคยได้เก็บดอกไม้จุดธูปบูชาธรรมเคยได้มานำกันแต่สวรรค์นอกเมืองป่าขอไอ้นางขันหลากขันพ่อใจบะเกือพี่แม่เนื้ออย่าได้มีบอนก่อนไปข้าข้างระวังไก่คือบะเกือหน่วยนี่ผมได้ตุ้มต้อมไว้แต่เป็นดอกข้าคบบัดนี้ชายสิหอยกไผ่แก่นางท่านต่างคน
3: แห้งอยู่ตะวันจำใจให้เพราะว่า
2: สาตัวเด้อขอให้เป็นสอนตอน

0: ดีบอกท่าเสียคอยท่าถึงเวลาตะวันโอ้บ่ายบ่ายเอาของฝากตอนคืนนอนเฝ้าเสียหันไกล
1: โอ้ยเป็นตาลีตัวได้บุระทั้งสะอื้น
0: ถ้าสิเอ้ยนี่มันคือหัวใจอ้ายเลือดในกายของเฒ่าหูดเคยเหี่ยวหดพันหลดไปเ
2: จ้าเป็นยังไง
0: สิหอไ
2: ทยเป็นยังไง
0: มองกระนางสิหอไ
2: ทยยังไงเมื่อพูดเอาหน้าม
0: องพระนางเอ้ยโอ้โ
2: หยังสนีแล้วยังหมด
0: เออเออคนงามพี่นาง
3: เอาผ้าสีบานไปอธิษฐานเรียบร้อยเบิ้ดแนวไปลืมตัว
2: มาจะได้ทั้งขวดมันมากูจะได้ทั้งปลายมาก
3: ท่าสีไปคอยขอสั่งเป็นคำสุดท้ายในเด้อ
2: สั่งมาเลยเ
4: ว้ย
2: ไปหลาย
4: หลาย
2: ไปหลาย
4: หลายมดต้องหายมดต้องหายอุ้ย
3: คอยสั่งลา
2: ท่าน
3: เป็นกินมะเขือกันแล้วไอ้กินว่าเจ้าของมะเขือ

พอเวลามันหมุนเปลี่ยนไปบ่มียังคือกันกับสายน้ำไหลไปบ่คงไหวฤดูฝนน้ำพังห้วยผมไหลไหวสู่ทะเลคำนางเอ้ยเป็นสั่งเด้อคืนนี้ในราตรีไก่สว่างฝันเห็นคนขี้จางเข้ามาพายดอกไม้โหคำนางลงปางกวางไปเห็นงูจางลนบ่มีคนพบพอคำนางขัวห่อเอาย่านเขาคืนมาพอขอเอากับเต่าคำนางดีฟังเปล่าเอางาต่างเสียงสูงหน่อยบ่นานบ่มีใจผมยุ่งลุงลังผ่าขาดไหลเอาท้องกลับมาเปลี่ยนให้เอางาต่างไทยคืนคำนางกาคืนไว้บ่พอใจสิคืนทรงความประสงค์อยากใส่ตัวขันเอาไว้ถลำเนี่ยหน่อยบ่โดนคือมีแนวกันแก่งาจ้างหลุดกระเด็นเบื้องหลุดจากเบื้อ

0: าตีขึ้นก่อนกำนันนอนฝันตางชาวมาเช่นผ่านถ่ายมากายกำควงนาก้อนพ่อขุนช้อนหนีแล้วประเด็นงาตกลุนเอ๊ะอันควบฝันจังสี่สิเป็นแท้จังไรเนาะมื้อนี้กำนันสิไปเว้าสู่เสด็จพ่อเสด็จแม่ฟังเมื่อกะนะ
1: อันนี้

เสียงสาวเมืองเขามาเว้าอยู่ในหูตั้งหลายเทื่อลูกสาวเบื่อเขานำมาขามปอมเพื่อจงในใน

ละคอยนอนงายนอนความสงสัยจนปีป้อนลูกผู้เดียวนอทอนี่ทำคายหน้าไปทั่วเมืองละยานไหลเดียานลูกเครื่อง

0: ละปัสนีเอ๋ยเดี๋ยวนี่นั่นลูกเฮานั่นมันต่างเก่าบ่คือหลังจักว่าเป็นแนวไหนมันต่างหลังบ่คือกี่เหลียวเบิ่งสีสันหน้าทั้งกายาหนวดเหลืองลาพ่อปันท่ากันหินมันเหลืองเติมไปทั่วกายผู้ใดเดี๋ยวนี้ลูกเฮานั่นน่ะเจ้ามาคืออยู่ซื่อๆคือนอนแนว
1: มาแท้พระเจ้าผี
0: เจ้าบ่งบุนึกว่าฝันยังเลยบอกว่าลูกของเฮาน่ะหน้าเหลืองเติมปันท่าขมินบ่ได้เดี๋ยวนี้น่ะเติ้นมันออกมาถามมึงก่อนน่ะ
1: พ่อสามีดำลาดปาจะนี้

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 9บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: อเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะ9ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán giả nó xoáng mướn đơ
1: bố mi đó
0: khóc khun lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกเนื่องว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเซนบ่จ้า
3: อื้อ

0: อ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร้ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่รอ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอ
3: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทงดำเนินรายการโดย

0: ขายนกเขาขายนกเขาเพื่อนว่านกเขาของอ้ายตัวผู้มันขันจุกรูยามเห็นตัวแม่คันเห็นตัวผู้น้ำกันมันขันละเป็นตะบกค้อนนำมันคันเห็นตัวแม่ขันละบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเพื่อนว่า เอ้ยจะเป็นขักแน่0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเบอร์นี้เด้อครับอีพอผมอีแม่ผมนะครับ0902927444ครับเลข43ตัวแล้วกดโทรออกมาหาบักหลาก่อนค่ำได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้เอ้ยพี่นะเบานะสาวสุนาสุตานั่นล่ะครับทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟัง0902927444ครับ
1: บ่มีแฟน
2: บ้านสุขใจก่อนค่ำครับ
3: อันนี้ขายกาแฟหรือเปล่าคะ
2: ใช่ครับกาแฟก้อนคำครับ
3: มันขายยังไงคะ
2: 1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทครับ
3: 4กล่องส่งฟรีไหมคะ
2: ส่งฟรีแล้วก็มีของแถมด้วยครับ
3: โอเคค่ะ4กล่องมันช่วยอะไรบ้างคะ
2: มีแก้วกาแฟมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูเลือกได้1อย่างครับ
3: ไม่ค่ะมันอักแบบมัน
2: หมายถึงว่า
3: ช่วยเรื่องอะไรเน
2: ี่
3: ยโอ
2: ้
3: ยแ
2: บ
3: บโรคหัวใจช่วยแบบอันนั้นแบบความดันแบบอะไรแบบเนี้ยมันช่วยเรื่องอะไร
2: อ๋อครับเกี่ยวกับความเบาหวานความดันไขมันข้อเข่าเสื่อมกินข้าวไม่อร่อยนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้ครับโรคคนแก่
3: โอเคค่ะเอา4กล่อง100ค่ะเออ4กล่องว่าจะ4กล่อง
2: 4กล่อง 1,000 บาทแถมของแถมเอาเป็นอะไรจ๊ะ
3: เอาผ้าขนหนูไปค่ะ
2: ผ้าขนหนูเนาะผู้ชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
3: เอานาตยาก็ได้ค่ะ
2: นาตยานามสกุลอะไรจ๊ะ
3: ทรงสุนทรวัดค่ะ
2: ทรงสุนทรวัดบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ
3: 94บ้านพันชาค่ะ
2: 94บ้านพันชาหมู่ที่เท่าไหร่จ๊ะ
3: หมู่ที่5ค่ะ
2: หมู่ที่5ตำบล
3: ท่าทอง
2: ท่าทองอำเภอ
3: สว่าง
2: แดนดินจังหวัดสกลนครเนาะสั่งให้คุณแม่หรือว่าใครครับ
3: สั่งให้ตาค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อสั่งให้คุณตาเนาะได้ครับที่อยู่ตามนี้เบอร์โทรตามที่โทรเข้ามาเนาะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับที่จะส่งให้นะพรุ่งนี้ของถึงรับสายขนส่งด้วยนะจ๊ะ
3: โอเคค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
3: สว
4: ั
3: สดีครับ
5: ค่ะขอสั่งกาแฟหน่อยค
2: ่
5: ะ
2: ได้ครับเอากี่กล่องครับ
5: ตอนนี้มีโปรไหมคะ
4: เป็นโปร4กล่อง 1,000 มีของแถมแล้วก็8กล่อง 2,000 แถมปี1กล่อง
5: ราคาไม่ลดเลยเหรอคะพี่เพราะว่าหนูเคยสั่งฝากพี่เขาสั่งครั้งนึงแล้วค่ะ
4: ได้เต็มที่ได้แค่นี้ครับผม
5: เหรอคะ
4: เพราะว่าเราส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มด้วย
5: ค่ะเอาโปร4กล่องแล้วกันค่ะ
4: 4กล่อง 1,000 บาทนะครับเอาของแถมเลือกได้1ชิ้นครับมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีถ้วยกาแฟ
5: เอานั้นเสื้อเอาวะ
4: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูถ้วยกาแฟหรือจะเอาเป็นน้ำมันนวดก็ได้
6: น
4: ้
6: ำมันนวด
5: น้ำมันนวดนี่เป็นของอะไรคะของพี่เอง
4: ครับใช่ใช่ครับ
5: นวดคลายกล้ามเนื้อปวดเมื่อยนี่เหรอคะ
4: ใช่ครับ
5: ค่ะเอาอะไรก็ได้ค่ะส่งมาที่อยู่บ้านเลขที่219นะคะ
4: ขอชื่อผู้รับสินค้าก่อนครับชื่อนามสกุล
5: ตาลทิพย์หานธงชัยค่ะ
4: คุณตาลทิพย์หานธงชัยตาลหรือปาน
5: ตาลค่ะปอปลาสระอาหนูค
4: ่
5: ะ
4: ปานทิพย์หานธงชัยครับบ้านเลขที่ครับ
5: 219ค่ะ
4: หมู่ที
5: ่หมู่8
4: ตำบล
5: ตองโขบค่ะ
4: ตองโขบอำเภอโคกศร
5: ีสุพรรณค่ะ
4: จังหวัดสกลนครเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เลยเนาะ
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: ได้ครับน้ำมันนวดเอาเป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับถามคุณแม่หน่อย
5: เอา
4: ที่แถมนะ
5: ครับแกมีปัญหาเจ็บเข่านะคะเอาสูตรร้อนเหรอคะ
4: ใช่ครับถ้าปวดเข่ามึนชาต้องเป็นสูตรร้อนได้เดี๋ยวผมแถมให้ไปลองใช้ดูครับ
5: ค่ะ
4: ครับครับสวัสดีครับ
5: จะส่งวันนี้เลยไหมคะ
4: จะส่งวันนี้น่าจะถึงวันพรุ่งนี้อย่างไวอย่างช้าก็วันมะรืนครับจัดส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง
5: ค่ะ
4: ครับผมขอบคุณมากครับ
5: ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: นี่ค่ะ
2: ครับไปก่อนคำครับ
7: สวัสดีครับ
2: ครับผม
7: กาแฟมีโปรยังโปรได้ไรครับเนี่ยคือยังยินโฆษณาก
2: าแฟซีกอง 1,000 มีของแถมครับ
7: แถมมันยังนอครับเน
2: า
7: ะ
2: มีน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้หนึ่งอย่างครับ
7: พูดนึกว่าไข่มืดเอาน้ำมันนวด
2: สุดร้อนหรือเย็นครับ
7: เอาสุดเย็น
2: แถมนวดเย็นเนาะขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้านะครับส่งคุณลูกค้าซื้อไว้จังใดครับ
7: ปลายทางได้วะนี
2: ่ปลายทางครับ
7: ครับผม
2: ครับซื้อไว้จังใด
7: เอาคุณประยง
2: นายประยงเนาะนามสกุลครับ
7: วงพนารัต
2: วงพระนารัตบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
7: 45หมู่12
2: 45หมู่12ตำบล
7: ตำบลพุ่มแก
2: ตำบลพุ่มแกอำเภอ
7: นาแก
2: นาแกจังหวัดนครพนมเนาะครับเนาะ
7: แมน48130
2: ครับผมคุณประยงวงพนารัตน์นะครับ
7: ครับ
2: โอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
7: วันที่วันที่ที่ถือวันนี
2: ้45มู12บ
7: ่โอ้โหแมนเนี่ย
2: ครับผม
7: 0
2: เบอร์ที่เขา
7: เบอร์โทร
2: มาหนึ่งแล้วเนาะเบอร์ที่โทรเขามานี่แล้วเนาะ
7: แมนแมนแมนครับ
2: โอเคครับครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
7: ครับยอดเท่าไหร่เนี่ยครับเนี่ย
2: 1,000 ถ้วนครับผมมีบวกเพิ่มครับ
7: ครับผม
2: ครับผมขอบคุณครับ
8: ให้ก่อนครับครับ
1: อ๋อขอสั่งกาแฟนะคะ
8: ได้ครับแม่เอากี่กล่องครับ
1: กาแฟสายตานะคะกล่องจักบาทค่ะ
8: กาแฟ1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับจะซื้อ4กล่อง 1,000 ก็มีของแถม
1: 4กล่อง 1,000
8: จ้ามีของแถมมีผ้าถุงมีเสื้อมีผ้าขนหนูมีถ้วยกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้1อย่างนะครับ
1: มันเท่าไหร่
9: ใส่ตาบน
1: เออใส่ตาก
9: ล่องดิกล่องเท่าไหร่ก
1: ็สองกล่องเท่าไหร่คะ
8: สองกล่องหกร้อยจ้ะ
1: สองกล่องหกร้อย
9: มาสองกล่องลองมันก่อน
8: ได้ครับสองกล่องลองดูก่อนเนาะครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
1: 2,000
8: ครับสองกล่องหกร้อยบาทครับ
9: สองกล่องหกร้อยสี่กล่องพัน
8: สองพันครับแม่สี่กล่องพันได้ของแถมด้วยถูกด้วยได้ของแถมด้วย
9: นะสี่เอาฉันรักเอาสี่กล่องพัน
8: สี่กล่องหนึ่งพันนะแม่เนาะของแถมแม่แม่รับเป็นอะไรดีครับมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีเสื้อมีถ้วยกาแฟพร้อมช้อน
1: เอาอย่างเดี๋ยวแก้วกาแฟหรือจะเสื้อผ้าแพรชิ้น
9: ผ้าถุง
1: เอาผ้าถุง
8: ครับผมกาแฟสี่กล่องแถมผ้าถุงครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
1: ชื่อปิยวรรณทับเนียมค่ะ
8: คุณปิยะวันนามสกุลอะไรนะครับ
1: ทับเนียม
8: ทับเนียมนะครับ
1: ค่ะ
8: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 153
8: 153หมู่ที
1: ่หมู่4
8: หมู่4ครับผมตำบล
1: ตำบลหนองฮีอำเภอป่าปาก
8: ตำบลหนองฮีอำเภอป่าปากนครพนมโอ้เมื่อกี้นี่สาวเพียงป่าปากอยู่เมื่อกี้นี่เปิดเพียงอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมเนาะ
1: ค่ะ
8: เราอยู่ใกล้อำเภอธาตุอยู่ใช่ไหมครับนี
1: ่ใช่ค่ะใกล้อยู่ค่ะ
8: แต่ก็ฟังได้ชัดอยู่ใช่ไหมครับ
1: เอาเบอร์ไม่ใช่เบอร์นี้นะคะ
8: ได้ครับเป็นเบอร์ไหนครับ
1: เบอร์065
8: 065ครับ
1: 029
8: 029ครับ
1: 8615
8: 8615ทวนนะครับ065 029 8615นะครับ
1: ค่ะ
8: คุณปิยวรรณทับเนียมเนาะโอเคครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับ
1: ค่ะ
8: ครับเดี๋ยวขนส่งโทรหาเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับจ่ายแค่ 1,000 นะ
1: ค
8: ่
1: ะ
8: ได้ครับขอบคุณมากครับ
10: ครับบ้านสูงใครก่อนครับ
11: จ้าสั่งกาแฟนะจ้า
10: ครับคุณพี่คุณเอาจะกล้องครับ
11: เอา2กล้องจ้า
10: 2กล่อง600บาทที่อยู่เดิมเนาะพี่ทุกอย่างเนาะ
11: จ้า
10: อย่างเดียวนะครับเอาอย่างอื่นนะบ
11: ่ไอ้พนี้ของแถมบ่จ้า
10: สองกล่องจะไม่มีครับจะเป็นชุดสี่กล่องพันถึงมีของแถมครับ
11: สี่กล่องอ๋อจ่าพันมุ่งนั่นแหละ
10: เอาสี่กล่องนะสันเนาะ
11: จ่า
10: ของแถมมีน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนพี่เลือกรับเป็นอย่างดีครับ
11: อ๋อผ้าขนหนูจ้ะ
10: แถมผ้าขนหนูได้ครับขอบคุณครับพี่คุณคร
11: ับ เดี๋ยว
10: ครับ
11: เดี๋ยวจานเพิ่นอยากได้ลูกพ่อแม่จ่ายย่าอยู่เงื่อนนั่น
10: ไ
11: หมนี่บ่จ้ะ
10: มีครับมีขอลูกบีเจน้ำเนาะ
11: จ้าจ้า
10: จ้าจ้าโอเคครับ
11: จ้า
10: จ้าจ้า
12: ชาวบ้าน
10: ครับขอบคุณครับ
12: นี่จะเอาสิเอามา
13: ฮัลโหลครับนุ่มบอย
10: ครับนุ่มบอยครับพ่อ
13: ไอ้ช่างไอ้ยังก็จ่ายยังก็พี่นะสมุนไพรสมุนไหมครับ
12: มันละมันช้าเนี่ยกระปุกละเจ็ดบาท
10: กระปุกเดียว195 บาท2กระปุก2กระปุก300ครับ
13: กระปุกเดียวกระปุก100เท่าไหร่ครับ
10: 1กระปุก195 บาท2กระปุก
13: 1กระปุก195 บาทเออ
12: นี่กระปุกเด
10: ็ด4กระปุกกระปุก100บาทครับ
13: 4กระปุก600บาท
10: ครับผมว่าจะกระปุกดีครับ
13: ครับผม
12: เรียบร้อยแล้ว
13: เดี๋ยว
10: อาจารย์กระปุกครับพ่อฮัลโหลครับ
13: ไอ้พี่สาวรถสีส้มให้ผมนะผมว่าสีเอาจากไอ้ฟองกระปุก
12: บ่ไม่อัน
10: สีกระปุกเอารอบ
12: สูตรเย็นกับสูตรร้อน
10: เย็น
13: เอาสูตรเย็นกับสูตรร้อน
12: มันกระปุกใส่ก
10: ่อนสีกระปุกนี่600 บาทครับ
13: สีกระปุก600 บาทมันมีสูตรเย็นกับสูตรห้องดิครับ
10: แมนครับเอาสูตรเย็น2หล่อน2เนาะ
12: กระทอขนาดเจ๊
10: ครับผมขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
12: เนี่ยแถมบอกกันท่านคือ
13: หนึ่งเดี๋ยวจะเอาไอ้สูตรเย็นกับสูตรห้องเดย่างละ2เนาะ
12: เป็นจังหวะเอา
13: ฮัลโหลครับ
10: ครับฟังอยู่ครับ
12: แต่ละกระปุกเป็นเจ๊บาทถามเป็น
13: หาไม่ต้องเอาสี่กระปุก
10: 4กระปุก600ถ้า5กระปุกก
13: ็
10: 750ครับ5กระปุกก็700
13: 5กระปุกก็750ต่อ4กระปุกอะไรสูตรเย็นกับสูตรร้อนน่ะ
12: พอดีเอากาแฟน้ำ
10: เอากาแฟจะกองครับ
13: เอากาแฟจะกอง
12: กองกาแฟ3กอง
13: กองเท่าไหร่ครับ
10: กองเดียว350 2กอง600 4กอง 1,000 บาทครับผม
13: กองเดียว350
10: สองกล่องหกร้อยสี่กล่อง
13: สองสองกล่องหกร้อย
10: สี่กล่องหนึ่งพัน
13: สี่กล่องหนึ่งพันครับ
10: ครับสี่กล่องหนึ่งพันบาทครับ
12: มีน้ำแข็งมันอ่ะถามมัน
10: มีครับถ้าซื้อกาแฟสี่กล่องมีของแถมครับ
13: อ๋อแถ
10: ม
13: แ
10: ม่มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟครับอีแม่เลือกได้หนึ่งอย่างอีแม่จะเอาอย่างแถม
13: มีเสื้อมีผ้าถุงมี
10: ผ้าขนหนู
13: มีอย่างนั้นก็ครับ
10: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูนะ
13: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนู
10: แก้ว
13: แ
10: ก้วคร
13: ับ ผ้าขนหนูก็ได้ครับ
10: ผ้าขนหนูเนาะขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
12: กาแฟครับกาแฟอะไรวะสี่กล่องพันหนึ่ง
10: ครับผม
13: แม่น
12: หลักการนั่นนี่มันร่วมกันเป็นจักบาท
10: พันหกร้อยบาทครับพันหกร้อยบาทครับแม
13: ่รวมกันทั้งหมด1,600 บาทครับครับครับเดี๋ยวบอก
12: ถามเป็นกาแฟ
10: ครับเอาผู้อยากถามเอาผู้อยากถามมาคุยเลยมะมันไปง่ายมะ
13: ผู้จัดการบอลแล้วสั่งเจ้าว่าสั่งให้น้องนี่ล่ะสั่งให้ผมเนี่ย
10: เออนั่นแหละ
13: ผู้กาแฟมันสรรพคุณเนี่ยจังไรเนี่ยครับเบอร์บอลให้ผมฟัง
10: นะเอาผู้เราอยากสอนมาถือโทรศัพท์มันค่อยจะได้คุยกันง่ายมันค่อยจะได้ผ่านคนกลางอะนะความหมายนะผมนะผมว่า
13: บอลหูพอดีหูพอค่อยได้ยินครับ
10: เราหูพอค่อยได้ยิน
13: ผมเปิดลำโพงให้แล้วเราพอค่อยได้ยินผมเนี่ยเป็นผู้ป่วยแต่ว่าพี่น้าเนี่ยเราติดสั่งยาผมพี่สาวเนี่ย
10: กาแฟมันก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันคอเขาเสื่อมกินเขาเบาแซ่บ
13: ครับครับ
10: นี่แหละครับผม
13: เออ
10: ครับ
13: กระตุ้งเอาตามนี้นะครับ
10: ครับเป็น1,600
12: ขอลูกชายมาจากใบแน่ลูกรอบ้านลูกบอย
10: ได้ครับแม่ได้ครับ
13: ได้
10: ขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้านะครับส่งคุณแม่อะไรครับ
13: ผมผมพงศักดิ์พิชชาติครับ
10: คุณพ่อพงศักดิ์พิชชาติบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
13: บ้านเลขที่1หมู่5ครับ
10: 1หมู่5ตำบล
13: โคกมั่งน้อยครับ
10: โคกมั่งน้อยอำเภอ
13: ก็มั่งน้อยครับ
10: โคกมั่งน้อยอำเภออ
13: ำเภอคอนสวรรค์อ
10: ำเภอคอนสวรรค์จังหวัด
13: ชัยภูมิครับ
10: จังหวัดชัยภูมิเนาะเอ้าอีพ่อได้เบอร์มาจากไส
13: ฮะ
10: ได้เบอร์มาจากไส
13: เปลี่ยนเบอร์
10: บอบอนได้เบอร์โทรสถานีอัน
13: โอ้ก็นั่นแหละพี่สาวเราฟังอยู่ครับเราได้นั่นเราก็สั่งประจำอยู
10: ่
13: วันนี้เรามาเยี่ยมพยายามผมเราแนะนำให้ผม ลองกินเบิ้งนะ
10: โอ้ได้ครับพี่พอลองเอาไปทานเบิ้ง
13: พี่เราไปเราสร้างประจำ
10: ได้ครับได้ครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้เนาะพอเนาะติดต่อเบอร
13: ์เบอร์นี้แหละครับเบอร์นี้แหละครับ
10: ได้
13: รวมรวมทั้งหมดจะได้ครับจะได้เตรียม
10: 1,600 บาทครับพ่อ1,600 บาท
13: ค่าขนส่งค่านั้น
10: บอบี้ครับบอบี้ครับส่งให้ฟรีครับครับผม
13: อ๋อส่งฟรีครับครับครับ1,600ฮะ
10: 1,600 บาทครับ
13: 1,600 บาท
10: ครับผม
13: ครับครับครับโอเคครับขอบคุณครับประมาณ
10: จ
13: ังเลยครับนี
10: ่สองถึงสามวันครับพ่อส่งมือหนีม
13: ือ
10: การจังหวัดยังเร็วยังสายกับมือฮื้อครับ
13: อ่าครับผมครับขอบคุณครับ
10: ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม
14: ครับบัตรไทยก่อนทำครับ
15: ค่ะอยากสั่งกาแฟค่ะ
14: ได้ครับเอาสี่กล่องครับ
15: เอาสี่กล่องสี่กล่องพันเหมือนเดิมหรอคะ
14: ใช่ครับกาแฟสี่กล่อง1,000 บาทครับ
15: มีของแถมไหมคะ
14: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟครับเลือกได้หนึ่งอย่าง
15: น้ำมันนวดน้ำมันนวดค่ะ
14: สุดร้อนหรือเย็นครับ
15: สุดร้อนค่ะ
14: สุดร้อนเน
15: า
14: ะ
15: ค
14: ่
15: ะ
14: ครับที่อยู่เดิมเนาะของคุณ
15: ค่ะที่อยู่เดิมค่ะค่ะ
14: ครับผมขอบคุณมากมากครับ
15: ค่ะขอบคุณค่ะ
10: สว
15: ั
10: สดีครับบอยจุนท่านใช่ครับ
16: สวัสดีฮัลโหลกาแฟก้อนคำไหมคะ
10: ใช่ครับกาแฟก้อนคำครับ
16: พอดีสนใจอยากสั่งนะคะเคยสั่งมาแล้ว
10: เคยสั่งแล้วใช่ไหมครับใช้เบอร์เดิมไหม
16: เคยสั่งแล้วเนาะเบอร์ใหม่ก็ได้ค่ะเบอร์นี้ก็ได้ค่ะ
10: โอเคอ่ะชื่อเดิมที่เคยสั่งคือสั่งนี่นะ
16: อ๋อเคยสั่งแม่คือสั่งอ๋อยังไม่เคยค่ะแม่เขายังไม่เคยค่ะแต่แม่เขาสนใจ
10: เอากี่กล่องจ้ะ
16: กี่กล่องสี่ค่ะตอนนี้มีราคาเท่าไหร่คะ
10: สี่กล่อง1,000 บาทมีของแถมครับเลือกได้1 ชิ้นมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
16: อ๋อค่ะเอาสี่กล่องค่ะ
10: จ้ะ
16: มีเสื้อมีอะไรบ้างนะคะ
10: มีเสื้อ
16: มีผ้าถุง
10: มีผ้าถุง
16: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
10: มี
16: น้ำมันนวดเอาน้ำมันนวดก็ได้ค่ะ
10: เอาน้ำมันนวดนะสูตรร้อนหรือเย็นจ้ะ
16: สีขาวนะคะ
10: สีขาวนะนวดเย็นนะโอเคครับส่งคุณแม่อะไรครับ
16: ส่งเป็นชื่อหนูก็ได้ค่ะ
10: ได้ครับ
16: ค่ะเป็นชื่อมัทนาค่ะ
10: คุณมัทนานามสกุล
16: ทิพราชค่ะ
10: ทิพราชบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
16: 236/14 ค่ะ
10: 236/14 หมู่ที
16: ่ซอยจันสว่างค่ะถนนอุดรดุษฎี
10: อ๋อซอยจันสว่างถนนอุดรดุษฎีเน
16: าะค่ะหมากแข้งอำเภอเมืองค่ะอุดรค่ะ
10: โอเคครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้เลยเนาะ
16: เบอร์นี้ค
10: ่
16: ะ
10: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
16: วันนี้เลยไหมคะหรือว่ายังไง
10: เดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ทันก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับอย่างช้าเพราะว่าในเมืองอุดรน้องเขาวิ่งส่งให้อยู่แต่ว่าวันนี้รถพนักงานวิ่งส่งเอารถเข้าศูนย
16: ์อ๋อค่ะแล้วร้านอยู่ที่ไหนคะตอนนี
10: ้เซิร์ชใน Google บ้านศูนย์ไพก้อนคำก็ออกจากตัวเมืองมาไกลอยู่นะครับเพราะว่าอยู
16: ่
10: ตำบลเชียงยืนครับ
16: อ๋อตำบลเชียงยืนโอเคได้ค่ะ
10: ครับเดี๋ยวให้น้องนำส่งให้เนาะส่งฟรีไม่มีค่า
16: ได้ค่ะ
10: ไม่มีค่าส่ง
16: ได้ค่ะ
10: ขอบคุณครับพี่
17: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้

ในตอนนั้นนายทองมาเศร้าโศกาลำพันหนักคือรู้จักคุณของแม่แต่ก็สายนั่งคนค่ำพรรณนามากมายอย่างไม่อายฟ้าดินจะยินคำอุ้มศพแม่หมดหวังน้ำหลั่งน้ำตากลับคืนสู่เกหาหน้ามองคำสารภาพบาปเคาะทุกข้อกรรมพระบุญตาได้ยินคำ

โศกสลดใจแก้บ่ไหวเพียพังแตกสลายดอกไม้มางพี่แม่เอ้ยบุญกุศลเจ้ากะสั่งบ่บางบ่มากจูนาสิมากันซอยอยู่บันดาลให้เจ้าหวงสิมบ่หน้าตาเอ้ยคันจังสิแสนอนาถหลายตายย้อนเจ็บตายย้อนเป็นนอกโลกให้

เจ้าโอ้งพระพรมของลูกถูกประหารเช่นขาในความบ้าลูกจอกคองในตอนนี้พระบุญตาสิพาโยมกันพี่น้องสร้างธาตุแย่อยู่กลางหน้าหนูสอนมันได้มัวคนได้เห็นหัวได้เป็นครูกันสอนไว้กันเตือนใจซุ้มหลานลูกผูกเอากองเขาหน่อยกันเขียนหอยเวตัวเตือนพี่แม่เอ้ยลูกสิขออันเอื้อนธรรมภาคปฏิบัติอีกประคุณท่านไตรัตน์ในซอยสู้สนองด้วยสาธุเด้อคุณความดีมาช่วยสู้สนอง

เออเอาละในตอนนี้เอาละจ้าภาคบ้านจันเขาบอนตอนปลายคุณยอมเอ๋ยเออในตอนนี้ก้าวลูกชายบวชทำกรรมถูกละทุ่มนกยมย่อยก้าวขึ้นไปเถียงหน้าหน่อยสติตั้งยังบ่อยู่อยากอายย่าอยากอายปู่อยากอายญาติพี่

กะเหทั้งลอดเส้นอุบลดอกคนทวงเฮาทั้งปวงวันนี้ฟังคดีกะสังเวชเหตุว่าเพียงอยากเข้ากะถึงเท่าขาแม่ตายจังแม่นมันขี้ไล่ลูกเปรตไผ่ผีลอยกว่าปีนั้นมาเถือกป่าน้ำดอกยำเยยอย่าว่าเลยเพียงลอยแม่นแสนปีล้านโกโทษสิบ่ละลังดอกจางสิ้นแต่ยังไหนนี่ล่ะเพิ่นว่าไว้มาตู่ขาดอันนั้นกรรมนะไผผู้ทำกรรมรับหลากมหันต์เหนือเว้าขอแก่เฮาผู้ฟังเรื่องกระแสก่อนดอกสอนต่อโปรดฮักแม่ฮักพ่อสู้ตาหนอม

วาลาสุดท้ายนี้ก็จึงอวยพรให้ศรัทธาโยมผู้ฟังเทศน์สาธุเด้อพ่อแม่เด้อเฒ่าแก่แล้วขันเนื้อเหี่ยวหนังญาติมาทำทานอาบุญเพื่อคนอันดีร่อนด้วยกุศลผลสร้างเจ้าทำทานขันเทศทอดให้โยมฮอดชั้นฟ้าวิมานกว้างกว้างสบายโอมาทให้พญาติหายย้ำเจ้าอยู่เป็นคนอย่าสะวนมาหาขันเบียดเบียนตัวเจ้าเจ้าเฮ็ดให้ได้แต่งหน่วยนะเจ้า

เนื้ออันว่าลูกข้าไข่เนี้ยได้ได้ยาสิได้มาพาสิเจ็บหัวปวดท้องอย่ามาขวางท้อใหญ่เจ็บน้ำไตน้ำใสพุ่งลูกขั้นก้นย้อนจะมีความเดือดร้อนให้เศร้าทอนกูสุขคุณเด้อเมียเด้อขอขอบคุณยิ่งล้น

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: แข่งกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจักรินทร์ดำมุนีนักกีฬากรีฑารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
2: ันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพญานามาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตระราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิก